0: คืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเวลา 9:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 น.วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
2: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านสตาวแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียนะครับดูข้อตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
4: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
2: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติ

0: เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันปัญหาที่ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
3: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
4: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
5: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
4: นายกาศพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถไปแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินสุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาการกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสารมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามว

0: รวิหารปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหอการค้าไทยส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษมีงานทำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตั้งเป้าภายในปีนี้ต้องมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
2: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพท.32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานขอไปครับหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่าน ขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอล

0: หรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
1: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย ISก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-3 มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยชัตฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ในรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดี

0: ฟุตซอลจะต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1 นาทีกับกปท.
3: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า 3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรง

0: 4หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนภูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุ๋ยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไม่ได้พบกันสักพักใหญ่ๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเรานะคะดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1เรื่องค่ะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงาน Cardiff 2026นะคะหรือว่าเป็น International Symposium ในด้าน Conversation Analysis ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราจะจัดวันที่15ถึง18กรกฎาคมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่สถาบันภาษาและก็ที่โรงแรมมนเทียนสุรวงศ์นะคะถ้าคุณฟังเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง conversation analysis นะคะตอนนี้เรายังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะคะแต่ว่าใกล้จะปิดรับแล้วนะคะถ้าคุณฟังสนใจก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ conversation analysis คืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่าสามารถไปย้อนฟังวิทยุจุฬานะคะรายการ English This Way เราเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะสามารถไป Google กันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะขอบอกสั้นๆนะคะว่างานใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ถ้าคุณฟังสนใจนะคะยังสมัครกันได้อยู่ที่สำคัญนะคะมีหัวข้อทอล์กที่น่าสนใจมากๆหนึ่งอัน

ที่ดิฉันเองเนี่ยก็ตั้งตารอฟังเลยนะคะนั่นก็คือทอล์กที่เกี่ยวกับว่า ChatGPT เนี่ยค่ะสามารถจะมาเป็น conversation partner ให้กับเราได้ไหมหรือว่าได้ดีแค่ไหนนะคะสำหรับคุณฟังที่สนใจนะคะบอกสั้นๆว่า Cardiff เนี่ยค่ะเป็นคอนเฟอเรนซ์ที่เกี่ยวข้องกับ conversation analysis หรือว่าเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ interactional competence นะคะหรือว่าการสนทนาการพูดคุยนะคะก็สามารถไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ยังลงทะเบียนสมัครกันได้อยู่นะคะแต่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเกือบจะปิดรับสมัครกันแล้วค่ะคุณฟังค่ะเอาละค่ะอันนั้นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่เชิญชวนให้ไปเข้าร่วมนะคะถ้าคุณฟังเป็นนักวิชาการนักวิจัยหรือเป็นผู้ที่สนใจในด้านนี้นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับคุณฟังก่อนอื่นต้องบอกว่าช่วงนี้แหมมีข่าวดังๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เชิงบวกหรือเชิงลบนะคะวันนี้เลยจะมาชวนคุณฟังพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อข่าวคืออะไรคือคำที่พบเจอบ่อยๆในหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้คำที่จะมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยก็จริงๆแล้วเรียกว่าเป็นคำที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันได้ไหมก็ได้นะคะแต่เวลาที่ไปปรากฏอยู่บนหัวข้อข่าวเนี่ยค่ะบางครั้งอาจจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเป็นคำที่นักข่าวชอบใช้ด้วยความที่มันสั้นกระชับประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นภาพหรือว่ามี strong emotionให้กับคนที่อ่านนะคะวันนี้เลือกมาคำที่น่าสนใจหลายคำเลยนะคะเริ่มต้นที่คำแรกค่ะคุณฟังคำว่า axe แม่คุณฟังคะคุณฟังหลายคนจะบอกว่าโอ้ยเป็นคำง่ายๆเนาะหมายถึงขวานใช่ไหมคำตอบก็บอกว่าใช่ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเจอคำนี้ในหัวข้อข่าวนะคะไม่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้หมายถึงขวานตัวอย่างเช่น BBC to axe 450 newsroom jobs in cost cutting drive นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างข่าวเกิดขึ้นสักพักแล้วค่ะแต่ว่าเป็นการใช้คำนี้ที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่า BBC to axe นะคะจะ axe 450 newsroom jobs นะคะข่าวงานอาชีพตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวนะคะ in cost cutting drive ตรงนี้คุณผู้ฟังคงจะพอเดาได้เนอะว่าเขาอยากจะลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จุดจุดจุด jobs นะคะคงจะพอเดาได้ว่า axe ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าขวานแต่ตรงนี้เป็น verb นะคะหมายถึง to cut หรือ to eliminate to cancel or to end something นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของงานตำแหน่งงานการใช้จ่ายนะคะหรือว่าการให้บริการนะหัวข้อข่าวตรงนี้ค่ะ to axe ก็แปลว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในข่าวนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะลดตำแหน่งงาน450ตำแหน่งใน division หรือว่าในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็อยากจะไปทำให้audience ที่เป็นกลุ่มอายุอ่อนลงนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่อายุน้อยลงเนี่ยสนใจมากขึ้นนะคะอันนี้ดิฉันพูดถึงหัวข้อข่าวแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้คำว่า axe ในที่นี้ค่ะก็ไม่ได้หมายถึงขวานเนาะอย่างที่บอกแต่ว่าเขาอาจจะใช้คำนี้เพราะว่าแหมมันเห็นภาพนะคะหรือว่ามันสั้นนะคะลองดูตัวอย่างอื่นนะคะคำนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า to axe a project to axe a proposal นะก็แปลว่ายกเลิกหรือว่าลดลงนะคะ to axe funding ก็คือลดเงินสนับสนุนนะคะลองมาดูตัวอย่างที่อาจจะไม่ใช่หัวข้อข่าวนะคะตัวอย่างเช่น the company axed 3 unpopular products the company axed 3 unpopular products ก็แปลว่าเลิกทำนะคะเลิกขายสินค้า3ชนิดที่มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะคำอื่นๆที่อาจจะใช้แทนได้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอาจจะใช้คำว่า cut eliminate cancel หรือว่า remove
คำนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีหลายความหมายเนาะถ้าเราไปแปลว่าขวานในประโยคที่เป็น headlines เนี่ยนะคะอาจจะงงได้คำต่อมาค่ะคำว่า slam slam slam อุ๊ยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ slam the door อาจจะได้ยินบ่อยนะคะ slam the door slam the window แปลว่าปิดดังปังนะคะปิดแรงเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเราไปเจอหัวข้อข่าวอย่างเช่น critics slam new immigration proposal critics slam new immigration proposal เอ๊ะ critics หมายถึงนักวิจารณ์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปิดประตูหรือเปล่าคะมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าตรงนี้บริบทเนี่ยค่ะเขาพูดถึงเรื่องข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับ immigration ที่เป็นตัวใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในบริบทนี้ค่ะคำว่า slam ไม่ได้หมายถึงปิดประตูเสียงดังนะคะแต่ว่า slam ที่ใช้ใน news headlines ลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะหมายถึง to criticize someone or something very strongly to criticize someone or something very strongly ก็แปลว่าวิพากษ์วิจารณ์คนหรือว่าเรื่องราวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแบบหนักหน่วงเลยนะคะวิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะตรงนี้นะคะ slam หมายถึงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปิดประตูนะคะก็พูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่พอใจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ก็เลย slam เห็นไหมคะว่าไม่ได้หมายถึงปิดประตูหรือว่าปิดหน้าต่างเสียงดังเลยนะคะคือคำว่า slam เนี่ยค่ะยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆได้เนาะเวลาที่เราต้องการจะพูดว่า criticize นะคะตัวอย่างเช่นCustomers slam the airline on social media after long delays. Customers slam the airline on social media after long delays. ก็แปลว่าลูกค้าเนี่ยค่ะบ่นกันอุบเลยวิพากษ์วิจารณ์ด่านะคะหรือว่าทัวร์ลงใส่สายการบินนะคะบนโซเชียลมีเดียหลังจากที่ไฟล์เนี่ยล่าช้ามากนานเลยนะคะเราจะเห็นว่าสามารถใช้คำว่า slam ได้ในบริบทอื่นด้วยนะคะซึ่งคำว่า slam เนี่ยก็มักจะเอาไปใช้กับ policy นะคะ to slam a policy to slam a decision to slam a proposal นะคะหรือว่า to slam someone online อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีความหมายเดียวกับคำว่า to criticize วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงหรือตำหนิอย่างหนักนั่นเองค่ะคุณฟังสังเกตไหมคะว่าคำที่ยกตัวอย่างมานะคะเวลาใช้ใน headline news headline ใช่ไหมคะก็มักจะเป็นคำสั้นๆเนาะเพราะว่าต้องประหยัดพื้นที่นะอย่างสมัยก่อนเนาะเวลาที่เป็นหนังสือพิมพ์นะคะพื้นที่มีจำกัดก็ต้องเขียนสั้นๆให้กระชับแล้วก็เป็นไปได้ว่าก็อาจจะเป็นธรรมเนียมที่ใช้กันมาเรื่อยๆนะคะคำต่อไปค่ะ back back คำสั้นๆเลยนะคะคุณฟังอาจจะรู้ว่าอ๋อ back ก็หมายถึงข้างหลังใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้เป็น verb อ่ะตัวอย่างเช่น lawmakers back education reform bill lawmakers back education reform bill นะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับด้านหลังแล้วแต่ว่า lawmakers หรือว่าหมายถึงคนที่ร่างกฎหมายนะคะเขาก็สนับสนุน reform bill นะคะ education ก็คือสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะมาปฏิรูปการศึกษาตรงนี้ backไม่ได้แปลว่าข้างหลังนะหรือว่าแผ่นหลังของเราแต่เป็น verb ที่หมายความว่าให้การสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมถ้าจะมองว่ามีคำอื่นที่ใช้แทนตัวนี้ได้ไหมก็มีนะคะอย่างเช่นเราจะใช้คำว่า support แทนก็ได้หรือว่า to endorse หรือ to approve นะก็เห็นด้วยเห็นชอบซึ่งเราสามารถใช้คำว่า back กับคนก็ได้นะคะหรือว่ากับไอเดียก็ได้เช่น to back a plan นะคะ to back a candidate ก็ใช้ได้กับทั้งไอเดียใช้ได้กับคนนะคะเห็นไหมคะว่าคำสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้ในความหมายที่เรารู้จักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพอไปอยู่บน headline news เนี่ยความหมายก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปคำต่อมาค่ะคำว่า bidBID bid แปลว่าอะไรเอ่ยลองดูตัวอย่างนะคะ City launches bid to host Olympic Games City launches bid to host Olympic Games คุณฟังคงจะพอเดาได้จากสิ่งที่เคยเห็นนะคะเคยได้ยินได้ฟังหรือประสบการณ์ในชีวิตนะคะตรงนี้ก็หมายถึงว่าเมืองหนึ่งนะคะ launches bid
ก็คือมีความพยายามนะฮะแสดงความจำนง

งเจตนาออกไปว่าอยากจะเป็นผู้จัดโอลิมปิกเกมส์นะคะคำว่า bid เนี่ยค่ะหมายถึง an attempt to achieve or obtain something an attempt to achieve or obtain something ก็หมายถึงว่าเป็นความพยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จหรือว่าให้ได้บางสิ่งบางอย่างมานะคะตรงนี้เขาก็หมายถึง the city is trying to become the host นั่นเองถามว่าทำไมถึงใช้คำว่า bid ก็ง่ายๆสั้นๆนะคะกระชับได้ใจความสมมุติถ้าเราจะไปใช้คำว่า attempt มันก็ยาวกว่าพิมพ์นานกว่าใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะสมมุติอ่านแล้วอาจจะไม่ติดหูนะคะคำว่า bid เนี่ยค่ะเราสามารถใช้กับ promotion ก็ได้นะคะหรือว่าเป็น leadership หรือ fundingหรือ contract นะสัญญาเป็นต้นตัวอย่างอื่นๆนะคะที่อาจจะเห็นคำว่า bid ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจาก news headlines นะก็อย่างเช่น she made a successful bid for team leader she made a successful bid for team leader หรือว่า the company submitted a bid for the construction project the company submitted a bid for the construction project ตรงนี้ก็หมายความว่าบริษัทได้ส่งข้อเสนอนะคะหรือว่าส่งความเจตนาว่าอยากจะทำนะคะทำอะไรทำโปรเจกต์อย่างหนึ่งก็ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะ construction project เราก็จะเห็นนะคะว่าคำนี้เนี่ยสามารถใช้แทนคำว่า attempt attempt นะคะที่หมายถึงความพยายามหรืออาจจะใช้แทนคำว่า try ที่แปลว่าพยายามนะคะนอกจากนี้นะคะคำว่า bid เนี่ยนอกจากจะแปลว่าการพยายามหรือความพยายามแล้วอาจจะหมายถึงการยื่นประมูลด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงถ้าเราบอกว่าพนันเช่นแข่งม้านะคะแล้วพนันม้าตัวนี้ม้าตัวนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำว่า bid ได้เช่นเดียวกันนะคะคำต่อมาคำว่า blast blast b l a s t b l a s tคำนี้คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นในความหมายที่หมายถึงระเบิดนะตัวอย่างเช่นเราบอกว่า an explosion blasted through the wall an explosion blasted through the wall ก็หมายความว่ามีการระเบิดนะคะระเบิดขึ้นนะคะทะลุกำแพงไปเลยนะแต่ว่าถ้าเราใช้ใน headline นะคะอาจจะต้องดูบริบทนิดนึงสมมุติถ้าไปเจอ headline ที่เขียนว่าPeople blast government spending cuts. People blast government spending cuts. ผู้คน blast government spending cuts หมายความว่ารัฐบาลมีแผนนะคะหรือว่ามีความพยายามหรือตั้งใจที่จะลดการใช้จ่าย government spending cuts ก็คือการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเอ๊ะอันนี้ผู้คนน่าจะไม่เกี่ยวอะไรกับระเบิดแน่เลยนะคะแต่ว่า blast ตรงนี้หมายความว่า slam นะคะมีความหมายเหมือนกับ slam ก็คือ to criticize very strongly to criticize very strongly นะคะความหมายก็คือคนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ตำหนิด่าทั่วลงนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าไอ้ทำแบบนี้ไม่เหมาะสมห้ามทำนะก็ใช้คำว่า to blast ได้นะคะคำนี้เนี่ยค่ะเราก็ยังใช้ในบริบทอื่นๆได้อีกนะคะลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ Fans blasted the referee after the match Fans blasted the referee after the match ตรงนี้ก็มีความหมายว่าแฟนๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการนะคะอย่างมากมายเลยอย่างรุนแรงเลยหลังจากที่จบการแข่งขันก็เรียกได้ว่าคงมีอะไรเหตุการณ์ที่ไม่พอใจนะคะหรืออีกสักตัวอย่างนึงนะคะ Teachers blasted the new education policy Teachers blasted the new education policy ก็คือคุณครูวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการศึกษานโยบายใหม่ที่ออกมานะคะตรงนี้ก็มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า slam นั่นเองนะคะหรือว่า criticize คำต่อมาค่ะ curb c-u-r-b นะคะ curb ตรงนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ Government unveils new measures to curb inflation Government unveils new measures to curb inflation หมายความว่ายังไงเอ่ย
government

ก็คือรัฐบาลนะคะ unveils ก็แปลว่าเผยให้เห็นหรือว่าออกมาประกาศนะคะออกมาทำให้สาธารณชนรับรู้ new measures measures ตรงนี้คือมาตรการนะคะรัฐบาลได้ออกหรือว่าได้เปิดเผยนะคะแผนหรือมาตรการใหม่ในการที่จะ curb inflation ทำอะไรสักอย่างกับเงินเฟ้อคงพอจะเดาได้นะคะคงจะไม่ได้อยากจะเพิ่มเงินเฟ้อนะ curb ตรงนี้แปลว่า control หรือว่า limit นะคะ to control to limit พูดง่ายๆก็คือ the government wants to reduce inflation นะคะ curb inflationคำนี้เนี่ยค่ะจะใช้บ่อยกับเรื่องการใช้จ่ายนะคะพวก spending นะคะหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีเราอยากจะไปควบคุมมันนะอย่างเช่น to curb spending to curb pollution to curb crime อย่างนี้เป็นต้นนะคะในชีวิตประจำวันเราอาจจะใช้คำว่า curb กับอาหารการกินก็ได้นะคะตัวอย่างเช่น I'm trying to curb my sugar intake I'm trying to curb my sugar intakeก็แปลว่าฉันพยายามที่จะลดการรับประทานน้ำตาลนะคะพยายามควบคุมทานให้น้อยลงนะจะได้ไม่อ้วนนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ You've got to learn to curb your temper You've got to learn to curb your temper ก็แปลว่าเธอเนี่ยจะต้องรู้หาวิธีนะควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะ temper T E M P E R ตรงนี้ก็คืออารมณ์นะคะYou've got to learn to curb your temper เห็นไหมคะเราก็มักจะใช้คำว่า curb กับสิ่งที่เราอยากจะลดหรือว่าควบคุมมันอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะ New laws helped curb illegal parking New laws helped curb illegal parking ก็แปลว่ากฎหมายใหม่เนี่ยได้ช่วยควบคุมการจอดรถที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรามักจะใช้คำนี้กับสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะอย่างเช่น to curb inflation to curb crime to curb pollution นะคะแปลว่า limit หรือว่า reduce หรือว่า control นั่นเองนะควบคุมจำกัดหรือว่าทำให้มันอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคำต่อมาค่ะ clash clash c l a s h นะคะ clash ตรงนี้คงจะพอเดาได้เนาะว่าหมายถึงการต่อสู้กันหรือว่าto argue to fight นะคะเป็น verb นะคะในบริบทที่กำลังจะพูดถึง police clash with protesters ก็หมายถึงว่าตำรวจเนี่ยนะคะปะทะกับผู้ประท้วงนะคะคำว่า clash เนี่ยก็คือมี violent confrontation เป็นต้นนะคะแต่ว่าคำว่า clash เนี่ยไม่ได้หมายถึงการปะทะกันแบบทางกายเท่านั้นนะคะเราอาจจะบอกว่ามีการไม่ลงรอยกันเรื่องความคิดเห็นก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง opinions นะคะหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะลองมาดูตัวอย่างอื่นบ้างค่ะเช่น the two brothers often clash over business decisions the two brothers often clash over business decisions ก็หมายถึงพี่ชายน้องชายสองคนนี้นะมักจะทะเลาะกันนะคะเรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจอีกตัวอย่างค่ะ our schedules clash every fridayOur schedules clash every Friday ก็แปลว่าตารางเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะคะมันไม่เป็นไปอย่างที่อยากจะให้เป็นอาจจะชนกันหรือว่านัดกันไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือชนกันปะทะกันคราวนี้คำว่า clash เนี่ยค่ะยังใช้ในบริบทอื่นได้อีกนะคะลองดูตัวอย่างค่ะ I like red and orange together though lots of people think they clash I like red and orange togetherThough lots of people think they clash นะก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยชอบสีแดงกับสีส้มให้มันอยู่ด้วยกันแต่หลายคนคิดว่ามันไม่เข้ากันเลยนะคะหรือว่า look ugly look wrong together นะจะพูดถึงสีหรืออาจจะพูดถึง style การแต่งตัวก็ได้นะคะก็สามารถใช้คำว่า clash ได้แบบเดียวกันนะคะคำต่อมาค่ะคุณฟังคะคำว่า vowWow อันนี้ไม่ใช่ wow นะคะไม่ใช่ wow ที่แปลว่า wow w-o-w นะคะอันนี้คือ v-o-w wow นะคะเป็น verb หมายถึงอะไรอะลองดูตัวอย่างนะคะ President vows to fight corruption President vows to fight corruption อุ๊ยหมายถึงอะไรคะสมมุติถ้าเป็นข่าวในสหรัฐนะคะก็หมายถึงประธานาธิบดีเนี่ยนะคะให้คำมั่นหรือว่าสัญญงสัญญานะคะอย่างจริงจังเลยว่าจะต่อสู้กับคอร์รัปชันนะคะคำว่า vow เนี่ยค่ะถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงคำมั่นหรือว่าเป็นคำสัญญาสาบานนะคะส่วนถ้าเป็น verb ก็คือให้คำมั่น

to make a serious promise คือมันมากกว่าแค่ promise แต่ว่าเขาใช้คำว่า vow แล้วมันเหมือนฉันจะพยายามสุดชีวิตเพื่อจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยพอใช้แล้วก็หมายความว่า the president promises seriously to reduce corruption นะคะเวลาที่เราใช้คำว่า vow ก็อาจจะ vow to change vow to improve นะคะลองมาดูตัวอย่างค่ะHe vowed never to lie again. He vowed never to lie again. ก็แปลว่าให้คำมั่นว่าจะไม่โกหกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เห็นบ่อยนะคะในหัวข้อข่าวคำถัดไปนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะต้องเป็นคำสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะเพราะเวลาใกล้หมดนะคะนั่นคือคำว่า seek S-E-E-K นะคะ seek ตัวอย่างค่ะCompany seeks investors for expansion. Company seeks investors for expansion. ก็หมายถึงว่าบริษัทเนี่ยค่ะมองหานะคะพยายามที่จะหาผู้ลงทุนเพื่อจะขยายกิจการนะคะคำว่า seek ก็แปลว่า to try to obtain or try to find something นะคะตรงนี้ก็หมายถึง the company is trying to find investors นั่นเองเวลาที่เราใช้คำว่า seek เนี่ยค่ะมักจะใช้กับบริบทคำว่า help เป็นต้นนะคะ to seek help to seek advice to seek permission นะ permission ก็คือขออนุญาตนะคะ to seek help หาความช่วยเหลือ to seek advice หาคำแนะนำ to seek permission ขอคำอนุญาตนะคะหรือว่า to seek information หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่เจอบ่อยเช่นเดียวกันนะถ้าไม่ใช้คำว่า seek เราอาจจะเห็นซินอนิมของมันก็คือคำว่า look for นะคะหรือว่า to search for something นะคะก็เป็นอีกคำที่เห็นบ่อยวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปหลายคำเลยนะคะฟังมาทวนกันสั้นๆนะคะมีคำล่าสุดก็คือคำว่า seek หมายความว่า to look for นะคะคำว่า vow ให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังมีคำว่า clash ทะเลาะหรือ to argue to fight curb to control or limit something นะคะควบคุมบางสิ่งบางอย่างมีคำว่า blast แล้วก็ slam ที่แปลว่า criticize strongly นะคะตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงคำว่า bid ที่หมายถึงความพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคำว่า backที่แปลว่าสนับสนุนและคำว่า x ที่แปลว่าลดนะคะหรือ eliminate นั่นเองก็หวังว่าคำเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในครั้งต่อๆไปที่คุณผู้ฟังอ่าน news headlines นะคะอาจจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะนำไปใช้เขียนข่าวบ้างก็ดีเลยค่ะเป็นคำที่เก๋ๆนะคะแล้วก็สั้นกระชับได้ใจความวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณผู้ฟังมากๆที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน

ก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยพระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่4ธันวาคม2532

0: ิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายๆยามเช้าที่จะมานำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนิรดาจิตกรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร.นิดาติรณสวัสดิ์จากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์วันนี้เราจะมาชวนคุยในหัวข้อโลกของเจนออสเทนในละครยุค The Other Bennet Sister นะคะแล้วก็เราจะเริ่มคำถามแรกเลยไหมคะ
3: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะจากหัวข้อ Talking Arts ในวันนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้อาจารย์แนะนำเรื่อง The Other Bennet Sister ให้ผู้ฟังที่อาจจะไม่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้สักหน่อยค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะ The Other Bennet Sister เนี่ยเป็นละครชุดนะคะหรือทีวีซีรีส์เป็นละครแบบย้อนยุคหรือพีเรียดดราม่าของประเทศอังกฤษที่ฉายทางโทรทัศน์ช่อง BBC 1เป็นตอนนะคะมีทั้งหมด10ตอนความยาวตอนละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ฉายออกอากาศไปเมื่อต้นปี2026นี่เองค่ะก็คือฉายไปตั้งแต่วันที่15มีนาถึง12เมษายนนะคะประมาณสัปดาห์ละ2ตอนนะคะรวมทั้งหมด10ตอนหรือที่เราเรียกว่า10เอพิโซดเนี่ยนะคะก็เขียนบทโดยซาร่าควินโทรลแล้วก็แมดดี้เดย์แล้วก็ดัดแปลงคือบทโทรทัศน์เนี่ยดัดแปลงจากนิยายนะคะดัดแปลงอีกทีมาจากนิยายของเจนนิสแฮดโลในชื่อเดียวกันก็คือ The Other Bennet Sister นะคะนิยายของเจนนิสแฮดโลเนี่ยตีพิมพ์ในปี2020เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นงานเขียนที่ออกมาก็เมื่อไม่นานนี้นะคะเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในนิยายเรื่องนี้เจนนิสแฮดโลก็นำตัวละครแล้วก็เรื่องราวมาจากนิยายชื่อดังของเจนออสเทนอีกทีนิยายเรื่องนั้นก็คือ Pride and Prejudice ซึ่งก็เรียกได้ว่าดังที่สุดของเจนออสเทนใช่ไหมคะที่เป็นมีคนรู้จักกันมากที่สุดเนี่ยเจนนิสแฮดโลก็นำเรื่องนี้มาจินตนาการแล้วก็มาแต่งต่อเป็นเรื่องเป็นราวคือสมัยนี้เราจะเรียกนิยายในลักษณะนี้ว่าแฟนฟิกชันใช่ไหมคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าสปินออฟอย่างเงี้ยค่ะโดยเรื่อง The Other Bennet Sister ที่เจนนิสแฮดโลเขียนก็เน้นเล่าเรื่องราวชีวิตของแมรี่เบนเน็ตซึ่งเป็นลูกสาวคนกลางของมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสเบนเน็ตในเรื่อง Pride and Prejudice ก็เจนนิสแฮดโลก็หยิบเอาชีวิตแมรี่มาเล่าแล้วก็ซีรีส์ก็หยิบเอาสิ่งนี้มาดัดแปลงนะคะแล้วก็ฉายบนจอโทรทัศน
2: ์ค่ะ
3: ค่ะ
2: Bennet Sister The Other Bennet Sister นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพี่น้องหลายคนมีกี่คนน่ะ
3: ใช่ค่ะคำว่ามีทั้งหมด5คนนะคะซึ่งก็อยู่ในเรื่อง Pride and Prejudice นะคะคือมันก็เป็นเรื่อง

0: น่าสนใจใช่ไหมคะว่าทำไมเจนนิสแฮดโลเขาถึงเลือกที่จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับแมรี่นะคะซึ่งเป็นคนที่3เป็นคนกลางจากในบรรดาสาวๆ5คนเนี่ยเพราะฉะนั้นแมรี่ที่ทำไมถึงมีความน่าสนใจและเจนนิสแฮดโลถึงหยิบเอาเป็นสร้างเป็นเรื่องราวก็อย่างที่อาจารย์ถามคือมีลูกสาวทั้งหมด5คนตัวพ่อแม่ก็คือมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสเบนเน็ตใช่ไหมคะลูก5คนในเรื่อง Pride and Prejudice คือถ้าใครเป็นแฟนคลับของเรื่องนี้นะคะก็จะทราบเลยว่าจะมีเจนพี่สาวคนโตมีเอลิซาเบธแล้วก็แมรี่คนกลางนะคะแล้วก็คิตตี้แล้วก็ลิเดียทั้งหมด5คนนะคะซึ่งในเรื่อง Pride and Prejudice เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเอลิซาเบธเป็นลูกสาวคนที่2แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของเอลิซาเบธกับมิสเตอร์ดาร์ซี่พอเราพูดชื่อเหล่านี้ก็หลายท่านก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะทีนี้ในเรื่อง Pride and Prejudice เนี่ยก็อย่างเจนพี่สาวคนโตก็พบรักแล้วก็แต่งงานกับชาลส์บิงลีย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมิสเตอร์ดาร์ซี่นะคะทั้งเจนแล้วก็เอลิซาเบธซึ่งเป็นพี่น้องคนโตเป็นพี่สาวคนโต2คนเนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งในทุกๆด้านอย่างที่กุลสตรีในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19ควรจะเป็นค่ะส่วนคิตตี้กับลิเดียซึ่งเป็น2คนสุดท้องเนี่ยนะคะก็สวยเหมือนกันแต่ว่าด้วยอายุที่อ่อนกว่าอายุที่น้อยกว่าเนี่ยก็จะดูไม่มีวุฒิภาวะเท่าพี่สาวแล้วก็ดูจะมีแต่ความเอาแต่ใจตัวเองหลงไหลในเรื่องวัตถุความงามหลงไหลในชายหนุ่มโดยเฉพาะชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบเพราะฉะนั้นตอนท้ายๆของเรื่อง Pride and Prejudice เนี่ยอย่างลิเดียเนี่ยตอนท้ายก็หนีตามมิสเตอร์วิคแฮมซึ่งเป็นทหารไปแล้วทำใหมิสเตอร์ดาร์ซี่กับเอลิซาเบธจะต้องไปตามหาพ่อก็ต้องไปตามหาก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยขึ้นมานะคะทีนี้ส่วนแมรี่ล่ะแมรี่เป็นลูกคนกลางภาษาอังกฤษบอกว่า Wednesday Child ใช่ไหมคะคือแมรี่เนี่ยหน้าตาไม่สวยคือจริงๆก็อาจจะไม่ถึงกับไม่สวยแต่ว่าสวยน้อยกว่าพี่น้องในตระกูลนะคะก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่แม้ว่าเธอจะเล่นเปียโนร้องเพลงได้แต่แมรี่เนี่ยไม่ชอบเข้าสังคมเป็นคนเงียบๆแมรี่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกับเด็กคงแก่เรียนเงี้ยค่ะใส่แว่นแล้วในเรื่องในตัวต้นฉบับที่เป็นของเจนออสเทนใน Pride and Prejudice เนี่ยแมรี่จะมักจะพูดแต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยท่องจำมาจากหนังสือกลางวงสนทนาพูดจากหนังสือในขณะที่สนทนากับคนอื่นเนี่ยมันเลยทำให้แมรี่เนี่ยดูเป็นคนเปิ่นๆเข้ากับคนไม่ได้ไม่มีเสน่ห์แล้วก็มีบทบาทหรือว่ามีบทพูดเนี่ยน้อยที่สุดในนิยายด้วยเหมือนกับไม่มีใครให้ความสำคัญอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของแมรี่เช่นนี้นี่เองเนี่ยที่เจนนิสแฮดโลเขาก็เอามาจินตนาการแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมต่อเป็นนิยาย The Arthur Bennett Sister ค่ะเป็นการให้ความสำคัญกับลูกสาวคนกลางที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่มีใครให้ความสนใจนิยายของแฮดโลเนี่ยพยายามจะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอะไรทำให้แมรี่เนี่ยเป็นเช่นนี้ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้การที่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่ได้สะสวยร้องเพลงเล่นดนตรีไม่ได้เก่งเอาแต่อ่านหนังสือวันๆเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตยังไงแล้วก็จะสามารถมีความรักแล้วก็พบกับความสุขในชีวิตได้หรือเปล่าเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เจนนิสแฮดโลตั้งคำถามและนำมาสานต่อเป็นนิยายค่ะ
1: แล้วพอมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยมันเหมือนหรือต่างจากนิยายต้นฉบับมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ค่ะนิยายต้นฉบับของเจนนิสแฮดโลนี่หนามากเลยค่ะยาวประมาณ600กว่าหน้านะคะซึ่งพอมาทำเป็นซีรีส์แค่10ตอนเนี่ยก็เลยมีการเขียนบทดัดแปลงให้เรื่องเนี่ยสั้นลงกระชับขึ้นเข้าโครงแล้วก็เนื้อเรื่อง180เนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นไปตามนิยายของเจนนิสแฮดโลแต่ก็มีการตัดต่อสลับฉากทำเนื้อเรื่องให้มันกระชับแล้วก็ดำเนินไปได้เร็วขึ้นคนดูจะได้ไม่เบื่ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ลงตัวเลยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดอะไร อาจารย์คิดว่าทำอะไรที่ทำให้ละครย้อนยุคเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ฉากเป็นช่วงตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่19หรือรุกยุครีเจนซี่นะคะอย่างละครดัดแปลงจากนิยายของเจนออสเทนเนี่ยเป็นที่นิยม อย่างเช่นบริดเจอร์ตันนี่ก็ดัดแปลงมาจากของเจนออสเทนเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: บริจิตันนี่ไม่เทิงกับดัดแปลงของเจนออสเทนโดยตรงแต่ว่าเหมือนกับให้กลิ่นอายให้บรรยากาศในยุคเดียวกันก็คือเป็นยุครีเจนซีหรือตอนคริสต์ศ

0: ศตวรรษที่19เหมือนกันนะคะเป็นที่นิยมมากจริงๆอย่างบริดเจอร์ตันเนี่ยคนดูแฟนคลับมากมายเลยใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตออกมาซีซั่นแล้วซีซั่นเล่าละครย้อนยุคอย่างบริดเจอร์ตันเนี่ยก็คาดว่าได้รับอิทธิพลจากเจนออสเทนไม่มากก็น้อยนะคะทีนี้เหตุผลว่าทำไมละครยุคเรเจนซีเนี่ยถึงไม่เคยเสื่อมความนิยมบนหน้าจอภาพยนตร์หรือโทรทัศน์เลยเนี่ยอย่างแรกก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็การแต่งงานอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นธีมที่แบบ universal สากลโลกใครๆก็ชอบอ่านชอบดูนะคะทีนี้โดยเฉพาะสังคมยุคเรเจนซีเนี่ยแหละหรือตอนต้นคริสตศตวรรษที่19เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสังคมที่มีกรอบอะไรชัดเจนมันมีการแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกบทบาทชายหญิงชัดเจนนะคะลักษณะทางสังคมพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะสร้างปมขัดแย้งระหว่างตัวละครเช่นคนนึงมาจากชนชั้นสูงอีกคนชนชั้นที่ต่ำกว่าอะไรเงี้ยคะหรือว่าเรื่องของผู้ชายผู้หญิงจะเข้าหาผู้หญิงยังไงผู้หญิงจะค่อนข้างเหมือนกับแพสซีฟแล้วก็อยู่กับบ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผู้ชายก็มีบทบาททำงานนอกบ้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็มันมีความแตกต่างในหลายๆอย่างนะคะสิ่งเหล่านี้สร้างปมขัดแย้งระหว่างตัวละครสร้างสถานการณ์ความตึงเครียดให้คู่รักให้พระเอกนางเอกเนี่ยต้องก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็ข้อจำกัดทางสังคมไปได้เพราะฉะนั้นคือพล็อตมันมีพล็อตไปในตัวเลยว่ามันมีอุปสรรคคู่พระคู่นางต้องก้าวข้ามไปให้ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยน่าจะเป็นเรื่องรักโรแมนต์อะไรที่สนุกนะคะทีนี้เหตุผลรองลงมาที่ทำไมคนชอบนำงานพวกนี้ไปอัดแอปหรือดัดแปลงเป็นซีรีส์นะคะหรือเป็นภาพยนตร์ก็น่าจะเป็นเรื่องฉากเครื่องแต่งกายของสมัยสวยงามนะคะแล้วก็คือเรานึกถึงเรื่องบริดเจอร์ตันเนี่ยนะคะก็มีฉากงานรื่นเริงงานเลี้ยงเต้นรำที่มีสีสันประกอบกับเรื่องราวก็มักจะลงเอยด้วยดีด้วยก็คือเรื่องราวพวกนี้มักจะลงเอยด้วยการแต่งงานของพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งดูแล้วมีความสุขการดูซีรีส์ก็เลยเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่า escape อะค่ะหรือว่าเป็นการหลีกหนีจากโลกของความเป็นจริงในปัจจุบันที่แบบโอ้วุ่นวายเพราะนั้นเราก็หันไปดูอะไรที่ดูแล้วสวยงามสบายใจมีความสุขมันเลยเหมือนเป็นแฟนตาซีอย่างหนึ่งคนดูนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมทำให้ซีรีส์พวกนี้เป็นที่นิยม
1: แล้วอย่างเรื่อง The Other Bandit Sister เนี่ยต่างจากซีรีส์ยุค Regency อย่างเช่น Bridgertonหรือไม่อย่างไรคะ
0: ก็ต่างอยู่นะคะคืออย่างน้อยเนี่ย The Other Bennet Sister ก็มีที่มาจาก Pride and Prejudice ซึ่งเป็นงานของเจนออสเทนโดยตรงเลยในขณะที่ Bridgerton เนี่ยไม่ได้เป็นงานดัดแปลงจากนิยายของเจนออสเทนโดยตรงแต่มันมีกลิ่นอายมันเป็นร่วมสมัยอะไรเงี้ยนะคะกับยุค Regency เรื่อง Bridgerton เนี่ยก็เลย ไม่ได้สนใจเรื่องความแม่นยำเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการดำเนินเรื่องที่เร็วเน้นความรักที่ค่อนข้างจะหวือหวาของคู่พระนางนะคะทุกซีซั่นเลยมันจะมีความหวือหวาอย่างที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีนะคะแล้วก็เป็นละครที่ทำมาเพื่อตอบสนองแฟนตาซีของผู้ชมยุคปัจจุบันใช้สีใช้ภาพที่ฉูดฉาดบาดตาเครื่องแต่งกายเลยทั้งหลายนะคะบางครั้งก็มีดนตรีประกอบที่ดัดแปลงจากเพลงยุคปัจจุบันด้วยกิริยาการพูดจาตัวละครก็ดูเป็นยุคปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงเข้าหาผู้ชายอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็จะอาจจะไม่ได้เกิดกับนิยายของเจนออสเทนหรือเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนิยายของเจนออสเทนโดยตรงนะคะ
1: คนพูดคนดูเนี่ยก็คงจะถูกดึงดูดโดยชุดสวยๆ
0: ใช่
1: มั้ยคะแล้วก็เพลงซะมากกว่าที่จะเป็นขนบธรรมเนียมอะไรที่เป็นสมัยรีเจนซี
0: ่
1: ซึ่งสำหรับคนรุ่นใหม
0: ่
1: ก็อาจจะเข้าถึงได้ยาก
0: ใช่
1: ไหมคนสำหรับผู้ดูรุ่นใหม
0: ่
1: นะคะแล้วอย่าง The Other Bennet Sister ล่ะคะ
0: ค่ะ The Other Bennet Sister นี่ก็ไม่เลยต่างไปจาก Bridgerton อยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่า The Other Bennet Sister นี่จะเหมือนพอดูแล้วเราจะรู้สึกเหมือนเรากำลังอ่านนิยายของเจนออสเทนอยู่มากกว่านะคะคือแม้ว่าโดยผิวเผินแล้วเนี่ยเรื่อง The Other Bennet Sister ก็ใช้ภาษาอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวโดยรวมก็เป็นเรื่องความรักนั่นแหละแต่ว่าแต่ที่ว่ามีความใกล้เคียงกับนิยายของเจนออสเทนเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องราว The Other Bennet Sister เนี่ย ไปโฟกัสหรือว่าเล่าจากมุมของผู้หญิง

0: ก็นั่นก็คือของนางเอกของเรื่องก็คือแมรี่ซึ่งผู้ชมก็จะได้ติดตามแมรี่ได้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของเธอเนี่ยนะคะตั้งแต่เอพิโซดแรกไปจนถึงเอพิโซดสุดท้ายเลยตั้งแต่ที่เธออยู่ในครอบครัวเบนเน็ตเป็นลูกคนกลางที่ไม่มีใครสนใจไปจนถึงตอนอันนี้จะต้องสปอยเรื่องเล็กน้อยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะไม่อยากโดนสปอยนี่ก็อาจจะหยุดตรงนี้แล้วก็ไปดูซีรีส์ก่อนเลยแล้วก็ค่อยกลับมาฟังก็ยังได้นะคะเพราะว่าต่อไปนี้จะต้องพูดถึงเรื่องบ้างไม่มากก็หน่อยนะคะคือเราจะติดตามแมรี่ตั้งแต่แรกๆที่อยู่ในครอบครัวไม่ค่อยถูกกับแม่เท่าไหร่เพราะว่าแม่บอกเธอไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราได้ติดตามแมรี่ความกดดันที่เธอมีเราได้ติดตามความรู้สึกนึกคิดของเธอตั้งแต่เอพิโซดแรกไปจนถึงสุดท้ายไปจนถึงตอนที่แล้วก็ตอนแรกที่อยู่ในครอบครัวใช่ไหมคะไม่มีใครสนใจไปจนถึงตอนกลางๆตอนที่มิสเตอร์เบนเน็ตผู้เป็นพ่อในเสียชีวิตแล้วเธอก็ต้องย้ายไปอยู่กับอาแล้วก็น้าก็คือมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสการ์เดเนอร์ในลอนดอนมีการย้ายที่นะคะไปในลอนดอนก็ที่นั่นเองอะที่ลอนดอนเองแมรี่เริ่มมีเพื่อนมีสังคมคือตอนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะอยู่กับพ่อแม่มันไม่มีบทบาทอะไรเลยชีวิตเงียบเรียบๆมากแล้วไม่มีใครสนใจแต่พอพ่อตายเงี้ยนะก็ย้ายไปอยู่ลอนดอนมีเพื่อนมีสังคมมีสุดท้ายก็มีชายหนุ่มที่เธอเนี่ยสามารถจะผูกสัมพันธ์ด้วยได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันก็คือจุดท้ายก็คือจบในสไตล์ของเจนออสเทนอยู่ดีคือโดยผิวเผินเนี่ยเรื่องก็จะคล้ายๆ Pride and Prejudice อยู่ดีนะคะแล้วก็คล้ายกับนิยายเรื่องอื่นๆของเจนออสเทนด้วยอย่าง Pride and Prejudice เนี่ยคนมักจะคิดว่าเป็นโรแมนซ์เป็นเรื่องรักโรแมนซ์แล้วคนอ่านก็จะมักจะคิดไปว่านางเอกทุกคนของเจนออสเทนจะต้องเป็นเอลิซาเบธจะต้องสวยและสุดท้ายจะต้องได้แต่งงานกับผู้ชายอย่างมิสเตอร์ดาร์ซี่ที่มีทั้งชาติตระกูลมีคฤหาสน์หลังใหญ่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายคนมักจะมองนิยายเจนออสเทนและคิดว่ามันเป็นสูตรสำเร็จแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่มันก็คือโครงเรื่องเป็นพล็อตแนวโรแมนซ์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ในเรื่อง Pride and Prejudice เองเนี่ยนะคะแล้วก็นิยายเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เน้นเล่าเรื่องราวชีวิตนางเอกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ออสเทนเน้นมากกว่าเรื่องของความรักและการแต่งงานเนี่ยมันเป็นคือเรื่องของการเดินทางของตัวละครนะคะการเดินทางในที่นี้หมายถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตัวละครนั่นก็คือตัวละครเอกของเรื่องซึ่งเป็นผู้หญิงในเรื่องนี้คือแมรี่นั่นเองเนี่ยนะคะออสเทนจะเน้นมากเรื่องการเรียนรู้การค้นหาและการค้นพบตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปลอนดอนการเปลี่ยนที่เปลี่ยนถิ่นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมเป็นการพัฒนาการอีกขั้นของนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนางเอกก็ได้เรียนรู้นั่นนี่ตัวเองก็สามารถจะมองสิ่งต่างๆแล้ววิเคราะห์อะไรได้มากขึ้นและใช้ชีวิตไปในทางที่ดีที่คิดว่าดีแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ทีนี้ในเรื่องของโรแมนซ์หรือความรักมันก็มีแหละมันก็แทรกเข้ามาในเรื่องแล้วก็จะมีเยอะในตอนท้ายของเรื่องเพราะว่าต้องลงเอยด้วยการแต่งงานแต่ตลอดการบรรยายเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของแมรี่ค่ะว่าเธอเนี่ยเติบโตไปยังไงภายใต้แรงกดดันจากครอบครัวแล้วก็สังคมที่แวดล้อมเธออยู่เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับสังคมสภาพแวดล้อมรายละเอียดในชีวิตของผู้หญิงยุคเรเจนซีอย่างที่ออสเทนเองก็ให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้ในนิยายของเธอนะคะ
1: เพราะฉะนั้นที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าแมรี่เนี่ยได้เดินทางไปลอนดอนน
0: ั
1: ่นจริงๆแล้วสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเขาไม่เดินทางไปไหนเลย
0: ก็แล้วแต่คิดว่าแล้วแต่สภาพฐานะของครอบครัวคือถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะได้ไปเที่ยวได้ไปฮอลิเดย์ไปกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในชนบทเรียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ถึงกับมีเงินมากก็ใช่มันมีสิทธิ์เป็นไปได้มากๆเลยว่าจะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ตรงนั้นน่ะในหมู่บ้านของตัวคือพบปะมากสุดก็คือคนในหมู่บ้านคนในละแวกเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเป็นโลกที่แคบมากอันนี้คือโลกของเจนออสเทนที่เราจะเห็นได้ในนิยายในซีรีส์นะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโลกของเจนออสเทนเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือใน The Other Bennet Sister ก็คือเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
0: ใช่ใช่เลยค่ะคือครอบครัวในบริบทประเทศอังกฤษตอนต้นคริสตศตวรรษที่19เนี่ยผู้หญิงในครอบครัวชนชั้นกลางทั่วไปเนี่ย

ก็คือช้างเท้าหลังดีๆนั่นเองไม่มีมรดกหรือทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะต้องพึ่งพาผู้ที่เป็นพ่อเป็นสามีเป็นลูกชายผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษาอย่างที่ผู้ชายได้รับอ่านออกเขียนได้จากการที่มีครูมาสอนที่บ้านค่ะแล้วก็การศึกษาของผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมไปเป็นภรรยาแล้วก็แม่ที่ดีต้องร้องเพลงเก่ง

0: นชั้นกลางนะคะเพราะถือว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรตินะคะการหาเงินเนี่ยเสื่อมเสียเกียรติฉะนั้นการที่ตระกูลเบนเน็ตมีลูกสาวถึง5คนเนี่ยเลยเป็นที่กังวลใจของผู้เป็นแม่มิสซิสเบนเน็ตอย่างมากเลยแม่เนี่ยคิดอย่างเดียวว่าลูกฉันต้องสวยต้องเพียบพร้อมต้องได้แต่งงานกับผู้ชายที่ร่ำรวยมีฐานะจะได้ไม่ต้องลำบากบริบทที่แวดล้อมที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือครอบครัวเนี่ยแหละสร้างความคาดหวังในตัวของแมรี่ว่าเธอต้องสวยดูดีมีคุณสมบัติของกุลสตรีเมื่อแมรี่ไม่เป็นเช่นนี้มันก็เลยเป็นความกดดันเป็นรอยร้าวด้วยค่ะในความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้วก็เป็นรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างแมรี่กับพี่น้องคนอื่นในบ้านด้วยนะคะ
1: ก็เหมือนกับเธอก็เป็นแกะดำอยู
0: ่ใช่
1: ตัวเดียว
0: ค่ะ
1: นะคะในครอบครัวนี่พอนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยก็มีบริบทเรื่องผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เรื่องของความรักและการแต่งงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะในเรื่องของความรักใน The Arthur Bennett Sister แล้วก็นิยายของ Jane Austen เนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะไม่ได้หวือหวาแบบใน Bridgerton นะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสังคมยุคนั้นผู้หญิงไม่สามารถจะแสดงออกอะไรได้มากแม้แต่ผู้ชายเองก็ต้องรอจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมผู้หญิงจะได้เข้าสังคมพบปะกับคนนอกบ้านเนี่ยก็จะต้องมีคนไปด้วยนะคะต้องมีโอกาสไปงานเลี้ยงงานเต้นรำต้องมีคนเชิญชวนไปถ้าอยู่ในชนบทโอกาสเหล่านี้จะน้อยมากนะคะในงานเลี้ยงก็ต้องรอให้ผู้ชายมาคุยมาเชิญไปเต้นรำด้วยนะคะเรื่องราวความรักใน The Arthur Bennett Sister แล้วก็นิยายของ Jane Austen เนี่ยมันเป็นแบบที่ยุคนี้เขาเรียกว่า slow burn ค่ะ slow burn ก็คือมันไม่หวือหวาพระเอกนางเอกต้องค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากคนรอบข้างนะคะอย่างที่แมรี่เองในเรื่อง The Arthur Bennett Sister เนี่ยก็เรียนรู้จากคู่ของชาร์ลอตต์ซึ่งแต่งงานกับมิสเตอร์คอลลินส์ว่าคู่เขาแต่งงานก่อนแล้วดีไม่ดียังไงซึ่งในเรื่องในชาร์ลอตต์จะเป็นคนบอกแมรี่ตลอดเวลาเลยบอกว่าอยู่เลือกเอานะ marriage or misery คืออยู่จะแต่งงานหรือว่าชีวิตอยู่จะระทมอยู่เป็นโสดอะไรเงี้ยเป็นคนบอกตลอดแล้วชาร์ลอตต์ก็ชิงแต่งงานกับมิสเตอร์คอลลินส์ก่อนแต่ปรากฏว่าก็เหมือนว่าไม่ได้มีความสุขแมรี่ก็เห็นตัวอย่างว่าเอ้ยจากการที่เพื่อนตัวเองบอกนี่การแต่งงานมันไม่ได้นำมาซึ่งความสุขจริงๆนะเพราะนั้นแมรี่จะได้มีเวลาพินิจพิเคราะห์จากสถานการณ์แล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วก็เรียนรู้ว่าความสุขชีวิตคู่แล้วก็ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันควรเป็นยังไงนะคะ
1: แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องความรักเนี่ยนะคะเราก็ยังเห็นการเรียนรู้เติบโตในแง่อื่นๆของแมรี่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเห็นค่ะซึ่งก็จะคล้ายกับนิยายทั้งหลายของเจนออสเทนเลยอย่างเรื่อง Pride and Prejudice นะคะหรือ Sense and Sensibility ใน The Arthur Bennett Sister ในแมรี่อยู่บนโลกของเหตุและผลสิ่งที่เธอเลือกอ่านเนี่ยนะคะเป็นหนังสือภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ปรัชญาคำสอนทางศาสนาเธอไม่อ่านนิยายแล้วก็กวีนิพนธ์นะคะเพราะว่าแมรี่บอกว่ามันเป็นอะไรที่วิมซี่อันนี้ในซีรีส์เขาใช้คำนี้นะวิมซี่คืออะไรที่มันเบาสมองอะไรที่มันไร้สาระเกินไปเธอไม่อ่านในขณะเดียวกันพระเอกเนี่ยคือมิสเตอร์เฮเวิร์ดในซีรีส์แล้วก็ในนิยายนะคะเป็นคนแนะนำให้เธอรู้จักกับบทกวีของวิลเลียมเวิร์ดสเวิร์ธให้เธอเนี่ยได้รู้จักอ่านกลอนได้รู้จักใช้อารมณ์ความรู้สึกได้ซาบซึ้งกับความงดงามของธรรมชาติที่บรรยายอยู่ในกลอนตอนหนึ่งในนิยายของเจนนิสแฮดโลเนี่ยเอลิซาเบธก็บอกแมรี่ว่าเธอเลือกอ่านนิยายนะทั้งที่รู้ว่ามันไร้สาระแต่อ่านแล้วมีความสุขไงอย่างเงี้ยนะคะคือเราไม่จำเป็นแต่ต้องอ่านทุกอย่างที่อยู่บนหลักเหตุผลตลอดเวลามันก็ทำให้แมรี่ได้เห็นจากคนรอบข้างใช่ไหมคะทีนี้แมรี่มีอีกคนนะคือมิสเตอร์คอลลินส์คนนี้ก็มีอิทธิพลกับแมรี่คือเขาบอกแนะนำแมรี่ให้อ่านหนังสือปรัชญาของอริสโตเติลแล้วก็มันจะมีประโยคนึงของอริสโตเติลในที่แมรี่จำได้แม่นเลยก็คือประโยคที่บอกว่า our happiness depends on ourselves ก็คือความสุขมันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะคะเป็นการบอกแมรี่โดยในเลยว่าความสุขเนี่ยจะมีได้ต้องเป็นในแบบที่แมรี่พอใจไม่ต้องไปใส่ใจคนอื่นมากเกินไปต้องสร้างสมดุลข้างในเปิดโอกาสหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตอย่าไปยึดติดกับสิ่งกับความคิดคนอื่นกับสิ่งเดิมๆแล้วก็อย่าไปโทษตัวเองแล้วลองทางเลือกแบบอื่นดูบ้างอย่าไปคิดว่าเราไม่สวยเราต้องไม่ได้ดีแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะชีวิตมันยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมาย
1: งั้นโลกของเจนออสเทนที่เห็นใน The Arthur Bennett Sister เนี่ยยังมีอีกไหมคะที่พอจะพูดถึงได้เป็นเรื่องสุดท้ายอะค
0: ่ะเรื่องสุดท้ายเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของเมืองหรือลอนดอนนั่นเองในเรื่องเนี่ยนะคะซึ่งมันเรื่องราวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลอนดอนนะคะใน The Arthur Bennett Sister คือคิดว่าผู้เขียนเขาวาดภาพลอนดอนให้เป็นสถานที่ของโอกาส

0: โอกาสคือโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนใหม่โอกาสที่จะได้ผูกสัมพันธ์อะไรใหม่ๆซึ่งก็จริงๆแล้วเหมือนกับเจนออสเทนคือเจนออสเทนเนี่ยมองเมืองในแง่ดีการนำพานางเอกเข้าไปเข้าเมืองเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดโลกให้กับนางเอกทำให้นางเอกได้เรียนรู้ทำให้ชีวิตเนี่ยได้มีสีสันเต็มไปด้วยผู้คนโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้ค่ะ
1: สนุกตื่นเต้นน่าดูจริงด้วยนะคะแล้วเราก็เลยต้องเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเราไม่อยากจะเดินเลยเนี่ยนะคะของรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นิดาตินสวัสดิ์ที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังและติดตามรายการมาจนจบค่ะท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุคลื่นวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบพอดแคสต์บน Spotify, Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O.เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 MHz
4: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิงทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: ห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัชชะลอวัยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในเรื่องเทคนิคพูดหวานขานเพราะฟังสนอหูประสาชาววังยินดีต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสำหรับวันที่สดใสนี้นะครับแหมมีความสุขจังเลยครับได้มาเจอกัน
1: อีกครั้งหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจะพูดถึงเรื่องของหัวข้อนี้เทคนิคพูดหวานขานเพราะนี่ต้องบอกว่าคุณหมอคือตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งในการเป็นคนที่พูดแล้วชวนฟังแล้วก็คนไข้นี่มาคลินิกคุณหมอที่ไลน์นี่ชื่นใจกลับไปทุกครั้งเลยค่ะ
2: โอ้โห
1: ค่ะ
2: หมดขึ้นหรือเปล่าครับแอนแซวเล่นนะครับ
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วคำว่าพูดหวานเนี่ยครับท่านผู้ฟังไม่

0: เป็นจะต้องเป็นการพูดแบบที่เรียกไม่จริงใจนะครับคือคนไทยเราเนี่ยต้องเรียกว่าเราสามารถใช้คำพูดเนี่ยสื่ออารมณ์
1: ใช่ค่ะ
0: แม้แต่น้ำเสียงนะครับโดยเฉพาะน้ำเสียงเลยดีกว่าโทนเนี่ยสามารถที่จะบอกได้เลยว่าคนคนนั้นกำลังยิ้มไปด้วยพูดไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยการโกรธเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกมาในน้ำเสียงโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำหยาบหรือคำไม่สุภาพเลย
1: จริงเลย
0: ที่คุณแอนกรุณาบอกว่าผมเป็นตัวอย่างเรื่องผู้บ่านขานเพราะเนี่ยก็นึกถึงพอคุณแอนพูดนะต้องขอบพระคุณจริงๆนึกถึงคุณยายคุณแม่ครับคุณแอน
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่ากราบขอบคุณท่านทั้งคุณยายคุณแม่หรือแม้กระทั่งสังคมที่คุณแม่ได้มอบให้ผมจำได้เลยครับคุณแอนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะสอนให้รับโทรศัพท์ในวันหนึ่งเนี่ยเด็กชายกฤษดาในวัย7 ขวบเนี่ยก
1: ็
0: มีโทรศัพท์เข้ามากริ้งในบ้านตอนประมาณสักค่ำละทุ่มหนึ่งตอนนั้นคุณแม่ไม่อยู่พอดีปรากฏว่าปลายสายเนี่ยครับเพราะนั้นก็เป็นสุภาพสตรีแต่น้ำเสียงเนี่ยรู้เลยว่าท่านเป็นคนเมตตาน้ำเสียงอ่อนโยนนะบอกว่าขอสายคุณชลิดาค่ะ
1: ผ
0: มก็เลยบอกว่าต้องขอประทานโทษด้วยครับคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่ครับคุณแม่ตอนนี้เนี่ยติดธุระอยู่ท่านปลายสายเนี่ยบอกว่าโอ้ขอประทานโทษนะคะบอกว่าฝากเรียนว่าสำอางวันโทรมาค่ะตอบท่านไปแล้วก็วางสายไปปรากฏว่าพอขึ้นไปบอกคุณแม่คุณแม่ก็ดูเหมือนกับชะงักแล้วก็โอ้ยิ้มออกมาตกคุณแม่ก็ตกใจยิ้มออกมาบอกว่าโอ้คุณหญิงจ้อยท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซ้ำก็คือแม่ของคุณบรรทุนล่ำซ้ำนี่แหละขณะท่านเป็นหม่อมราชวงศ์ตอนนั้นท่านเป็นคุณหญิงจ้อยนะฮะหม่อมราชวงศ์สำอางวันเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ดีแท
1: ้
0: คิดดูขนาดท่านโทรมาเจอเด็กพูดเนี่ยท่านก็ยังมีมารยาทท่านก็ยังบอกขอโทษท่านก็ยังบอกสำอางวันโทรมาค่ะ
1: โอ้โห
0: นี่คือคนที่มีต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่เป็นผู้ดีแค่ในเรื่องของฟิสิกอลแต่ว่าเป็นผู้ดีมาจากข้างในเลย
1: การพูด
0: เพราะฉะนั้นผ่านการพูดคุณแอน
1: คุณ
0: แอนรู้ไหมเราเคยแต่ก่อนเราเคยคนไทยเราเคยถือว่าแม้การพูดเนี่ยแบบแจ็คตื่นไฟเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆพูดแบบคนกวางตุ้งอย่างเงี้ยที่พูดแล้วดูแบบโอ้ลงเล้งชงเชงใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าคนจีนที่เป็นผู้ดีนะฮะเขาจะพูดได้เหมือนเป็นผู้ดีมากๆเลยหรือพูดง่ายๆว่าคนทุกชาติทุกภาษาเนี่ยคำพูดเนี่ยจะทำให้คนชาตินั้นเป็นผู้ดีได้แม้แต่ตัวภาษาเองจะฟังไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้มีตัวอย่างอย่างคนจีนที่พูดเป็นผู้ดีเลยก็คือโจเอ๋อไหลท่านนายกโจเอ๋อไหลเนี่ยเป็นทั้งผู้ดีด้วยแล้วก็การพูดการจาของท่านเนี่ยก็เป็นลักษณะของนักการทูตฝีปากเอกเลยครับคุณแอนต้องลองไปดูท่านแล้วก็ลองอ่านเรื่องของท่านจะรู้เลยว่าโจเอ๋อไหลนี่โอเติบโตมาอย่างเรียกว่าผู้ดี
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นไหมที่ยกตัวอย่างก็คืออยากจะให้บอกว่าคำพูดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยยิ่งทำให้เป็นคำพูดที่อ่อนหวานแล้วก็ปลอบประโลมจิตใจคนได้มากหรือภาษาอื่นๆก็ทำได
1: ้ค่ะจริงค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะคุณหมอคำพูดนี่เหมือนเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ
0: เป็นทั้งน้ำทิพย์แล้วก็เป็นทั้งยาพิษก็ได้นะ
1: จริงค่ะทั้งสื่ออารมณ์และทั้งนี้ก็ยังเป็นคุณลักษณะสำคัญของคนไทยอีกด้วย
0: โดยเฉพาะชาววังชาววังนับตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับจะมีลักษณะการพูดที่ต้องเรียกว่าเฉพาะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลหนึ่งเนี่ยท่านพูดได้เรียกว่าจับใจข
1: ้
0: าราชบริพารจากที่ผมรู้เนี่ยก็เพราะว่าพอได้อ่านมาที่เวลาเขาเขียนบันทึกเอาไว้ในพระราชโองสาวดารหรือพวกนี้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ท่านจะมีวิธีพูดแบบที่เรียกว่าคนธรรมดาเนี่ยยังพูดไม่เพราะเท่าท่านเลยนั่นคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยถ้าเป็นถ้าเทียบสมัยปัจจุบันนะแบบผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบโอ้MBA ชั้นพรีเมียมเพราะว่าท่านมีขุนพลแก้วก็คือเจ้าพระยาบดินเดชาท่านก็เรียกว่าพี่บดินดูสิท่านเรียกอย่างอ่อนหวานนะว่าพี่บดิน
1: ให้เกียรติ
0: หรือตอนที่ใกล้จะสวรรคตเนี่ยท่านค่อนข้างจะมีพระราชวิตกกังวลถึงว่าพระสงฆ์ในประเทศเนี่ยเดี๋ยวจะไปห่มแบบพระมรหมดท่านก็เรียกพรหมหมื่นอุดมรังสีมาบอกว่าให้จดบันทึกให้ไปถวายน้องท่าน
1: ค่ะ
0: นะก็คือกรมเหมือนอดิเดชาดิสอน
1: ค่ะ
0: คือพระองค์เจ้ามั่งท่านก็ในหมายบันทึกรับสั่งนั้นก็เขียนว่าพ่อมั่งเจ้าขา
1: ค่ะ
0: พ่อจงเป็นเชตมัตตัญญูของพี
1: ่
0: พี่ผู้เป็นเชตมัตตัญญูคือท่านใช้คำพูดดี
1: ค่ะ
0: ท่านใช้คำพูดแบบที่เรียกว่าคนฟังเนี่ยโอ้โหชื่นใจน่ะพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งอย่างนี้ท่านอยากจะขออะไรแทบจะเรียกว่าไม่ได้ทำให้อย่างเดียวถวายชีวิตก็ถวายได้
1: ค่ะ
0: พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: วันนี้ท่านมีรับสั่งอ่อนหวานอีกรัชกาลหนึ่งที่มีลักษณะน้ำเสียงน้ำพระสุรเสียงในเวลาพระกระแสเนี่ยอ่อนหวานก็คือรัชกาลที่6หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าที่ทราบก็เพราะว่าพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เนี่ยพระองค์หนูเนี่ยท่านได้บันทึกเอาไว้ในเกิดวังปารุษว่าน้ำเสียงของทูลกระหม่อมรุ่งเนี่ยน่าเสียดายเหลือเกินที่ไม่มีใครได้บันทึกแถบเสียงเอาไว้ไม่ได้รีคอร์ดเสียงท่านไว้เพราะว่าน้ำเสียงทูลกระหม่อมรุ่งเนี่ยเพราะแล้วก็อ่อนหวานเพราะว่าจริงๆท่านเป็นคนใจดีพระมงกุฎเกล้าเนี่ยท
1: ่านมีพระเมตตา
0: ใช่ใช่ครับแอนถ้าพูดตามภาษาทั่วไปก็คือท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีท่านรักเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงแล้วก็เนื้อเสียงเนี่ยมันสื่อถึงจิตใจคนด้วยแอนลองสังเกตเลยครับว่าพระหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเนี่ยน้ำเสียงท่านจะออกมาเลยมันมีกระแสเย็นของเมตตาอยู่ในนั้นเราจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าพูดหวานขันเพราะเนี่ยเทคนิคเนี่ยไม่ยากเลยครับไม่ใช่ต้องรู้อักขระหรือรู้ราชาศัพท์อย่างเดียวแต่ต้องมีเมตตาให้เกิดขึ้นในใจนั้นก่อนเมื่อไหร่มันมีประกายเมตตาในใจแล้วเนี่ยประกายนั้นจะทอรัศมีจำรัดออกมากลายเป็นคำพูดที่เป็นหยาดเพชรออกมาในแต่ละคำเอง
1: นี่ถือว่าเป็นเรียกว่าวิธีการสำคัญหรือเป็นหัวใจของการที่จะพูดให้น้ำเสียงเนี่ยน่าฟังแล้วก็ดูชุ่มชื่นใจเลยนะคะคุณหมอ
0: เป็นบุญด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนกับเราได้ช่วยคนด้วยครับแอน
1: ค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงการพูดของชาววังใช่ไหมคะยังมีการพูดของชาววังอย่างไรอีกบ้างคะที่สื่อวิธีการที่เป็นการพูดที่ทำให้รู้สึกว่าไพเราะน่าฟัง
0: ชาววังมักจะมีสร้อยคำหรือมีคำพูดที่คล้องจองกันครับแอนลองสังเกตเลยถ้าเราได้คุยกับชาววังสมัยก่อนถ้ายังพอมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะฮะก็จะพูดกันแบบคล้องจองกันนะเหมือนสมัยศรีปราชญ์อย่างเงี้ยบอกว่าของนี้ท่านได้แต่ได้มาอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะมีคำพูดที่คล้องจองซึ่งมันจะเพราะสนอหูจากการที่เป็นนักพูดมานานเนี่ยครับแอนหลักหนึ่งเลยที่ผมมักจะใช้ก็คือใช้คำที่คล้องกันและจะทำให้คนนั้นเนี่ยจำคำพูดหรือจำเนื้อหาของเราได้แม่นนะซึ่งก็ต้องเรียกว่าผมได้หลักเนี้ยสูตรเนี้ยมาจากชาววังนะฮะชาววังบางทีก็จะพูดอ่อนหวานแม้แต่ผู้ชายก็พูดขาได้นะครับอย่างทูลกระหม่อมแดงหรือว่าสมเด็จพระราชบิดานะครับเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยก็ได้ชื่อว่าท่านทรงต้องเรียกว่าออกพระโอษฐ์ดีก็เพราะมากคุณพระพี่เลี้ยงก็บอกว่าแม้กระทั่งคำหยาบเนี่ยท่านก็ไม่เคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่รู้ก็เพราะว่ามีหม่อมเจ้าท่านหนึ่งก็คงไปพูดเหมือนกับว่าอาจจะพูดคำที่ไม่เพราะหรือว่าอาจจะเผลอสะบดออกมานะครับแล้วท่านได้ยินเข้าท่านก็ไปบอกพระพี่เลี้ยงบอกว่าดูสิตาตุ้มแกพูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาเจ๊กอะไรก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าท่านไม่รู้ท่านเกิดมาท่านไม่เคยได้ยินคำที่ไม่สุภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็จะเรียกแทนองค์เองว่าแดงอย่างนั้นแดงอย่างนี
1: ้
0: ท่านอันนี้คือพระพี่เลี้ยงหวนหงสกุลผู้เล่าให้ฟังเอาไว
1: ้ค่ะ
0: นี่คือตัวอย่างของการพูดแบบชาววังที่ทั้งคล้องจองแล้วก็มีทั้งหางเสียงมีทั้งคำลงท้ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชาววังจะรู้จักการ addressที่เหมาะสมว่าใครควรจะต้อง address ว่ายังไงฝ่าบาทฝ่าพระบาทคำลงท้ายที่เหมาะอย่างนี้เป็นต้นครับแอนทำไมคนสมัยก่อนถึงพูดเพราะพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็นึกได้เรื่องหนึ่งเพราะเขาบวชมาพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ดีครับแอนท่านเกิดในสักยะตระกูลสักยะวงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าเราท่านทราบดีว่าพระที่มาบวชเนี่ยมาจากในหลายวรรณะเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งพระวินัยบัญญัติพระพุทธวินัยขึ้นมานั่นก็คือต้องเรียกว่าเป็นสูตรผู้ดีพระวินัยก็คือ etiquette นั่นแหละ ก็คือเป็น noble manner นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดให้เพราะเนี่ยมันก็มักจะเกิดเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเราบวชเรียนมันถึงมีคำนี้
1: ม
0: าผู้ชายในสมัยก่อนถึงมีลายมือสวยแต่สมัยก่อนเราถึงเรียกว่าปากเป็นเอกเพราะว่าเขาพูดกันเพรา
1: ะ
0: อย่าลืมนะครับอันเวลาที่เราอยู่กับพระเราก็ต้องเพชรทูลท่านให้เหมาะแล้วก็ต้องคุยกับท่านรู้จักอังคาดท่านนี่แหละคนไทยสมัยก่อนถึงพูดเพราะถ้าเด็กยิ่งถ้าเคยผ่านการบวชเรียนมานะก็จะรู้ผมจำได้ครับแอนตอนที่สมัยที่ผมบวชอยู่ที่วัดบวรเนี่ยครับคณะบรรจบเบญจมาเนี่ยตอนนั้นสมเด็จพระพันรัตน์ยังมีพระชนอยู
1: ่
0: นะฮะตอนนั้นเนี่ยพอตอนที่เราจะไปขอลาศึกขอลาศิกขาเนี่ยเราก็จะต้องเพชรทูลท่านตามแบบเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งเราก็ต้องใช้คำให้ถูกต้องถือเป็นการถวายพระเกียรติท่านและที่สำคัญเหมือนที่คุณแอนพูดตั้งแต่ต้นเลยครับคำพูดที่ดีเนี่ยเหมือนกระจกที่ส่องตัวเราออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆการที่พูด

0: เพราะเนี่ยไม่ได้เป็นการดีกับคนที่เราพูดหรือประจบคนที่พูดนะฮะท่านผู้ฟังแต่มันคือมงคลของตัวเราและมงคลปากของเราเอง
1: จริงค่ะ
0: เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ
1: ค่ะ
0: ผมก็ถือว่าผู้ที่พูดเพราะเนี่ยก็ย่อมจะได้คำพูดหวานที่เพราะตอบหรือมัธุรสวาจาตอบหรือถ้าไม่ได้รับคำพูดที่เพราะตอบคนที่พูดไม่เพราะตอบนั้นก็จะถูกมองไม่ดีไปเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคือต้องเรียกว่าเป็นคุณวิเศษของการพูดเพราะ
1: เหมือนกับคำพูดก็คือสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ถูกเลยครับเอ๊ะเริ่มเป็นชาววังแล้วนะครับแน
1: ่อันนี้เป็นคำที่บอกมาแต่โบราณนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่แหมก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานใช่ไหม
1: มามารยาสอดตุนด้านชาติเสือ
0: สามไม่ต่อแล้วท่านผู้ฟังอย่างนี้แหละคือชาววังเนี่ยนะครับคุณแอนเขาก็จะมีคำที่ว่าโดยที่ไม่ต้องให้เหมือนว่าถ้าใครเคยอยู่ใกล้ชาววังอย่างผมที่อยู่กับคุณยายเนี่ยก็จะรู้โดยที่ต้องเรียกว่าว่าโดยไม่ต้องใช้คำหยาบหรือคำที่คนทั่วไปอาจจะเห็นว่าเป็นคำธรรมดาแต่ว่าชาววังเขาก็จะทำให้เป็นคำพูดที่เพราะขึ้นอย่างเช่นผักอย่างเงี้ยคุณแอนก็รู้อยู่แล้วเนาะผักบุ้งผักบุ้งผักทอดยอดปลาช่อนปลาหางอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังแต่คุณแอนรู้ไหมว่าจากประสบการณ์ที่เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งมาด้วยเนี่ยผมเคยทำรายการวิทยุรายการหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าผู้จัดรายการเนี่ยมาช่วยแก้คำพูดคือเรื่องนี้กำลังจะยกมาว่าบางทีคนที่ถ้าไม่เข้าใจภาษาหรือคำพูดเนี่ย อย่าพยายามไปแก้อะไรที่มันเป็นคำพูดที่มันดีอยู่แล้วให้มันคิดโดยคิดว่ามันสุภาพขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นไม่สุภาพยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพูดในเรื่องของคอลลาเจนว่าอาหารที่มีคอลลาเจนของไทยเนี่ยอย่างเช่นต้มตีนไก
1: ่
0: อย่างเช่นต้มซุปเปอร์ขาไก่หรือตีนไก่อย่างนี้มันก็เป็น
1: เขาไปแก้เหรอคะ
0: เขาก็ช่วยแก้ให้ว่าอ๋อผมเข้าใจว่าเขาพยายามแก้นะพอผมบอกว่าอย่างต้มยำตีนไก่อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีทั้งคอลลาเจนจากตัวขาไก่แล้วก็ตัวน้ำซุปด้วยแล้วก็จากตัวมะนาวเป็นวิตามินซีดึงคอลลาเจนด้วยพิธีกรเขาก็ช่วยแก้ให้ว่าอ๋อคุณหมอหมายถึงต้มซุปเปอร์ขาไก่เขาก็ย้ำคำว่าขาไก่ใช่ไหม
1: คะ
0: ผมก็บอกว่าขอเป็นตีนไก่เถอะครับจริงๆไอ้ภาษาบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องแก้ก็ได้ครับเพราะว่าตีนไก่เนี่ยมันก็ไม่ได้คำถูกมันไม่ใช่คำไม่สุภาพ
1: ค
0: ือชาววังเนี่ยก็จะมีลักษณะอันนึงที่ถ้าคำไหนไม่สุภาพหรือเป็นคำชาวบ้านที่ไม่บังควรจะพูดเนี่ยฮะก็จะพูดว่าขอพระราชทานพระกรุณามีบังควรที่จะกราบบังคมทูลทราบอย่างนี้เขาก็จะบอกตรง
1: ๆค่ะ
0: หรืออย่างเป็นพระนามของเจ้านายหรือว่าพระราชนามของพระเจ้าแผ่นดินที่ติดที่วัดหรือว่าที่เขื่อนอย่างเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเลี่ยงไปเขาก็จะไม่พูดอย่างสมัยของพระมงกุฎพระจอมเกล้าที่ท่านสร้างวัดมกุฎสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปมีไทม์แมชชีนเมื่อ150ปีก่อนไปถามชาวบ้านชาวสยามสมัยนั้นวัดอะไรเขาจะเรียกว่าวัดพระนามบัญญัติเขาจะไม่เรียกว่าวัดมกุฎเพราะเป็นพระนามของท่านหรือว่าอย่างสมเด็จพระศรีสวรินทราก็คือพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยท่านก็มีหลายพระนามโดยที่คนเขาก็ไม่เอ่ยพระนามท่านตรงๆสมเด็จพระตำหนักเพราะสมัยก่อนพระตำหนักท่านอยู่หลังพระที่นั่งจักรีมีเฉลียงเชื่อมนะหรือต่อมาก็เป็นสมเด็จวังสะปทุมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะคำพูดหวานขันเพราะของชาววังที่จะไม่เรียกชื่อพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าชื่อพระนามออกพระนามโดยตรงเพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ
1: ค่ะ
0: อย่างเขื่อนภูมิพลอย่างเนี้ยถ้าให้สุภาพเนี่ยอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยใช้เลยเขื่อนพระนามบัญญัติเขาไม่เรียกเขื่อนภูมิพลเพราะว่าถือเป็นการเอื้อมสูงต่ำซึ่งอันเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นมารยาทผู้ดีนะคุณแอนอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าพูดหวานขันเพราะตามประสาชาววังมันก็คือมารยาทผู้ดีซึ่งผู้ดีทุกคนควรจะรู
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยอย่างคนที่เขาเป็นผู้ดีแท้อย่างท่านผู้หญิงสำอางวันอย่างเนี้ยเห็นไหมคุณแอนเขาก็จะมีลักษณะคำพูดที่เขารู้น่ะโดยที่เขาไม่ต้องพูดว่าเขาเป็นผู้ดีมันอยู่มันออกมาเองผ่านทางคำพูด
1: ค่ะจริงค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการพูดหวานขันเพราะซึ่งคุณพ่อคุณแม่อยากอบรมให้ลูกๆหลานๆได้มีการพูดที่สุภาพหรือพูดที่ไพเราะนี่ควรจะต้องทำอย่างไรคะคุณหมอ
0: วิธีเริ่มง่ายที่สุดเลยครับแอนอย่างที่เราบอกกันไปแล้วว่าทางลัดก็คือว่าให้สร้างเมตตาขึ้นในใจก่อนแต่ถ้าในเด็กเนี่ยเขาไม่รู้จักคำว่าเมตตาเขายังมองไม่เห็นภาพว่าเมตตาคืออะไรวิธีที่ง่ายสุดเลยคือคุณพ่อและคุณแม่ต้องเป็นต้นแบบก่อนไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่พูดแต่ภาษาอังกฤษกันนะ good day how are you doing คือม ันควรจะต้องพูดภาษาไทยแล้วก็พูดให้เพราะ
1: ค่ะ
0: โดยการที่มีการพูดแบบให้เกียรติกันหรือถ้าลูกพูดไม่มีหางเสียงไม่ลงท้ายครับค่ะก็ควรจะต้องแนะนำ
1: ค่ะ
0: อย่าถือว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคของฝรั่งหรือ Westernized แล้วเป็น International แล้วฝรั่งที่เป็นผู้ดีเขาก็พูดเพรา
1: ะ
0: ลองไปดู Downton Abbey ก็ได
1: ้
0: เขาพูดเพราะนะครับฝรั่งที่เป็นผู้ดีเนี่ยซึ่งมันจะผิดกับฝรั่งที่พูดคำสะบทคำนะเดี๋ยวก็แบบพูดแบบ four letters word หรืออะไรพวกนี้ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: คนจีนที่เป็นผู้ดีเขาก็ไม่ได้ลงเล้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็คือว่าผู้ดีเนี่ยมีอยู่ในทุกไม่ใช่แค่ทุกชาติทุกภาษาเป็นผู้ดีได
1: ้
0: ถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นผู้ดีสมมติอยากให้ลูกเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษคล่องเราก็พูดภาษาอังกฤษแบบผู้ดีกับลูกเราอยากให้ลูกเป็นผู้ดีที่เป็นผู้ดีไทยแล้วก็พูดภาษาไทยให้เหมาะสมพูดกันด้วยความเมตตาเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนี่แหละ
1: ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกก่อน
0: ใช่ครับคุณแนนจริงเลย
1: แต่ทุกวันนี้ดูเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการที่จะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษให้คล่องก่อนก็เลยอาจจะลืมอบรมในส่วนของเรื่องของการพูดให้ไพเราะหรือสุภาพไปบ้างอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: คุณแนนพูดดีนะใช
1: ่
0: ประเด็นนี้แหละที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่บ้างเลยครับเยอะเลยเพราะคนถือว่าบางทีขอให้ลูกพูดได้สื่อสารได้จบละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยคำพูดที่ดูเหมือนกับอ่ะลงในพวกโซเชียลเฟซไอจีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะบอกกันว่าก็เนี่ยพูดเหมือนพูดกับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจจะให้นี่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนี่เขาก็เลยพูดใช้คำนี
1: ้
0: แต่อย่าลืมนะท่านผู้ฟังคนที่มาเห็นน่ะมันไม่ใช่เพื่อนเราอย่างเดียวไอ้พื้นที่ส่วนตัวเนี้ยสาธารณะมันก็เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างที่บอกไปมันก็สื่อถึงตัวคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยครับดูเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูเริ่มจากคำพูดแล้วลูกของเราเนี่ยจะไปที่ไหนก็มีแต่คนอ้าแขนรับลองนึกถึงเวลาสวดมนต์นะครับคุณแอนไม่รู้ว่าจะอยากใช้วิธีของผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมใช้วิธีอย่างนี้ก็คือเวลาที่สวดอรหังสัมมาเนี่ยครับพอถึงสวากขาโตที่สรรเสริญพระธรรมเนี่ยผมก็จะนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีออกพระโอษฐ์ออกมาด้วยพุทธพจน์ที่เต็มไปด้วยมัทธุรสวาจาแล้วก็เป็นสัจธรรมเวลาที่เราสวดถึงสวากขาโตภควัตตาธรรมโมก็เห็นเหมือนกับมีมวลพฤกษาดอกไม้เนี่ยออกมาจากพระโอษฐ์พระพุทธรูปเพราะว่าคำพูดของท่านเนี่ยเป็นคำพูดที่หวานที่สุดในโลกละคือเป็นสัจธรรมที่สุดในโลกละ
1: ค่ะ
0: ก็ถึงบอกว่าคนที่สวดมนต์ไหว้พระนะครับเพราะน
1: ั้
0: นมันจะทำให้มีคำพูดที่หวานหูออกมาโดยปริยายเลย
1: ค่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งหลักใจซึ่งจะสอนให้เด็กๆได้มีการถือเป็นหลักธรรมในชีวิตแล้วก็ใช้เป็นการพูดที่ดี
0: จริงครับเพราะนั้นจริงเลย
1: เป็นมัทธุรสวาจาอย่างหนึ่งด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะทีเนี้ยถ้าถามถึงว่าเรื่องของวัยรุ่นปัจจุบันซึ่งมีการพูดกันในถ้าพูดถึงในส่วนตัวที่ได้ยินนะคะ
0: ค
1: อาจจะมี
0: บรรดา
1: ที่วัยรุ่นพูดกันอาจจะโวกเวกหรือว่ามีคำพูดที่ค่อนข้างจะ
0: ตามฮอร์โมนของเขานะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยคุณหมออาจจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดหวานคันเพราะอย่างใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นอาจจะได้ยินแล้วก็รู้สึกขัดหูนิดนึง
0: คือจริงๆแล้วเข้าใจฮอร์โมนเขานะครับคุณแอนแล้วก็เข้าใจวัยเด็กเพราะเราก็ผ่านมาเนาะพวกเราก็ผ่านมากันทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าก็คือบางทีเนี่ยคำพูดมันก็ทำให้ตัดสินคนคนนั้นได
1: ้โ
0: ดยที่บางทีเราอาจจะเป็นคนที่โอ้พูดอีกอย่างนึงแต่ว่าใจเราจะคิดอย่างนึงอะไรงี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพอที่จะปรับได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะลองเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบดูก่อนนะครับมันจะมีคำพูดหนึ่งครับคุณแอนที่แม่แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบใช้คำนี้อ้างนะก็คือตัวเขาน่ะแหมตัวป้าน่ะตัวลุงน่ะเป็นคนปากร้ายนะแต่ใจดีไม่มีอะไรหรอกไอ้คำนี้แหละจะบอกเลยนะคุณแอนไอ้คำว่าปากร้ายใจดีมันไม่มีในโลกหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมปากร้ายมันต้องมาจากใจที่ร้ายเพราะมันจะต้องคิดคำพูดที่ร้ายก่อนมันถึงมีปากร้ายออกมาได
1: ้อันนี้ต้องกราบเรียน
0: ใช่ต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังตรงๆต้องกราบโทษจริงๆฮะที่มีปากร้ายใจดีในโลกจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าเหมือนอย่างที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ก่อนท่านได้บอกไว้นะฮะคือท่านถึงให้คิดดีก่อนน
1: ะ
0: คิดดีก่อนแล้วมันก็จะพูดดีและทำดีตามมาเองพูดง่ายๆว่าถ้าเราอยากทำดีอะไรนะเริ่มแค่คิดดีเอาคำเดียวเลยสั้นๆเลยท่านผู้ฟังนะบอกลูกให้คิดดี แล้วพอคิดดีเนี่ยคำพูดมันจะดีออกมาเอง

0: นะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยที่คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าเราพูดไม่ดีไปบ่อยๆนะครับมันก็มีข้อเสียอะไรรู้ไหมครับคุณแอน
1: ค่ะ
0: พอเราพูดไม่ดีบ่อยๆใจมันอาจจะไม่ดีตามได้นะ
1: คุณมัว
0: ถูกเพราะคำพูดมันเป็นยาพิษที่เรามอบออกไปและอย่าลืมว่าคนที่ได้รับก่อนก็คือเราเอง
1: จริงค่ะ
0: เรากลืนคำพูดนั้นไปก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการพูดไม่ดีต่อไปนานๆเนี่ยหัวใจมันก็เหมือนกับจมแช่อิ่มอยู่ในยาพิษครับ
2: ค่ะก็ถ้าพูดถึงทางการแพทย์ก็จะเป็นฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ออกมาก่อนเลยอย่างอื่น
0: ใช่ครับ
2: ใช
0: ่ไ
2: หมคะคุณหมอ
0: ใช่พอมีฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่นี้นะมันแก่เร็วด้วย เป็นฮอร์โมนแก่พูดง่ายๆยิ่งพูดไม่เพราะยิ่งพูดไม่สุภาพเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้เจ้าตัวคนพูดแก่เร็ว
2: ตกลงเป็นรายการ
0: เป็นรายการชะลอวัยแล้ว
2: ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่วันนี้เราหยิบยกมาพูดกันถึงเรื่องการพูดนะคะซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัยเลย
0: จริงครับ
2: ค่ะแล้วก็คุณหมอได้กรุณามาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะท้ายสุดค่ะคุณหมออยากจะฝากอะไรในเรื่องของการพูดหวานคานเพาะในวันนี้ค่ะ
0: อยากจะฝากไว้สั้นๆง่ายๆครับก็คือว่าพูดหวานคานเพราะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพูดจาแบบเลี่ยนหรือว่ามดขึ้นนะฮะแต่ให้เริ่มจากใจก่อนให้มีใจที่มีเมตตาก่อนถ้าเราปรารถนาดีกับคนที่เราจะพูดแล้วคำพูดนั้นจะดีออกมาเอง
2: ะ
0: นะครับข้อที่2ก็คือให้คิดดีครับถ้าเมื่อไหร่คิดดีแล้วพูดดีกับทำดีมันก็จะตามมาข้อที่3อย่าลืมครับอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเราอยากที่จะฟังหวานคานเพราะยังไงให้เราเริ่มจากพูดหวานก่อนเราอยากเห็นรอยยิ้มที่ตอบกลับมายังไงให้เรายิ้มหวานก่อนครับและนั่นแหละครับคือการพูดหวานคานเพราะของชาววังที่เป็นเทคนิคที่ชาวเราก็ใช้ได
2: ้ก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นหลัก
0: ครับ
2: ในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีคนอ้าแขนรับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่ดีด้วยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเรามีลูกนะเราก็นอนตายตาหลับเพราะลูกเราที่พูดหวานคานเพราะก็จะเป็นที่รักในทุกสังคมแม้เราตายหรือไม่อยู่ไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังลูกก็จะยังเป็นที่รักของโลกนี้ต่อไปกราบฝากไว้ครับ
2: ค่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอกฤษดาศรีลำพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาให้ความรู้ในรายการค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งในการทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมี

อุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ 3. ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ 4. ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตรีตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย

0: ทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับรายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์ชนิดต่างๆความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆนะครับตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า40ปีทีเดียวนะครับซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เราได้มีการถ่ายทอดความรู้นะครับสู่สังคมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการสดทางวิทยุนะครับหรือว่ารับฟังรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังทาง cu.radio.jula.ac.th ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟัง

0: รายการแล้วนะครับอาจจะมีการติชมรายการหรือว่าต้องการที่จะซักถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์นะครับติดต่อทางรายการได้ที่022183975-77นะครับเจ้าหน้าที่วิทยุจุฬาก็จะบันทึกข้อความนะครับของคุณผู้ฟังมาสู่ผู้ดำเนินรายการสัตวแพทย์สนทนาต่อไปนะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมนะครับน้ำยา CUCF นะครับตอนที่2นะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สยามนศรีสุวัฒนาสกุลนะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดี
0: จากตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ก้องเกียรตินะครับในเรื่องของความเป็นมาของน้ำยา CUCF นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับอยากจะทราบนะครับว่านอกเหนือจากจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการคงรักษาสภาพนะครับการดองอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นสภาพทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับในเชิงโครงสร้างเนื้อเยื่อนะครับน้ำยาตัวนี้เนี่ยจะช่วยคงสภาพให้ความคงทนของเนื้อเยื่อเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
1: ์ค่ะคือเราต้องเรียนทราบว่าเราเริ่มมาจากการที่เราคงสภาพเนื้อเยื่อทั่วไปทางมหากายวิภาคนะคะคือจากการมองด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยจากการที่เราไปประกวดมาเนี่ยค่ะเอิญว่าท่านคณะกรรมการน่ะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ลองไปทำทางจุลกายวิภาคดูที่ดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะในภาษาทั่วไปนะคะกับในเรื่องของการพรีเซิร์ฟพวกสารพันธุกรรม DNA RNA ต่างๆดูนะคะนี้เราก็เลยลองรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์อีกทีนึงนะคะปรับสูตรดูว่าเราสามารถสกัดตัว DNA RNA รวมทั้งทำขบวนการต่างๆโดยใช้การดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยได้ผลเทียบเคียงกับการใช้ฟอร์มาลีนหรือไม่ปรากฏว่าผลไม่ได้มีความแตกต่างกันกับการใช้ฟอร์มาลีนเลยค่ะ
0: ครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้โครงสร้างเนื้อเยื่อนะคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของทางสายการแพทย์เนี่ยนะครับอยากจะให้อาจารย์ลองเล่าสักนิดนึงนะครับว่าคร่าวๆว่าตรงนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะคือในเรื่องของการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาของกายวิภาคศาสตร์นะคะเราจะมีการเรียนทั้งมองด้วยตาเปล่าเรียนโครงสร้างต่างๆของร่างกายเช่นดูกล้ามเนื้อดูกระดูกดูเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอะไรประมาณนี้นะคะด้วยตาเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยบางทีมันบางโครงสร้างเนี่ยเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เราก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมคะก็ต้องมีการไปผ่านกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็เอาตัวโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยไปดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทีนี้มันจะมีขั้นตอนในการรักษาสภาพเนื้อเยื่ออีกนะคะคือพอเรารักษาสภาพเนื้อเยื่อแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องนำไปย้อมสีพิเศษหรือเป็นเข้ากระบวนการพิเศษซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้น้ำยารักษาสภาพนะคะซึ่งปกติใช้กันแพร่หลายทั่วไปและปัจจุบันนี้ยังคงใช้อยู่ก็คือการใช้ฟอร์มาลินนะคะพอเราคิดค้นน้ำยานี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เลยอยากลองว่าน้ำยาใหม่เนี่ยที่ไม่มีฟอร์มาลีนเลยเนี่ยที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมันสามารถที่จะคงสภาพเนื้อเยื่อจากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์รวมทั้งการศึกษาในระดับสารพันธุกรรมได้หรือไม่ประมาณนี้ค่ะปรากฏว่าผลในการที่ทดสอบนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกับการคงสภาพด้วยฟอร์มาลีนเลยเราก็เลยคิดว่าจะไปต่อในตรงส่วนนี้ค่ะนอกจากคงสภาพร่างกายแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นคงสภาพเนื้อเยื่อในระดับโมเลกุลใช้คำนี้ดีกว่าค่ะจะได้มองเห็นภาพได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับในอาจารย์มีผลงานวิจัยในเรื่องของน้ำยาตัวนี้กับโครงสร้างเนื้อเยื่อเนี่ยมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปหรือยังครับอาจารย์ครับ
1: ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้เราเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์นะคะในงานประชุมวิชาการต่างๆในงานประกวดต่างๆแต่ว่าเรากำลังส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนะคะในระดับเทียวันก็คือในระดับสูงสุดนะคะ10อันดับแรกของทางด้านกายวิภาคเนี่ยอยู่ค่ะตอนนี้กำลังรอผลตอบรับอยู่ค่ะ

0: ครับ
1: คิดว่าคงจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะหวังอยู่ค่ะส่วนบนอยู่ค่ะ
1: คือในเรื่องของน้ำยาตัวนี้นะครับปกติแล้วเราใช้ฟอร์มาลินนะครับมันอาจจะมีการทำลายพวก DNA นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าน้ำยาตัวนี้ของอาจารย์มีแนวคิดว่าจะใช้น้ำยา CUCF เนี่ยนะครับสำหรับในการที่จะเก็บรักษาคุณภาพของ DNA อาจารย์คาดเดาว่ามันจะมีกลไกในการทำงานยังไงครับที่จะทำให้การรักษา DNA ตัวนี้คงสภาพไว้ให้ดีอย่างเดิมได้ครับ
0: ค่ะคือเราเริ่มมาจากการคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสภาพเนื้อเยื่อที่มันจะเสียสภาพไปนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าเน่าอะนะคะมันเกิดมาจากการสลายของโปรตีนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำยาตัว CUCF เนี่ยมันสามารถที่จะpreserve หรือว่ารักษาคุณภาพของโปรตีนได้เราก็เลยลงไปดูในระดับลึกกว่าโปรตีนซึ่งก็คือตัว DNA RNA นะคะก็สามารถที่จะคงสภาพได้นะคะแต่ในส่วนว่าสารตัวไหนมันมีสารประกอบหลายๆตัวซึ่งมันมีฤทธิ์เป็นสารคงสภาพคล้ายๆกันกับฟอร์มาลินจริงแต่ไม่ได้มีหมู่เรียกว่าอะไรหมู่ของสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือมีกลิ่นฉุนหรือไม่สามารถกำจัดได้ต้องใช้วิธีการเรียกว่าอะไรรักษาต้องใช้วิธีในการกำจัดทิ้งถือว่าเป็นขยะพิษนะคะ
1: เรา
0: ไม่ได้มีในสารตัวนั้นนะคะแต่ถ้าจะถามว่ามันเป็นตัวไหนมันจะมีหลายๆสูตรประกอบกันนะคะแล้วก็เนื่องมาจากว่าตรงนี้เนี่ยเรากำลัง อยู่ในขั้นตอนที่ดูคุณภาพของ RNA อยู่ทีนี้ต้องขอเล่าย้อนไปว่าเนื่องมาจากว่าถ้าเวลาที่เราทำแลบนะคะหรือว่าศึกษาทางด้านพันธุกรรมนะคะมันจะมีน้ำยาที่มันขายเป็นคอมเมอร์เชียลกันนะคะที่เขาใช้ในการรักษาคุณภาพของตัว DNA RNA นะคะซึ่งน้ำยานั้นมีราคาแพงมากนะคะของเราเนี่ยราคาถูกกว่าประมาณ10เท่าซึ่งถ้าเราสามารถทำได้สำเร็จจริงมันน่าจะมีประโยชน์ต่อเรียกว่าอะไรอ่ะต่อการทำแลบหรือต่อการศึกษาในระดับโครงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสัตว์ป่าหายากประมาณนี้ค่ะถ้าเราต้องไปเก็บตัวอย่างในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีตู้เย็นหรือว่าชิ้นเนื้อหรือตัวอย่างเนี่ยขนาดใหญ่มากๆมันต้องใช้ปริมาณน้ำยามากซึ่งถ้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าตรงนี้สามารถทำสำเร็จแล้วพอที่จะทดแทนได้นะคะหรือเรียกว่าเท่าเทียมกันเลยดีกว่าประมาณนี้นะคะมันก็จะเรียกว่าอะไรเป็นประโยชน์มากนะคะในทั้งวงการในการชันสูตรในวงการการเก็บรักษาตัว DNA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสัตว์ป่าหายากประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊ค
1: ครับคือในส่วนของน้ำยาตัวนี้อาจารย์ก็ได้กำลังมีการศึกษาวิจัยในขั้นตอนของการพิสูจน์นะครับทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ว
0: ่
1: ามันสามารถที่จะรักษาคุณภาพ DNA RNAได้อย่างแท้จริงหรือไม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: คืออันนี้ก็คืองานวิจัยที่กำลังจะตีพิมพ์ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ตัวที่ส่งตีพิมพ์ไปแล้วอันนั้นอยู่ในเป็นเรื่องของการคงสภาพโปรตีนและตัวการคงสภาพร่างกายนะคะแต่ในส่วนของตัว RNA เนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ดูคุณสมบัติของ RNA ค่ะเรากำลังจะไปลองทำ PCR ดูว่า RNA ที่เราสกัดมาได้เนี่ยมีคุณภาพได้เทียบเคียงกันกับน้ำยารักษาสภาพที่เป็นคอมเมอร์เชียลขายกันอยู่ในท้องตลาดหรือไม่ประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งที
0: ่
1: มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เราจะพัฒนามาเทียบดูแล้วนอกจาก RNA แล้ว DNA อาจารย์ก็ทำควบคู่กันไปด้วยเลยใช่ไหมครับ
0: ไปด้วยเลยค่ะไปด้วยกันทั้งทีเดียวค่ะแต่นี้ยังอยู่ในขั้นตอนของนิสิตเราด้วยแล้วก็ของทีมวิจัยของเราด้วยค่ะแต่ในส่วนของโปรตีนนะคะที่เรานำไปทำอิมมูโนฮิสโตเคมในการดูโปรตีนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนในกล้ามเนื้อโปรตีนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันประมาณนี้ค่ะอันนั้นอ่ะทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคุณภาพเทียบเคียงกันกับการใช้ฟอร์มาลีนเลยนะคะแต่ในส่วนของ DNA และ RNA เนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มว่าสามารถที่จะทดแทนกันได้ค่ะขอบอกแบบนี้ดีกว่าค่ะ
1: ครับงั้นก็คิดว่าถ้าอาจารย์ทำการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากวารสารแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยคอนเฟิร์มนะครับในการศึกษาวิจัย

0: ใจทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: การที่น้ำยาตัวหนึ่งนี่นะครับสามารถที่จะทำให้รักษาร่างนะครับที่เราเอามาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ทำสไลด์เนื้อเยื่อและเก็บ DNA ได้พร้อมกันถ้าสมมติว่าไอ้ตัวนี้สามารถจะออกผลสัมฤทธิ์ได้ multi purpose ก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับน้ำยาตัวนี้จะส่งผลดีต่อการที่คนที่จะเข้าทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับในวงกว้างที่มากทีเดียวอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงในแง่มุมไหนบ้างครับ
1: ค่ะขั้นแรกเลยเนี่ยประโยชน์สูงสุดที่เป็นอัลติเมทโกของเรานะคะคือเราต้องการที่จะเรียกว่าอะไรเราต้องการที่จะมีความปลอดภัยในการที่ใช้น้ำยาในการรักษาสภาพเนื้อเยื่อร่างกายหรือแม้กระทั่ง DNA RNA นะคะข้อที่สองเราต้องการที่จะโอเคมีความปลอดภัยแล้วไม่พอเราต้องการที่จะให้มีความยั่งยืนทางการศึกษาคือสามารถใช้ได้เทียบเคียงกันกับน้ำยาอื่นๆที่เราเคยมีได้ผลเท่ากันหรือดีกว่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะในเรื่องของราคาในเรื่องของราคาเนี่ยราคาของเราถูกกว่ามากเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้อที่สี่ในเรื่องของการที่จะนำไปใช้ขั้นตอนในการนำไปใช้เราสามารถเก็บตัวอย่างใส่ในน้ำยาของเราแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องแช่อยู่ใน อุณหภูมิเย็นได้นะคะเราการศึกษาทดลองเนี่ยเราเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาในประเทศไทยที่อากาศร้อนๆเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราลองทดสอบเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น21วันแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถสกัด RNA ได้เป็นอย่างดีค่ะแซคเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเราได้ทั้งหมด4ข้อนี้เนี่ยได้เหนือกว่าน้ำยาอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยแล้วก็ทางด้านงานวิทยาศาสตร์งานชันสูตรงานเก็บรักษาตัวอย่างพันธุกรรมได้อย่างดีมากๆเลยค่ะพี่แจ๊ค
0: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของการเก็บรักษาน้ำยาตัวนี้นะครับอาจารย์เราจะต้องเก็บให้พ้นแสงหรือว่ามันมีข้อจำกัดในการเก็บรักษาน้ำยาตัวนี้มากน้อยแค่ไหนครับอย่างเช่นอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน30องศาอะไรอย่างเงี้ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับ
1: ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเรายังไม่ได้มีข้อจำกัดใดๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดสอบในเรื่องของคอนดิชันต่างๆนะคะเราเลยใช้คอนดิชันทั่วไปเลยค่ะเช่นอยู่ในห้องธรรมดาในอุณหภูมิห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ไม่ได้แช่เย็นนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยทำการทดสอบว่าระวังเอาไว้ในที่ที่แสงส่องถึงหรือเปล่าแต่ว่าในห้องปฏิบัติการธรรมดาค่ะก็เป็นห้องที่มีแสงเข้าได้ตลอดอยู่แล้วนะคะห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคนะคะก็ยังไม่ได้เจอผลเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เจอผลเสียอันใดว่าห้ามโดนแสงนะหรือว่าห้ามอุณหภูมิสูงกว่า30องศานะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะมันน่าจะอุณหภูมิสูงกว่า30องศาในบางเวลาในบางเวลาที่เขาไม่ได้เปิดแอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเด็กก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณทางพี่แจ็คนิดนึงนะคะว่าเออมันก็จะเป็นไอเดียต่อไปว่าเออเราควรจะเปรียบเทียบเนาะว่าออพติมอลหรือว่าสภาพที่ดีที่สุดที่น้ำยานี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาสภาพ DNA ได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือสภาพไหนแต่ณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เจอปัญหานี้ค่ะแต่เราสัญญาว่าเราจะ research and development ไปเรื่อยๆค่ะพี่แจ็ค
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือในเรื่องของน้ำยาตัวนี้นะครับเท่าที่เมื่อคราวที่แล้วที่ได้ฟังจากอาจารย์ก้องเกียรติแล้วก็อาจารย์สยามนเนี่ยนะครับว่าการศึกษาวิจัยนะครับทางด้านสัตวแพทย์หรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยถ้าเราได้น้ำยาตัวนี้เอามาใช้ในวงกว้างก็จะเป็นประโยชน์ในหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนวัตกรรมนี้เนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนสำหรับการเก็บรักษาโครงสร้างเนื้อเยื่อและการรักษาคุณภาพ DNA แล้วเนี่ยทิศทางต่อไปของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองในสเต็ปถัดไปยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเวิร์กเอาอยู่ในส่วนของการรักษาสารพันธุกรรมใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราคิดว่าถ้ามันสามารถที่จะเรียกว่าถ้าสามารถที่จะใช้ทดแทนกับตัวที่มีขายในท้องตลาดได้เลยนะคะแล้วราคาของเราถูกกว่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะ นำออกสู่ท้องตลาดได้เพราะตอนนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทนะคะสนใจแล้วก็นำมาใช้ขอโทษค่ะมีบริษัทหลายบริษัทสนใจแล้วคือติดต่อมาเพื่อที่จะออกไปสู่เป็น commercialization นะคะในทางในเชิงพาณิชย์นะคะแต่เนี้ยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราจดอนุสิทธิบัตรและเป็นลิขสิทธิ์ของจุฬานะคะเราก็ต้องติดต่อกับทางจุฬาด้วยโดยความตั้งใจของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันไปในเชิงพาณิชย์แบบอย่างแรงหรือว่าจะต้องคิดราคาแพงหรืออย่างไรก็ตามแต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยลดการใช้ฟอร์มาลีนลงถ้าในวันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะนำไปพรีเซิร์ฟในส่วนของที่เป็นอาหารได้นะคะหรือว่านำไปใช้อันในตรงส่วนในการเรื่องของการชาปนกิจเนี่ยอาจารย์ก้องเกียรติอาจจะพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในการพรีเซิร์ฟอาหารได้อะไรได้นะคะมันก็จะช่วยได้ด้วยเพราะว่าเคยมีบริษัทติดต่อมานิดนึงนะคะว่าอันนี้เนี่ยสามารถที่นำไปพรีเซิร์ฟพวกอาหารได้ไหมประมาณนี้นะคะแต่จริงเท่าที่เราดูเนี่ยวัตถุดิบของเราอะนะคะสารเคมีที่เราใช้มันเป็นสารที่เป็นส่วนใหญ่เป็นออร์แกนิกแล้วไม่ได้เป็นพิษต่อร่างกายนะคะแต่ต้องเลือกให้ถูกตัวนิดนึงนะคะอันนั้นนะเราก็จะพัฒนาต่อไปค่ะ
0: ที่จริงน่าสนใจมากทีเดียวนะครับว่าในเรื่องของทีแรกยังคิดไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้จะคิดว่าเอาไปใช้แทนฟอร์มาลินแต่ว่าพออาจารย์พูดถึงว่าเอาไปใช้ในอาหารก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าในสารที่อาจารย์เอามาใช้เนี่ยมันมีความปลอดภัยในอาหารก็สามารถที่จะนำมาทดสอบนะครับว่ามันจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนก็น่าสนใจทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณเรียกว่าอะไรดีคะพอเวลาเราได้เผยแพร่ไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วไอเดียที่ต่อยอดเนี่ยค่ะบางทีเราคิดไม่ถึงนะคะจากการที่พอเราไปประกวดหรือว่ามีคนมาให้ความสนใจแล้วก็เผยแพร่ออกไปปุ๊บพอมีคนติดต่อมาเนี่ยค่ะมันเป็น research question เป็นโจทย์งานวิจัยให้เราทำต่อไปค่ะอย่างเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะ เกิดเนื่องมาจากว่าทางบริษัทเอกชนเนี่ยนะคะเขาติดต่อมาจากเป็นบริษัทต่างชาตินะคะติดต่อมาในเรื่องนี้นะคะว่าเขาน่ะอยากที่จะเอาไปสามารถพรีเซิร์ฟอาหารได้ไหมที่เราก็เลยบอกไปว่าเรายังไม่ได้รีเซิร์ฟในเรื่องนี้นะแต่จริงๆแล้วเท่าที่เราดูอะสารต่างๆที่เราใช้อะมันเป็นสารที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยแต่ทางนี้ทางนั้นเรายังไม่กล้าที่จะ commercialization หรือว่าในเชิงพาณิชย์ในเรื่องของการนำไปพรีเซิร์ฟอาหารเราต้องทดสอบให้แน่ใจก่อนค่ะ
0: ครับคือจริง
1: ๆเราก็ได้โจทย์วิจัยจากทางนี้มาค่ะ
0: ครับจริงๆน่าสนใจนะครับอาจารย์เมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเหมือนกันนะครับในเรื่องของความคงตัวของน้ำยาของอาจารย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความคงตัวในสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์วิจัยนึงที่อาจจะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดอีกเหมือนกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้ำยาตัวนี
1: ้
0: ครับคืออีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าคือในอนาคตเนี่ยในการที่การเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะไม่มีการใช้น้ำยาตัวเดิมเลยใช่ไหมครับในการเรียนการสอนของภาควิชาอาจารย์ในอนาคตนี
1: ้ต้องค่ะถูกต้องค่ะ
0: คือตอนนี้ยังมีใช้อยู่บ้างไหม
1: ตอนนี้เนี่ยเราใช้อยู่ในส่วนของที่เป็นจุลกายวิภาคศาสตร์ค่ะก็คือ การเรียนภายใต้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้นค่ะแต่ว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคะแล้วเราเป็นแลบแยกกันแต่ในส่วนของการเรียนการสอนทางกายวิภาคนะคะเราเปลี่ยนเป็นซีโร่ฟอร์มาลีนหมดเรียบร้อยแล้วค่ะโดยที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นที่แรกในการนำร่องที่จะเป็นแคมปัสที่ลดละเลิกการใช้ฟอร์มาลินอย่างสิ้นเชิงเป็นที่แรกเลยค่ะของประเทศไทยค่ะ
0: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วตึกที่เรียนการวิภาคเนี่ยมันตึกที่อยู่ใกล้ๆสยามสแควร์นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในชุมชนพอสมควรนะครับการที่คณะสัตวแพทย์เรามีนวัตกรรมนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของมลพิษนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับตัวนิสิตแล้วก็คณาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วในส่วนของที่เป็นจุลกายวิภาคอันนี้อาจารย์เขาจะมีแนวโน้มที่จะใช้น้ำยาตัวนี้ทดแทนในอนาคตเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะตอนนี้เราลองแล้วค่ะในบางออร์แกนในบางรายวิชาค่ะเราสามารถที่จะเอาสไลด์มาใช้ทดแทนได้เลยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าสไลด์ เรียกอะไรนิวเยอร์ที่เราใช้เรียนมันมีหลายระบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา

0: ก็เลยยังไม่ได้ทำเนื้อเยื่อเตรียมไว้ให้เด็กเรียนได้ครบทุกระบบค่ะแต่เดี๋ยวค่อยแต่ว่าเนื้อเยื่อใหม่ๆที่เข้ามาค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำยาตัวนี้แทนฟอร์มาลีนแล้วค่ะ
1: อาจารย์มีการศึกษาวิจัยตรงนี้ไหมครับ

0: แช่แล้วปุ๊บใช่ไหมคะเราจะเอาไปผ่านบล็อกฟอร์มาลีนเราจะตัดอ
1: ออ
0: ก
1: ๋อ
0: มา
1: โอเคใช่
0: เป็นแผ่นบางๆเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: แต่
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: เกิดว่าเป็นออร์แกนใหญ่ๆเช่นกระเพาะลำไส้ของรูมิแนนนะคะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอันนั้นน่ะคือเรามักจะสัก1 เดือนเราอาจจะเปลี่ยนทีนึง
1: อ๋อ
0: พอเราเห็นว
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: สีของน้ํายาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ามันไปละลายเอาพวกแฟตพวกไขมันพวกเลือดจากหลอดเลือดเล็กๆที่ยังเหลืออยู่อะค่ะมาเจือจางกับน้ํายานะคะ
1: ค
0: เ
1: ร
0: พร
1: ั
0: า
1: บ
0: ะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนจะดีกว่าแต่
1: ครับ
0: ก็มีการวิจัยเหมือนกันค่ะว่าเราใช้บางออร์แกนนะคะเราแช่ในน้ํายาเนี้ยไว้สักพักหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวออร์แกนนั้นอะขึ้นมาไม่ได้แช่อยู่ในน้ำยาอีกแล้วนะค
1: อ
0: ะ
1: ๋อค
0: ก
1: รั
0: ็
1: บ
0: ยังคงสภาพอยู่ดีค่ะแต่ขึ้นอยู่กับออร์แกนด้วยนะคะอันนี้ขอแอบบอกนิดนึงว่าถ้
1: ค
0: าร
1: ั
0: ม
1: บ
0: ันเป็นออร์แกนที่เป็นออร์แกนภายในช่องอกนะคะเช่นปอดนะคะหัวใจนะคะพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องนะคะพวกนี้จะมีเอนไซม์ค่อนข้างเยอะนะคะ
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำยานิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเรามีอวัยวะที่เราไม่ได้แช่อยู่ในน้ํายานะคะเราก็เก็บไว้แล้วประมาณสัก1-2 ปีนะคะยังคงสภาพทุกอย่างดีเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับอย่างพวกฟอร์มาลินที่อาจารย์เก็บตัวอย่างสเปซิเมนไว้นานๆนี้เราเก็บตลอดเลยหรือว่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายฟอร์มาลินด้วยครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วควรจะต้องเปลี่ยนนะคะแต่
1: อ๋อ
0: ว่าโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเลยค่ะพี่แจ๊ค
1: ครับ
0: ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแบบนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คือสีออร์แกนก็จะยิ่งคล้ำเพราะว่าบางทีเขาไปละลายเลือด
1: อ๋อครับ
0: เล็กๆหรือว่าที่อยู่ในออร์แกนนะคะออกมาด้วยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ำยาCUCF ตัวนี้เนี่ยนะเพราะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะช่วยในการลดมลภาวะแล้วก็ทำให้คงสภาพของเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างดีทีเดียวนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับก็อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรเกี่ยวกับน้ำยาตัวนี้นะครับในแง่ของการพัฒนานะครับงานวิจัยเนี่ยนับว่าเป็นนวัตกรรมของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ามีประโยชน์ยังไงต่อวงการวิชาชีพสัตวแพทย์ครับ
0: ค่ะก็ขอฝากตัวน้ำยา CU ซีโร่ฟอร์มาลีนด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพเอาไว้ก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแต่การที่เราจะตอนนี้เนี่ยพอเราพัฒนาน้ำยานี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกว่าถ้าเราเลือกสุขภาพเราก็จะไม่ได้ความเราก็จะไม่ได้การศึกษาที่ดีเช่นคงสภาพเนื้อเยื่อไม่ได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วเราสามารถทําทั้ง2 อย่างได้พร้อมๆกันนะคะคือเราสามารถที่จะมีความปลอดภัยในการเรียนรู้รวมถึงเราสามารถมีความยั่งยืนทางการศึกษาได้ทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่สามารถไปด้วยกันได้นะคะก็ถ้าทางท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะสนใจที่จะนำนวัตกรรมนี้เนี่ยไปใช้ในการศึกษาในการทดลองแม้ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายหรือแม้กระทั่งโรงเรียนประถมใดๆก็ตามนะคะถ้ามีความสนใจที่ต้องการใช้นะคะสามารถติดต่อมาที่ภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลาค่ะเรายินดีที่จะเอื้อเฟื้อแล้วก็เผยแพร่นวัตกรรมนี้นะคะให้ทุกคนใช้เราอยากให้ทุกคนลดการใช้ฟอร์มาลีนลงคือถึงแม้เราจะไม่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่การที่เรากำจัดฟอร์มาลีนเนี่ยทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมันจะเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็จะกลับมาที่สุขภาพของตัวเราต่อไปอีกในอนาคตเช่นกันค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สยามนศรีสุวัฒนาสกุลนะครับที่ท่านได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของนวัตกรรมน้ำยา CUCF ตัวนี้นะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง curadio.jula.ac.th นะครับอย่าลืมนะครับถ้าต้องการติดชมรายการหรือว่าต้องการซักถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับที่022183975-77นะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สยามนศรีสุวัฒนาสกุลและผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงคงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียว

0: ันนี
1: ้ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 น.รายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
3: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
4: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
2: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา8:30 น.ถึง8:55 น.

เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา

0: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ้งฉางฟางข้าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะพบกับดิฉันวริพันธ์เจมบัญญารัตน์จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่อง FTA กับสินค้าเกษตรไทยนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยจะได้คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินนะคะคำว่า FTA นะคะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่แน่ใจไม่เข้าใจในความหมายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณภูวิวรรณนะคะเจริญนักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการพิเศษนะคะและคุณพนาทิพย์นะคะเลิศประเสริฐกุลนะคะนักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการนะคะของสำนักเศรษฐกิจการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมาพูดคุยกับเรามาให้ความหมายแล้วก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังนะคะเข้าใจ FTA มากขึ้นนะคะว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับสินค้าเกษตรของไทยค่ะเรียนเชิญคุณภูวิวรรณนะคะก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคำถามที่จะต้องถามเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เลยในเรื่องของ FTA คืออะไรเราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะอย่างอาจารย์สอนหนังสือก็อ้างอิงถึง FTA แต่ว่าบางทีก็เรียกว่าไม่ค่อยได้รู้มากนักนะคะว่า FTA คืออะไรแถมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับในเรื่องของกองทุน FTA ด้วยนะคะเรียนเชิญก่อนเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับภูวิวัฒน์เจริญนะครับเศรษฐกรชำนาญการพิเศษนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับในประเด็นของ FTA นะครับ FTA คืออะไรนะครับFTA ก็คือ Free Trade Area นะครับคือเขตการค้าเสรีนะครับคือการทำความตกลงกันระหว่างประเทศนะครับอาจจะเป็น2ประเทศหรือเป็นกลุ่มประเทศก็ได้นะครับอันนี้สรุปประมาณนี้แล้วก็ในแนวทางการปฏิบัตินะครับสำหรับคนที่เข้าร่วม FTA นะครับก็จะมีการจดทะเบียนคู่สัญญา

0: เป็นคู่สัญญากันระหว่างประเทศหรือระหว่างกลุ่มประเทศเกี่ยวกับการยกเลิกภาษีนะครับหรือลดภาษีนำเข้านะครับให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแล้วก็แรงงานนะครับอย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้น้องๆเบนมีอะไรจะเสริมไหม
1: ครับผมพนาทิตย์เลิศประเสริฐกุลนะครับเศรษฐกรชำนาญการนะครับสำหรับในส่วนของ FTA เนี่ยนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยนับว่าเรามีความสำคัญมากนะครับในเรื่องของกระแสของการค้าเสรีนะครับที่นอกจากตามที่คุณภูวิวัฒน์ได้กล่าวไปก็คือเรื่องของการยกเว้นข้อกีดกันทางการค้าต่างๆนะครับทั้งที่เป็นภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีเนี่ยคืออย่างเศรษฐกิจของประเทศไทยครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเราอ่ะมีการพึ่งพาภาคการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก70%ได้ก็คือหมายความว่าในบรรดาเงิน100 บาทเนี่ยเราได้เงินจากการส่งออกสินค้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70 บาทนะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับโลกนะครับในปี2567นะครับก็จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 21.45 ล้านล้านบาทนะครับเราส่งออกได้ประมาณ 10.55ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็นำเข้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 10.90 ล้านบาทซึ่งก็มองว่าเราอาจจะขาดดุลประมาณเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะครับในเรื่องของการค้าต่างๆเนี่ยก็พบว่าตลาดที่เราส่งออกไปหลักๆก็จะมีกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมสำหรับด้านการค้าครับ
0: ครับแล้วก็จริงๆนะปัจจุบันนี้เราก็จะมี FTA ทั้งหมด17ฉบับนะครับ24ประเทศคู่ค้านะครับอันนี้ข้อมูลล่าสุดก็คือปีนี้เลยนะครับโดยเราก็จะมีในลักษณะของกรอบการค้าภายใต้กลุ่มอาเซียนนะครับเช่นอาเซียนไชน่าอาเซียนเจแปนอาเซียนเกาหลีอาเซียนอินเดียนะครับหรือว่าจะเป็นข้อตกลงทวิภาคีคือรายประเทศนะครับเช่นไทยกับญี่ปุ่นนะครับไทยอินเดียไทยเปรูไทยนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นข้อตกลงนะครับที่เพิ่งมีผลเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นอาเซบนะครับไทยศรีลังกาไทยอัฟตาครับนี้สรุปเบื้องต้นประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแล้วส่วนใหญ่สินค้าที่ไปค้าขายคือจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเพิ่งเปิดFTA เนาะก็จะมีสินค้าเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะเราเป็นคู่ค้ากับออสเตรเลียเยอะมากนะคะเท่าที่เห็นทีนี้สินค้าที่ทำความตกลงกันใหม่ๆ24ฉบับเอ้ย17ฉบับเนี่ยค่ะเป็นสินค้าเพิ่มเติมมีสินค้าประเภทอะไรบ้างนะคะ
1: ครับถ้าสำหรับขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ดั้งเดิมเนี่ยที่เราทำกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อะไรเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิดเสรีในเรื่องของสินค้าปศุสัตว์นะครับในเรื่องของโคเนื้อโคนมนะครับซึ่งเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะครับเราก็มีการลดภาษีนะครับจนเหลือ0%นะครับในบรรสินค้ากลุ่มปศุสัตว์นะครับทั้งโคเนื้อโคนมนะครับก็ผลกระทบก็คือในแง่ของการที่มีสินค้าจากเนื้อโคนะครับจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์เนี่ยเข้ามาตีตลาดในบ้านเรามากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบกับตัวเกษตรกรในบ้านเราสําหรับคนที่เลี้ยงโคนะครับก็อาจจะมีคู่แข่งขันเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนคําถามที่ท่านอาจารย์ปริพัฒน์นะครับได้สอบถามในเรื่องของสินค้าเกษตรใหม่ๆนะครับที่ตามความตกลงเนี่ยก็จะมีอย่างพวกอาหารอย่างหลักๆเลยนะครับก็เป็นข้าวนะครับข้าวมีทุเรียนนะครับมียางผลิตภัณฑ์จากยางนะครับมีไก่ปรุงแต่งนะครับถั่วเหลืองกากน้ำมันถั่วเหลืองข้าวสาลีนะครับแล้วก็พวกอาหารปรุงแต่งต่างๆครับประมาณนี้ครับ
2: อืมค่ะแล้วทีนี้ขอถามนิดนึงมันก็มีข้อดีคือเราส่งออกไปได้เยอะเพราะว่าไม่มีภาษีถูกไหมคะแต่ทีนี้มันก็มีข้อเสียอย่างเมื่อกี้คุณพนาทิพย์เล่าให้เราฟังอะนะคะว่าเอ๊ะมันเราก็ค้าขายคนเกษตรกรในบ้านเราที่เราเห็นข่าวกันเยอะแยะว่ามันก็มีคู่แข่งทางการค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเราเปิดการค้าเสรีขึ้นมาจริงๆอะค่ะเกษตรกรบ้านเราหรือว่าผู้ผลิตบ้านเราเนี่ยเขามีข้อเสียข้อจำกัดยังไงนะคะ

0: เราหวังว่าของเราจะออกไปขายได้บ้างนะคะแต่พอเอาจริงๆแล้วเอ๊ะของเขาทะลักเข้ามาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ในกรณีที่เป็นสินค้าที่ประเทศคู่ค้าของเรานะครับมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเราเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบที่เราจะต้องเจอชัดเจนที่สุดนะครับจะเป็นข้อตกลงระหว่างไทยออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ชัดเจนมากก็คือเกี่ยวกับโคเนื้อใช่ไหมครับโคเนื้อซึ่งตอนนี้ก็จะทะลักเข้ามาค่อนข้างเยอะส่งผลต่อเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราไปในห้างเขาเรียกอะไรนะครับที่เป็นห้างแบบขนาดใหญ่นะครับสำหรับซื้อพวกโมเดิร์นเทรดเนี้ยนะครับเข้าไปแล้วก็จะมีราคาที่เป็นสินค้าเนื้อโคนะครับของไทยแล้วก็อันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียใช่ไหมครับราคาห่างกันนิดนึงของเขาแพงกว่านิดนึงแต่ความรู้สึกของผู้บริโภคก็จะมองว่าต่างประเทศน่าจะคุณภาพดีกว่าทั้งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันมากนะครับอย่างปัจจุบันเราก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงโคให้ได้คุณภาพอยู่แล้วนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยครับความรู้สึกครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทำไมต้องมีกองทุน FTA ชื่อเต็มๆเราคือกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนะครับเราเรียกสั้นๆว่ากองทุน FTA ก็จะเป็นในฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะเป็นที่มาของทำไมต้องมีกองทุนนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วล่ะเราเห็นย้อนไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับประมาณปี2547ใช่ไหมครับเราเห็นละว่ามันจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมันจะต้องมีการค้าขายมันจะต้องมีข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยการมีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาให้เกษตรกรได้มีระยะเวลาในการปรับตัวนะครับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนี้ง่ายๆแล้วกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ครับผม
0: ก็แสดงว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วถูกไหมคะถูกต้องไหมคะเพราะจริงๆอาจารย์เวลาไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยไปดูเราก็จะเห็นผลไม้จากออสเตรเลียราคาแบบราคาถูกมากเมื่อเทียบกับผลไม้ของบ้านเราอะนะคะซึ่งก็ดูว่ามันเป็นช่องว่างระหว่างเกษตรกรที่สินค้าที่เรานําเข้าแต่เอ๊ะพอเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ไม่ค่อยเห็นสินค้าของเราที่ไปวางอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาแล้วมีราคาที่สูงแล้วก็เป็นการยอมรับของประเทศนั้นๆน่ะนะคะก็เลยนำมาซึ่งเรามีข้อได้เปรียบคือเราได้เงินเพิ่มแต่พอเราก็มีข้อเสียเปรียบในด้านของถ้าเรามองในด้านของเกษตรกรนะคะทีนี้คุณภูวิวัฒน์เนี่ยบอกเราเล่าให้เราฟังว่าเรามีกองทุน FTA คราวนี้เราก็เลยมีความน่าสนใจว่ากองทุน FTA เนี่ยมันเรียกว่าช่วยเหลืออย่างไรเริ่มต้นอย่างไรจริงๆแล้วน่าจะมีมาตั้งแต่ปี2547ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับก็กองทุน FTA นะครับก็มีมตินะครับจากคณะรัฐมนตรีนะครับจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมานะครับวันที่20กรกฎาคม2547นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเป็นฝ่ายเลขาสำหรับกองทุนนี้นะครับหน้าที่หลักของเราก็คือเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนเกษตรกรนะครับเพื่อปรับตัวนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงการเยียวยาด้วยนะครับเพื่อลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพนะครับหรือถ้าในกรณีที่มั่นใจแล้วล่ะว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยสู้เขาไม่ได้แล้วล่ะเปิดเสรีก็แล้วก็มีช่องทางให้นะครับในการปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าหรือปศุสัตว์ที่มีอนาคตมากกว่าตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะให้ได้นะครับกองทุนนี้ต่ออายุละในครั้งที่2นะครับคือมันมีอายุประมาณ20ปีในการจัดตั้งแล้วก็ต่ออายุครั้งที่2เมื่อวันที่16กรกฎาคม2567นะครับด้วยมติครม.เหมือนกันนะครับแล้วก็ขยายไปอีก20ปีเราจะอยู่ถึงปี2587คือตอนนี้นะครับก็ทางเราก็ต้องทบทวนเหมือนกันว่ามันจำเป็นถึงขั้นว่าเราจะต้องมีพ.ร.บ.ของกองทุนเองไหมก็คืออยู่กันไปยาวๆเลยประมาณเนี้ยหรือเราปฏิบัติหน้าที่อีก20ปีแล้วก็เราสามารถแข่งขันได้ละปรับตัวได้ละอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางกองทุนที่จะต้องทบทวนหรือว่าพิจารณา

0: ่
1: แล้วกองทุนนี้ทำอย่างไรบ้างสนับสนุนเกษตรกรยังไงเพราะดู20 ปีถ้าพูดไปแล้ว20 ปีนี้ยาวมากนะคะเพราะแล้วก็เพิ่งต่อเมื่อปีที่แล้วพูดไปแล้วเมื่อ2 ปีที่แล้วแอคทีฟจริงๆก็คงปีที่แล้วนะคะ20 ปีนี้TA หรือว่าสินค้าต่างๆผู้บริโภคก็มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามีการช่วยเหลือยังไงหรือว่าทำเป็นสเต็ปหรือว่าระยะยาวต่อเนื่องอะค่ะ
0: ครับก็ขออนุญาตเล่าตั้งแต่ชื่อกองทุนก่อนนะครับซึ่งเดิมที่เรารู้จักเนี่ยจะเป็นชื่อกองทุน FTA ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นชื่อที่เราเรียกกันเล่นๆนะครับแต่จริงๆมันจะมีชื่อที่เป็นทางการก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับชื่อว่ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับอันนี้ชื่อก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับซึ่งตามที่คุณภูวิวัฒน์ได้บอกกล่าวไปแล้วนะครับว่าตั้งมาตั้งแต่ปี2547นะครับก็เป็นระยะเวลากว่า20ปีทางกองทุนเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนไปแล้วประมาณ35โครงการครับอยู่ที่จำนวนเงินอยู่ประมาณ1,200ล้านบาทในสินค้าหลากหลายชนิดครับเช่นก็มีข้าวนะครับมีกาแฟนะครับมีโคเนื้อโคนมนะครับมะพร้าวปาล์มน้ำมันนะครับกระเทียมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็พริกไทยนะครับถั่วเหลืองนะครับต่างๆซึ่งก็เท่าที่ดูรวมถึงสุกรด้วยนะครับก็จะมีจะเห็นได้ว่ามีทั้งภาคพืชแล้วก็ปศุสัตว์นะครับซึ่งการช่วยเหลือของกองทุนใน FTA นะครับเราจะแบ่งเงินออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกก็คือเป็นเงินที่เรียกว่าเงินจ่ายขาดก็คือเป็นเงินให้เปล่าครับก็คือเกษตรกรให้ไปแล้วก็ไม่ต้องคืนนะครับซึ่งเงินจ่ายขาดเนี่ยเราจะให้ในกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็กิจกรรมแรกก็จะเป็นเรื่องของการทดลองนะครับทำแปลงสาธิตหรือว่าเป็นโครงการนําร่องไพลอตโปรเจกต์ต่างๆนะครับกิจกรรมที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการทํางานวิจัยนะครับแต่ต้องเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถนําไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับกิจกรรมที่3ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการจูงใจให้เกิดการผลิตหรือว่าเปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อไปสู่อาชีพที่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับกิจกรรมที่4ก็จะเป็นเรื่องของเทรนนิ่งครับการฝึกอบรมหรือว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับกิจกรรมที่5ก็จะเป็นในเรื่องของการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้นะครับให้กับธนาคารของภาครัฐเช่นเราจะมีอยู่โครงการที่ชดเชยเงินของธ.ก.ส.นะครับซึ่งเราให้เกษตรกรเนี่ยกู้ยืมเงินจากธ.ก.ส.แล้วเกษตรกรเขาก็จะชำระเป็นเงินต้นแต่ทางกองทุนเราจะสนับสนุนในเรื่องของดอกเบี้ยครับแล้วก็กิจกรรมอีกอันก็คือเรื่องของค่าบริหารจัดการโครงการครับอยู่ที่ประมาณ3%นะครับส่วนเงินประเภทที่2เนี่ยจะเป็นเงินที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนก็คือเป็นเงินที่ให้กู้ยืมนะครับก็คือให้แล้วก็ต้องคืนนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นในลักษณะของการเอาไปลงทุนต่างๆนะครับเช่นจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโรงเรือนนะครับหรือว่าซื้อโคแม่พันธุ์นะครับนำมาเพาะเลี้ยงนะครับรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ก่อนครับ
2: ครับก็สรุปก็คือเงินให้เปล่าเงินจ่ายขาดนะก็เป็นงานวิจัยนะครับเชิงประยุกต์ได้นะครับการอบรมนะครับศึกษาดูงานภายในประเทศสามารถทําได้โครงการต้นแบบนําร่องเป็นโครงการที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนแล้วเราทําอันนี้ได้อันนี้เป็นเงินจ่ายขาดนะครับแล้วก็ส่วนเงินยืมก็ต้องคืนก็จะเป็นในลักษณะของปัจจัยการผลิตนะครับโรงเรือนเครื่องจักรเนี่ยครับเราไม่มีดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ย0%ครับก็จะมีแค่2ลักษณะของเงินนะครับรายละเอียดก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์เราได้นะครับค่อนข้างจะบอกรายละเอียดครบนะครับ
1: ค่ะแล้วเมื่อ20 ปีที่ผ่านมาที่ทำมานะคะมีอะไรที่อยากจะให้ยกตัวอย่างก่อนที่จะไปถึงว่าเอ๊ะในอีก20 ปีหน้าเราจะทำอะไรแล้วก็ใครที่จะเข้าร่วมได้แต่เมื่อ20 ปีที่ผ่านมาค่ะมีโครงการอะไรที่เรียกว่าแบบเพิ่มศักยภาพให้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เกษตรกรได้รับประโยชน์จริงๆแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่จะมาเรียกว่าร่วมโครงการนี้ที่เมื่อกี้กล่าวไว้35โครงการเนี่ยเนาะมีอันไหนที่แบบเรียกว่าเป็นชิ้นโบแดงหรือว่าเป็นชิ้นที่เกษตรกรแบบมีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะ
2: ครับอันนี้เดี๋ยวขอยกเป็นโครงการของกาแฟแล้วกันนะครับ

0: กาแฟอันนี้พอจะทราบเกี่ยวกับกาแฟเขาทะลุหรือเปล่าครับ
1: เคยได้ย
0: กา
1: ิ
0: แฟ
1: นนะคะ
0: แบรนด์กาแฟเขาทะลุนะครับก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเล็กๆซึ่งทางกองทุนให้การสนับสนุนนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีสินค้าที่น่าจะเป็นรอบนอกนะครับก็น่าจะรู้จักรสชาติค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับถูกปากคนที่แบบอาจจะต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราสนับสนุนเดิมทีโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกร4กลุ่มนะครับเป็นแล้วก็พอก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถทำได้ดีนะครับแล้วก็ชำระหนี้เราหมดนะครับแล้วเขาก็มีโปรเจกต์นำเสนอมาในเฟส2นะครับก็คือของกลุ่มเขาทะลุเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ให้การสนับสนุนไปซึ่งเขาก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับอาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็คือเพิ่มขีดความสามารถเขาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีโปรเจกต์อาจจะมีโครงการที่3ที่เขาอาจจะยื่นมาอีกนะครับอันนี้เป็นด้านกาแฟอันนี้คุณพนาทิตย์มี
2: ครับก็ขออนุญาตเสริมคุณภูวิวัฒน์ในเรื่องของกลุ่มเขาทะลุเนี่ยนะครับซึ่งทั้งกลุ่มเขาทะลุเนี่ยเขาได้เราได้เป็นการมีการปล่อยกู้นะครับให้กับทางกลุ่มเขาทะลุเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก22 ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเงินจ่ายขาดนะครับที่ว่าแบบให้แล้วไม่ต้องคืนนะครับอยู่ที่ประมาณ2.5 ล้านบาทนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับในการที่จะนำมาปลูกต้นกาแฟนะครับรวมถึงการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะครับซึ่งโครงการนี้หลักๆเลยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมี3 หน่วยงานนะครับก็มีกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็กรมส่งเสริมสหกรณ์ครับแล้วก็เงินอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นเงินยืมนะครับปลอดดอกเบี้ยก็จะให้เงินในการมาซื้อวัตถุดิบนะครับกาแฟดิบนะครับแล้วก็จัดหาอุปกรณ์เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติตามที่เราเคยเห็นนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์เขาทะลุของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเขาจะทําการผลิตในรูปของทรีนวันนะครับถ้าทางอาจารย์เคยชิมนะครับก็จะมีหลายรสนะครับก็ผลิตภัณฑ์เขาก็ค่อนข้างจะหลากหลายครับล่าสุดที่ผมไปชุมพรเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะออกแบบเป็นกาแฟแบล็คคอฟฟี่ครับแบบกาแฟดําเพราะว่าเคยคอมเมนต์เข้าไปเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคํานึงถึงเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเดิมเนี่ยกาแฟทีนวันเขาสัดส่วนน้ําตาลจะค่อนข้างเยอะครับ35%บางคนกินมากก็อาจจะเป็นเบาหวานใช่ไหมครับก็ผมก็เลยเคยไปคอมเมนต์ว่าบางคนอาจจะให้เขาเพิ่มก็เรียกอะไรโปรดักต์ให้มันเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเขาก็เลยออกมาเป็นกาแฟแบบแบล็คคอฟฟี่เพื่อสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําตาลนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วเขายังจะขอในเฟสสามอีกไหมคะในเขาเรียกว่าอะไรนะ FTA ในรอบที่เขาที่ต่อสัญญาอีก20 ปีข้างหน้านะคะ
2: ครับเท่าที่เคยลงพื้นที่ไปนะครับเขาก็ทางประธานกลุ่มอะครับก็เขามีความสนใจที่จะอยากจะขยายเป็นเฟส2เพราะว่ากลุ่มนี้ต้องขอชื่นชมเลยว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าชั้นดีของกองทุนครับเพราะว่าเขาสามารถคืนเงินได้ตามระยะเวลาแล้วก็ตามเป้าหมายแบบไม่มีบิดพริ้วเลยไม่มีแบบผิดระยะเวลาครับเป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะครับก็ตอนนี้เขาก็คืนเงินไปหมดแล้วนะครับน่าจะตั้งแต่ประมาณต้นปี2568ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะแบบนี้นี่มีหน่วยงานเอกชนมาร่วมด้วยไหมคะหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ช่วยอย่างเดียวเพราะส่วนใหญ่ที่เท่าที่เห็นเนาะลงพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยบางทีเกษตรกรก็ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยอาจารย์ลงพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหามากเลยในเรื่องของความต่อเนื่องเอ๊ะเราไม่มีงบประมาณแล้วเราไม่มีทุนแล้วแต่พอให้ส่วนหนึ่งของเกษตรกรแล้วเขาก็ไม่ได้อยากสานต่อทีนี้อันนี้นี่ภาครัฐใน3 หน่วยงานรวมถึงสสก.ด้วยนะคะเข้าไปตลอดต่อเนื่องหรือว่าเขามีเอกชนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตด้วยนะคะ
0: ครับสำหรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทางกองทุนนะครับเราก็เปิดกว้างนะครับให้ทั้งเกษตรกรนะครับที่เขารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอ

0: โครงการนะครับผ่านหน่วยงานของรัฐนะครับพร้อมทั้งเอกชนด้วยนะครับเราเปิดกว้างรับหมดนะครับแต่ว่าในเอกชนก็ต้องมีกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลักด้วยนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่าความต่อเนื่องใช่ไหมครับความต่อเนื่องถ้าเป็นในลักษณะของระหว่างที่ดำเนินโครงการอยู่นะครับอย่างเกษตรกรที่ได้รับการดูแลนะครับจากกรมวิชาการนะครับสมมุติเป็นกรมวิชาการได้รับการดูแลจากกรมวิชาการซึ่งระยะเวลาโครงการนะครับคือ7ปี7ปีนี่ก็จะมีทั้งเงินจ่ายขาดแล้วก็เงินยืมนะครับและอย่างภายในระยะเวลาดังกล่าวนะครับทางกรมวิชาการเขาก็จะมีการรายงานการดําเนินงานของโครงการนะครับทุกๆไตรมาสทุกๆ3เดือนให้ทางสสก.ทราบนะครับรวมถึงทางหน่วยงานเราเองนะครับก็จะมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคนะครับเข้าไปติดตามนะครับอันนี้คือระหว่างที่ดําเนินโครงการอยู่นะครับอันนี้ทางอาจารย์พูดถึงว่าแล้วถ้าเสร็จสิ้นโครงการไหมครับหรือว่ายังไงฮะ
1: ได้อะเสร็จสิ้นโครงการแล้วเอ๊ะเขาจะไปต่อยังไงเขาจะชุมชนเขายังจะอยู่ต่อเนื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดู
0: ครับสำหรับโครงการที่ผ่านมานะครับก็จะมีโครงการที่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ยังมีการดำเนินการอยู่มีนะครับอย่างน่าจะเกี่ยวข้องกับทางสหกรณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเป็นโครงการของทางมหาลัยเชียงใหม่ที่เขาจะคัดเลือกสายพันธุ์หมายถึงคัดเลือกเพศนะครับของโคนมนะครับเขาจะคัดเลือกเป็นเพศเมียเป็นหลักเนี่ยครับซึ่งเราก็ให้เงินสนับสนุนไปเป็นงานวิจัยนะครับของ2สหกรณ์ณปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มันก็เป็นเหตุผลที่จําในการที่จะอนุมัติเพราะว่าเราก็เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมามันก็จะมีโครงการที่พอจบไปแล้วก็ไม่ได้สานต่อซึ่ง
1: ใช่
0: เราก็ถือว่าเราลงทุนไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ที่จะคุ้มค่ามากนักอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งเราก็ได้รับตัวอย่างแล้วก็ทราบมาแล้วว่าเงินกองทุน FTA เนี่ยมีมา20ปีแล้วเราก็จะต่อไปอีก20ปีข้างหน้านะคะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวว่าเอ๊ะ20ปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใครบ้างที่จะมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะแต่สำหรับเทปวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าในอีก20ปีเนี่ยเอ๊ะจะมีแผนยังไง FTA และใครบ้างเกษตรกรคนไหนรายไหนกลุ่มไหนที่สามารถที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวริภาเจมัญญารัตน์นะคะต้องขอขอบคุณคุณภูมิวัฒน์เจริญนะคะและคุณพนาทิพย์นะคะเลิศประเสริฐกุลนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของ FTA กับสินค้าเกษตรไทยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะติดตามความรู้นะคะติดตามในเรื่องของ FTA กองทุน FTA ว่าจะมีประโยชน์อย่างไรกับเกษตรกรแล้วก็ความต่อเนื่องในอีก20ปีข้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟางข้าวนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับดิฉันได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะเวลา9:30 นถึง10:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา9:30 น.
3: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร16:30 น.ถึง17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
4: คำพ่อสอนจะต้องขอถือโอกาสนี้มีข้อสังเกตว่าทั่วโลกเราเปิดวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามเราก็จะเห็นทุกวันว่าเขามีการฆ่ากันเขามีการทำลายกันไม่มีวันที่เว้น ที่จะ

ไม่มีความเดือดร้อนอย่างรุนแรงมิใช่ภัยธรรมชาติเท่านั้นเองแต่ภัยจากสงครามภัยจากความเบียดเบียนกันทุกวันไม่มีเว้นแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังคงสงบตามสมควรขอให้ทุกคนช่วยกันอย่าเบียดเบียนกันก็จะทำให้เรายังคงรักษาความสงบได้จะเรียกว่าตามอัตภาพของเราคือประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณศาลาดุสิตาลัยวันจันทร์ที่22เมษายน2539

ร่วมสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง LINE @จุฬาเรดิโอช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด101.5

0: รู้ดูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 น. ถึง 10:30 น.ครับวันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับใหม่ที่เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของเรานะครับชื่อนวัตกรรมว่าสเปรย์หนูเพ่นนะครับซึ่งหลายคนท่านผู้ฟังอาจจะอยากจะรู้แล้วว่าเอ้ยทำไมถึงชื่อนี้แล้วมันคือสเปรย์อะไรนะครับทีนี้เรามาอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชากิตติคุณธรรมนะครับจากภาควิชาเคมีนะครับจริงๆคือเป็นผู้วิจัยแล้วก็เป็นตอนนี้คือเป็นเจ้าของนวัตกรรมตอนนี้นะครับก็สวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: ครับนี่ผมพอดีที่คณะได้ข่าวว่าหนึ่งคืออาจารย์ได้ไปเปิดตัวนวัตกรรมตรงนี้ในงานของมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569ที่จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่เซ็นทรัลลาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วประมาณ
2: ใช่ไหมครับสองสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับ
1: ครับไงผมอยากให้อาจารย์ลองเล่าถึงที่มาที่ไปของนวัตกรรมตัวนี
2: ้
1: นะครับว่าสเปรย์หนูเพ่นเราอาจจะรู้แล้วอาจจะคือถ้าชื่อ
2: มันก็บอกแล้ว
1: คือบอกแล้วว่าเอ้ยอาจจะทำให้หนูมันเพ่นไปหนีไปทำไงอาจารย์ให้อยากให้อาจารย์เล่ารายละเอียด
2: ก็คืออยากจะขอออกตัวก่อนว่าจริงๆแล้วอะเนาะว่านวัตกรรมเนี้ยมันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวมันมาจากทีมSRU จากภาควิชาเคม

0: มีครับก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเราอ่ะมีองค์ความรู้ว่าไอ้ตัวสารที่อยู่ในสารสกัดในพริกเนี่ยมันสามารถใช้ไล่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้นะครับก็คือมันเริ่มมาจากกระรอกเนาะเพราะว่าพวกชาวสวนทุเรียนอย่างเงี้ยลูกละ 4-500 ใช่ไหมครับบางทีกระรอกมันก็เข้าไปทำลายลูกทุเรียนเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นลูกอ่อนอยู่แต่ว่าจะลูกอ่อนลูกแก่จริงๆแล้วพอมันโตขึ้นมามันก็จะลูกละ 3-400 ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือเกษตรกรเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้จริงๆเนาะเราก็พยายามหาโซลูชันเพื่อที่จะใช้ในการไล่กระรอกเนาะบางทีช่วงทุเรียนออกเนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญเนาะเราไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดปีซึ่งก็พบว่าฉีดลงทีนึงเนี่ยมันอยู่ได้เดือนหนึ่งถึง3เดือนก็คือไม่ต้องฉีดบ่อย
1: ๆครับ
0: แล้วก็คือเนาะมันก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรถึงว่าเกษตรกรจะต้องลงทุนเพิ่มนิดหน่อยเนาะกับสารตัวนี้ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะไม่ใช่ไม่ได้จะมีสารตกค้างหรืออะไรประมาณนี้เสร็จแล้วคราวนี้ก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือเจอปัญหาหนูเหมือนกันหนูแทะสายไฟหนูแทะท่อต่างๆใช่ไหมครับเราในเมืองอ่ะสายไฟรถบางทีถ้าซ่อมทีก็เป็นหมื่นใช่ไหม
1: บางทีมันจะเข้าไปอยู่ในรถ
0: อ๋อมันเข้าไปแทะสายไฟคือจริงๆมันไม่ได้กินแต่ว่ามันไปแทะเล่นของมันนะ
1: ครับ
0: ก็คือจริงๆมันก็มีนวัตกรรมที่คล้ายๆกันเช่นเอาสารเนี่ยสกัดจากพริกเนี่ยไปเคลือบในเทปพันสายไฟซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาทางด้านการเข้าถึงเนาะเพราะว่าถ้าเราทำในรูปแบบอื่นที่มันใช้ง่ายกว่ามันก็จะเข้าถึงซอกเล็กซอกน้อยหรืออะไรที่หนูเข้าถึงแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงนะครับอีกอันนึงก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการควบคุมปริมาณของหนูใช่ไหมยาเบื่อหนูไล่หนูต่างๆใช่ไหมครับบางอันก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแต่ว่าตัวที่เวิร์กก็คือยาเบื่อหนูแต่เนื่องจากเราก็คนส่วนมากเนาะก็ไม่ได้คนไทยไม่ได้อยากจะฆ่าสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับสัตว์พวกนั้นด้วยในเวลาเดียวกันก็คือมันก็เลยเป็นโซลูชันที่ว่าเราอยากจะควบคุมหนูไม่ให้เข้ามาในบริเวณที่เราไม่อยากให้มันเข้ามาแต่ในเวลาเดียวกันก็คือไม่ได้ฆ่ามันเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนูเพ่นอย่างเดียวเนาะมันก็มีรอกเพ่นด้วยก็คือแบบเอาไว้ไล่กระรอกแต่ว่ามันก็จะมีสารเขาเรียกว่าอะไรตัวที่เป็น active ingredient อ่ะตัวเดียวกันก็คือเป็นสารสกัดจากพริกนะแล้วก็จะมี formulation ที่ต่างกันบ้างเพื่อให้มันเหมาะกับสภาพภูมิอากาศต่างๆอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับก็คือมันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยเนาะสารสกัดตัวนี้เนี่ยมันสารสกัดพริกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ชอบอยู่ในน้ำก็คือมันจะละลายได้ในน้ำมันพวกน้ำมันพริกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายที่ถูกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเราก็อยากจะทำให้มันเป็นในเชิงนวัตกรรมว่าทำยังไงที่เราจะเอามาฉีดเป็นสเปรย์ให้มันอยู่ในสารละลายที่ให้ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายได้เราก็ทำเป็นนวัตกรรมขึ้นมาเนาะใช้สารที่ในวิธีการสกัดสารตัวเนี้ยเพื่อให้ไอสารสกัดพริกเนี่ยมันสามารถอยู่ในน้ำได้ทีนี้เนี่ย เนื่องจาก อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันอาจจะอยู่ได้เดือนนึง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ต่างๆจริงๆเช่นถ้า เราไปฉีดในบริเวณที่มีใช้น้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยให้สารตัวเนี้ยหลังจากที่มันเราฉีดแล้วแห้งแล้วมันก็สามารถละลายไปกับน้ำได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมันเจอพวกสารลดแรงตึงผิวพวกที่อยู่ในน้ำยาล้างจานพวกผงซักฟอกครับก็คือมันก็จะมีความไม่แน่นอนอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็จริงๆมันก็จากปากผู้ใช้เนาะว่า อยู่ได้เดือนนึงถึง3เดือน

0: ซึ่งตอนนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นเนาะว่าอันนี้เราได้ไปประกวดที่วอชอซึ่งจริงๆอ่ะทุนวิจัยอันนี้ก็มาจากวอชอเหมือนกัน
1: ทุนมาจากวอชอ
0: ใช่ครับก็ตอนนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นที่เราจะให้คือจริงๆอ่ะมันได้ผล 1-3 เดือนแหละแต่ว่าอยากจะให้เห็นจริงๆเลยว่าโอเคในบริเวณที่มีหนูนะแล้วเราก็กล้องไปตั้งแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปฉีดไว้ในบริเวณที่เราสนใจเนี่ยแล้วก็ดูว่าหนูยังมาอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือกำลังทดสอบอยู
1: ่ครับซึ่งจริงตอนนี้คือเป็นอยู่ในระหว่างการทดสอบก
0: ันใช
1: ่แต่คือมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือจริง develop มาสักพักนึงแล้วก็คือ
0: ก็จะบอกว่าทดสอบเป็นเฟส2แล้วกัน
1: เฟส2
0: เฟส1ก็คือให้คนเราเอาลองไปใช้จริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคมีหนูอยู่บริเวณนี้จริงๆเนาะที่เราก็จะไปเลือกคนที่เขามีปัญหากับหนูจริงๆแล้วเขาก็ไปฉีดบริเวณนั้นแล้วหนูมันหายไปจริงๆครับ
1: ครับนี่ผมมีข้อสงสัยนึงคืออย่างสมมติว่าในเคสแรกที่อาจารย์บอกว่าไปฉีดที่ในส่วนทุเรียนก่อน
0: ครับ
1: นี้แสดงว่าตอนแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศถ้าสมมติฝนตกมันช้าออกไหมครับหรือว่า
0: อาจจะบอกว่ามันก็มีผลอย่างมากฝนตกมันก็ช้าแดดมันก็อาจจะทำให้สารตัวนี้เกิดออกซิเดชันหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้ครับก็คือแต่เราดูที่พอทำงานวิจัยแบบนี้เนาะมันก็ไม่เหมือนกับงานวิจัยในห้องแลบที่เราจะเอามาตรวจดูโครงสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าจะดูว่ากระรอกไม่มาจริงๆหรือเปล่า1-3 เดือนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้จะสำคัญกว่าเนาะมันจะไม่เหมือนงานวิจัยในห้องแลบอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องคำนึงถึงผลจากการนำไปใช้จริงในแอปพลิเคชันที่เราจะเอาไปใช้จริงๆครับเช่นอันนี้ก็คือกระรอกมันหายไปจริงๆครับ
1: ทีนี้ครับคือไอ้การใช้พริกเนี่ยในการที่จะไล่พวกเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือมันมีการใช้มานานแล้ว
0: คือจริงๆอะในด้านงานวิจัยอะมันมีมานานมากแล้วแล้วไม่ใช่แค่สัตว์ตัวเล็กๆอ๋อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1: ครับ
0: ช้างก็ตามอันนี้เราก็มีงานวิจัยอยู่ในไลน์เหมือนกันเป็นช้างเพ่นลอกเพ่นลิงเพ่นอะไรก็อยู่ในนี้เหมือนกันก็คือactive ingredient จะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่า formulation อาจจะต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆคราวนี้กลับมาถึงงานวิจัยก็คือก็จะมีคนใช้หนูก็มีแล้วจริงๆแล้วก็มีช้างแต่ว่ารูปแบบของการแอพพลายเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันก็จะมีในรูปของเทปพันสายไฟเนาะจริงๆกลุ่มเราก็จะมีเอาไว้ไปผสมกับสีทาบ้าน
1: สีทาบ้าน
0: กันหนูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีรูปแบบต่างๆกันนะครับถ้าจะพูดในเชิงนวัตกรรมแต่ว่าสารที่เป็น active ingredient ที่มาจากสารสกัดพริกเนี่ยก็คือจะเป็นชุดเดียวกันครับ
1: ทีนี้พริกอันนี้คือเราเพราะว่าพริกมันมีอยู่หลากหลายพันธุ์เนาะอ
0: ัน
1: นี้คือเรามี target ไหมว่ามันเป็นพันธุ์ไหนหรือว่าจริงๆคือสารพวกนี้มันก็คือพบได้จริงๆคือเกือบทุกชนิด
0: จริงๆอ่ะก็ไม่ทุกชนิดแล้วกันแต่ว่าพริกก็จะเป็นพริกที่ยิ่งเผ็ดก็จะยิ่งมีสารตัวนี้คือจริงๆแล้วอ่ะจะพูดถึงถ้าในเชิงลึกลงไปในแมคคานิซึมในกลไกของการทำงานของไอสารสกัดพริกเนี่ยก็คือมันจะไปจับกับรีเซพเตอร์ที่ชื่อว่า TRPV1 เนาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมันก็จะทำให้มีความรู้สึกระคายเคืองก็เหมือนคน
1: ลน
0: คนกินพริกเข้าไปก็รู้สึกเผ็ด
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันพวกสายเลี้ยงลูกนี่หน่อยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญชาตญาณเนาะที่สัญชาตญาณในการหลบเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายพอเวลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาสัมผัสหรือว่าหายใจเข้าไปเนี่ยเหมือนคนนะหายใจพอเวลามีผัดกะเพราเนาะก็จะจามอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าในเชิงที่เป็นสัมผัสก็จะรู้สึกแสบนิดหน่อย
1: ร้อนแสบ
0: แต่ว่ามันก็จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมเหมือนเราโดนพริกมันก็จะอยู่ได้สักประมาณหนึ่งฮะแล้วก็มันก็จะหายไปเองซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ย้อนกลับไปโจทย์แรกของเราก็คือเราต้องการไล่หนูไม่

0: อยากอยู่กับหนูแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากฆ่ามัน
1: ครับ
0: ครับหรือว่าสัตว์อื่นๆก็ตามที่เป็นสัตว์ลูกด้วยนมตะกี้คำถามว่าอะไรลืม
1: อ๋อคำถามว่าถ้ามันพริกแต่ละกลุ่ม
0: อ๋อพริกแต่ละกลุ่มก็คือยิ่งเผ็ดมากก็จะมีไอสารตระกูลก็คือเป็นแคปไซซินอยด์เนาะ
1: ครับ
0: มีแคปไซซินเนี่ยเป็นตัวหลักมีไดไฮโดรแคปไซซินมีแคปไซซินอยด์ตัวอื่นก็จะเยอะน้อยปริมาณต่างกันไปแต่สารที่เผ็ดมากเนี่ยก็จะมีแคปไซซินอยด์มากมันก็จะมีตัววัดเนาะถ้าเกิดเข้าไปในตามเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น score view unit ก็คือพริกแต่ละชนิดก็จะมีความเผ็ดไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: มันก็จะมีพวก red devil อะไรพวกเนี้ยที่มันเผ็ดมากๆเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ของไทยเนี่ยก็จะมีพริกจินดาพริกขี้หนูสวนอะไรเงี้ยที่เผ็ดถ้าเป็นพวกพริกหยวกพริกยักษ์อะไรพวกเนี้ยมันก็คือจะไม่เผ็ดก็จะไม่ได้มีสารตัวนี้มากก็คือเราก็จะเอาพริกตกเกรดเนาะที่เป็นพริกแห้งเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าสกัดสารพวกสารสกัดพริกออกมาฮะแล้วก็เอามาทำให้เป็นฟอร์มูลเลชันที่สามารถเอาไปแอพพลายได้กับการใช้เป็นสเปรย์หรือว่าโซลูชันต่างๆฮะ
1: คือแสดงว่าตอนนี้คือเหมือนว่าสารตั้งต้นของเราคือใช้พริกแห้งจริงๆพริกที่มาจากเหมือนผลผลิตทางการเกษตรเนาะซึ่งเป็นอย่างที่อาจารย์พูดคือเป็นมาจากตกเกรดคืออาจจะเป็นเหลือจากการขายแหละหรือว่ามันไม่ได้เหมือนว่าตามขนาดที่เขาต้องการ
0: ประมาณนั้น
1: ฮะแต่ว่าจะไม่เหมือนกับว่าเราอาจไม่ไปสังเคราะห์สาร
0: ไม่
1: ก็คือใช้สารตั้งต้นตรงนี้จริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเป็นแบบ zero waste ไปในตัวด้วยไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เอาแบบแทนที่จะ
0: เพิ่มมูลค่า
1: เพิ่มมูลค่า
0: value added ฮะ
1: ครับ
0: ก็อีกอันนึงก็คือไอสารตัวเนี้ยมันจริงๆมีการใช้ในการแพทย์ไอแคปไซซินเนี่ยก็คือเป็นพวกน้ำมันนวดหรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาเพื่อจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็เป็นอีกแอปพลิเคชันนึงจริงๆจะบอกว่าสารทุกอย่างเนาะมันก็จะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นปริมาณใช่ไหมซึ่งจริงๆปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณว่าสารตัวเนี้ยในพริกสารสกัดพริกที่สกัดมาเนี่ยมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ในเชิงนวัตกรรมเนาะไม่ใช่แค่ว่าเราสกัดปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้ได้เราก็ต้องมาวัดปริมาณว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่อันนี้เราก็ใช้เทคนิคที่เชิงสเปกโทรสโคปีเนาะในการวิเคราะห์ว่ามีปริมาณอันเนี้ยที่สกัดมาล็อตนี้มีสารสกัดพริกประมาณเท่าไหร่
1: เท่าไหร
0: ่คือปกติมันจะต้องใช้เทคนิคพวก HPLC หรืออะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะใช้ต้นทุนอยู่ประมาณหนึ่งเราก็พยายามจะทำให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าเราแค่ต้องการปริมาณคร่าวๆเนาะแล้วก็ใช้ในการหาปริมาณของไอ้พวกแคปไซซินอยด์เนี่ยตัวหลักๆแคปไซซินไดไฮโดรแคปไซซินเนี่ยจะเป็นตัวหลักว่ามีอยู่ในปริมาณที่เราสามารถเอาไปใช้ได้หรือเปล่าครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่อาจารย์พูดคือแต่ละสูตรมันก็จะมีเราก็กำหนดให้มันมีปริมาณเท่านี้มันถึงเอาสามารถเอาไปใช้ได้
0: ไปใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆ
1: เพราะว่าเวลาเอาพริกมาสกัดบางทีพริกล็อตนี้ปริมาณอาจจะไม่ถึงอาจจะต้องเพิ่มสกัดเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ว่าทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นเอาไปผสมในปริมาณนี้โซเวนเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งตรงนี้แหละที่เหมือนการวิจัยอ่ะมันต้องมีเข้ามามีบทบาทเยอะ
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยจะหาแบบให้มันพอดีกับสูตรมีอัตราส่วนที่มันสามารถเอานำไปใช้ได้ซึ่งก็ใช้
0: ครับ
1: เวลาในการที่จะหาสัดส่วนตรงนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งละกัน
1: ที่
0: เราเอาความรู้จากในแลบเนาะไปแอพพลายกับสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรม
1: อันนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดไหมครับหรือว่ามีพาร์ทที่มัน
0: พาร์ทที่ยากที่สุดคือการเอาไปทดสอบ
1: กับ
0: เวทีจริงๆอ่ะหนูกระรอกอย่างเงี้ยอันนี้จะยากกว่าเนื่องด้วยเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงอ่ะเนาะแล้วเราก็ไม่ได้จะเอาไปทดสอบกับหนูหรือกระรอกโดยตรงเนาะเพราะว่าอันนี้เราจะเป็นในเชิงที่เอาไปฉีดกับบริเวณแล้วก็ดูพฤติกรรมไม่ได้เอาไปฉีดตัวหนูหรือว่ากระรอกอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มันก็อาจจะต้องมีขออนุญาตอะไ
1: ร
0: เยอะแยะมากมายครับแล้วก็อีกคันนึงก็คือพวก regulation ต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นว่าก็จะมีอย.หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ครับซึ่งจริงๆคือเหมือนว่ามันเหมือนเป็น

0: ต่อไปในขั้นตอนที่พอเราเอ้ยได้จากงานเบสิกไซด์ที่แบบเราได้องค์ความรู้มาแล้วเราต้องการต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อมันก็จะมีขั้นตอนต่อเนื่องไป
1: จากนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาจะไปใช้ได้จริงๆเนี่ยม
0: ัน
1: ก็มีขั้นตอนของมันอยู่ครับ
0: ครับซึ่งตอนนี้ก็คืออาจารย์มีคือมีเหมือนนวัตกรรมก็คือตระกูลเพ่นต่าง
1: ๆครับ
0: แต่คืออ
1: ยู่ในกลุ่ม SIU
0: SIU อันนี้ในกลุ่ม SIU ของอาจารย์ที่อาจารย์อยู่เนี่ยคือกลุ่มใหญ่มั้ยครับ
1: ก็กลุ่มใหญ่ก็จะมีอาจารย์หลายคนนะครับก็จะมีอาจารย์สนองเอกสิทธิ์นะเป็นเฮดอยู่แล้วก็มีอาจารย์คเนตมีอาจารย์พร้อมพงแล้วก็มีนิสิตเยอะแยะมากมายครับแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราก็คือจะเป็นอาจารย์จากมหาลัยอื่นด้วยแล้วก็มีจากเอกชนภาคเอกชนก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าจะผลิตจะจำหน่ายก็คือจะเป็นบริษัท Sustain Innotech
0: ครับ
1: เนาะที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งหลายปุ๋ยหรือว่าอย่างเงี้ยที่เป็นร็อกเพนก็เขาก็จะเชี่ยวชาญมากกว่าแล้วก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะบางทีถ้าสมมุติเราจะผลิตในเชิงที่แบบให้มันมีการผลิตขนาดมากขึ้นเนี่ยมันต้องเราไม่สามารถที่จะทำได้ในห้องทดลองที
1: ่
0: เรามีในคณะ
1: แล้วมันก็จะต้องผลิตในสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะขายไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้เมนชั่นจริงๆก็สำคัญอยู่เพราะว่าไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาด้วย
0: ค
1: ือจุฬาเนี่ยจะมีโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรเอานวัตกรรมเอาไปขายจริง
0: ครับ
1: เนาะมันจะเป็นโครงการในร่มที่ชื่อว่าจุฬาสปาร์ค
0: จุฬาสปาร์ค
1: ใช่มันก็จะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยที่เข้าร่วมโครงการนี
0: ้ครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเขาก็จะให้ฟันดิ้งมาเพื่อจะเอานวัตกรรมเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเขาก็จะมีการสนับสนุนด้านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยครับว่ามีผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะจุฬามีผลิตภัณฑ์ใดๆบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ในขั้นที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะจุฬาสปาร์คครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจริงในคณะเองหรือในจุฬาเองจริงคือมีงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: หลายท่านเหมือนกันที่สามารถที่จะผลักดันเป็นนวัตกรรมที่เอ้ยเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้ซ
1: ึ่
0: งบางทีเนี่ยเราอาจจะเราเป็นคนทั่วไปบางทีอาจจะไม่รู้นะเนี่ยจุฬาองค์กรของเราเนี่ยคือมีนวัตกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก
1: ็
0: จริงคือเราก็ผลักดันให้แบบเอ้ยมีการนำไปให้บุคคลทั่วไปรู้มากขึ้น
1: ครับ
0: ครับทีนี้ตอนถ้าตอนนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่เราแบบพัฒนาอยู่ในเฟส2เนาะ
1: ครับ
0: ไอ้ถ้าพัฒนาต่อไปเลยคืออาจารย์ก็คือบอกว่ามันจะสามารถที่จะขายเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ถูกต้องไหมครับ
1: คือจริงๆตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา
0: แล้ว
1: มันก็ยังติดอยู่ในด้าน regulation ต่างๆคือมีผลิตภัณฑ์แล้วสามารถขายพร้อมขายเลยอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็คือติดต่อไปได้ที่บริษัท Sustain Innotech
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็กำลังติดต่อเรื่องด้านการรับรองมาตรฐานต่าง
0: ๆครับหรือว่าสามารถติดต่อแบบภาควิชาเคมี
1: ครับก็ติดต่อไปที่ภาควิชาเคมีได
0: ้ครับทีนี้ในอนาคตนอกจากอย่างตอนนี้คืออาจารย์มีกระรอกเพ่นแล้วมีช้างเพ่นแล้วด้วย
1: เพ่นต่าง
0: ๆแล้วก็มีหนูแล้วในอนาคตมีแผนจะทำ
1: สำหรับลายนี้อ่ะก็ถ้าสมมุติจะพูดถึงหนูเพ่นโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้เราฟอร์มูลเลชันของเราอ่ะก็จะเน้นไปที่ในเมืองเนาะเช
0: ่
1: นบ้านเรือนหรือว่าโรงงานต่าง
0: ๆ
1: ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหนูแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนูเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองอย่างเดียวพวกหนูในไร่นาต่างๆที่มากัดกินพวกผลผลิตทางการเกษตรที่เขาเก็บโรงเก็บข้าวต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มากินเมล็ดพันธุ์หรือว่าผลผลิตของเกษตรกรซึ่งจริงๆก็มีมูลค่าสูงกัน
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอานี้ไปแอพพลายซึ่งจริงๆมันเป็นสารที่ข้อดีของมันก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะไม่ได้มีทิ้งสารตกค้างเหมือนพวกที่เป็นยาเบื่อต่างๆก็อันนี้ก็อาจจะเป็นขั้นถัดไปก็คือจะเอาไปแอพพลายในวงกว้างขึ้นครับด้านการเกษตร
0: Yeah. ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าในทางการเกษตรอ่ะหนูก็เป็นศัตรูพืชสำคัญเลยที่มากัดกิน

0: ผลิตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเป็นในไลน์เพจเนาะก็คือมันจะเน้นได้เฉพาะในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: ครับแล้วมันจะมีเหมือนบางคนว่าถามว่าคือในเมืองอย่างเงี้ยมันนอก

0: มันก็เรากำลังผลิตโซลูชันสำหรับนกขึ้นมาก
1: ็
0: จะทำมาจากสัตว์ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นวิจัยอยู่ก็ยังไม่ได้จะเอามองประชาสัมพันธ์ครับ
1: ไม่ผมบางทีผมชอบเห็นแบบข่าวแบบอย่างคือข้างในคณะเราหรือในจุฬาเราก็จะมีปัญหาเรื่องนกพิราบเนาะที่แบบบางทีชอบเข้ามาในโรงอาหารหรือว่ามีแบบเนี่ยถ้าสมมติคือหนูแล้วก็มีแนวทางป้องกันละมันมีละแต่คืออย่างนกในเมืองเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันแล้วผมคิดว่าถ้าสมมติในปัจจุบันอ่ะคือในเมืองเขาก็พยายามให้มันมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่พวกนี้เยอะขึ้นแต่บางทีเขาก็ลืมว่าเวลาพอมันมีพื้นที่อยู่อาศัย
0: ของ
1: สัตว์มากขึ้นเนี่ยปัญหาพวกนี้มันตามมาจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: งั้นถ้าสมมุติเรามีเหมือนสารที่แบบโอเคอย่างของอาจารย์คือแบบไม่ได้ใช้พวกสารเคมีหนักแต่จะเป็นแบบสารสกัดธรรมชาติเนี่ยก็น่าจะดีต่อสิ่งมีชีวิตพวกนี้ด้วยต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ครับ
1: ครับทีนี้ในกลุ่มของอาจารย์เนี่ย SIU ตอนนี้คือถามว่ามีนิสิตเนี่ยมาก็มีก็คือมีพวกนักวิจัยปโทปเอกมีด้วยถูกมั้ย
0: มีครับ
1: แล้วในปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีหมุดผู้ฟังเราเป็นนิสิตหรือแบบเหมือนวางแผนว่าอยากจะทำงานวิจัยด้านนี้ยังพอแบบรับแบบมาทำ
0: ด้าน
1: วิจัย
0: ผลิตภัณฑ์นี้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจริงๆอ่ะกลุ่ม SIU เนาะก็มันจะมีงานวิจัยในเชิงที่เป็นงานวิจัยจริงๆซึ่งจริงๆความเชี่ยวชาญของผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนูเพนเนาะ
1: ครับ
0: คือจริงๆผมก็ทำงานวิจัยทางด้านพวกวัสดุต่างๆคือ SIU ก็คือจะเป็นวัสดุพวกนาโนพาร์ติเคิลอย่างผมทำมอร์ฟใช่ไหมแล้วก็มีนาโนพาร์ติเคิลด้วยแล้วก็จะมีพวกจริงๆ SIU เนี่ยไม่ได้มีผลิตภัณฑ์แรกคือหนูเพนเนาะมันจะมีพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสารที่ผลิตมาจากเปลือกหอยอย่างเงี้ยเอาไปใช้ทำปุ๋ยหรือว่าไล่แมลงต่างๆนี่ก็มีอยู่ในตระกูลพวกสารที่ผลิตมาจากเปลือกหอยแมลงผู้ก็คือเป็นการเอาเวสต์มาใช้เป็นทำผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีทางด้านที่เป็นงานวิจัยแบบงานวิจัยแบบ deep science แล้วก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของนิสิตว่านิสิตเข้ามาคุยกับเราเนี่ยอยากจะทำแนวไหน
1: ครับ
0: ครับซึ่งจริงๆตัวผมเองอ่ะก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันก็คือว่าอาจจะมีงานวิจัยในเชิงที่เป็นแบบทำเกี่ยวกับไซน์จริงๆเลยก็คืออยากจะค้นหาข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นองค์ความรู้จริงๆหรือว่าจะเป็นเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่เอาไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมตลอดรอดฝั่งไปจนเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับก็มี
1: ครับก็ตอนนี้เราคุยกับอาจารย์มาได้ใกล้หมดเวลาในรายการของเราแล้วงี้อยากให้อาจารย์พูดฝากตัวของหนูเพ่นนวัตกรรมหนูเพ่นครับให้ท่านผู้ฟังอีกสักครั้งก่อนจะจบรายการ
0: ครับก็คือผลิตภัณฑ์หนูเพ่นนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการไล่หนูอย่างมีจริยธรรมก็คือเราอยากจะอยู่ร่วมกันกับสัตว์โลกด้วยกันเนาะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะให้สัตว์ต่างๆเข้ามารบกวนผลิตภัณฑ์หนูเพ่นเนี่ยก็จะเป็นโซลูชันที่จะช่วยให้เราไม่ต้องไปปวดหัวกับหนูโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารสกัดธรรมชาติไม่ทิ้งสารตกค้างแล้วก็ตอนนี้นะก็ถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์หนูเพ่นเนี่ยก็ติดต่อได้ที่บริษัท Sustain Innotech หรือว่าทางภาควิชาเคมีได้เลยครับ
1: ครับก็ยังไงวันนี้นะครับเราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมหนูเพ่นซึ่งจริงๆเราเนี่ยมันได้มาจากสารจากพริกเนาะที่เป็นสารสกัดธรรมชาตินะครับซึ่งจริงต้องผ่านกระบวนการวิจัยมาถึงหลายขั้นตอนมาถึงผลิตนวัตกรรมตรงนี้นะครับในวันนี้ครับทางรายการก็ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชากิตติคุณธรรมจากภาควิชาเคมีมากๆนะครับที่มาคุยพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับยังไงนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะติดตามครับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ลองมาติดตามว่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีนวัตกรรมมีความรู้ต่างๆมาแชร์อะไรให้กับท่านผู้ฟังนะครับเพราะวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อาจารย์ปรีชานะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.

ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรพุลาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: ียดเนาะ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
2: ตะวันจะค่ำลง
3: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกินนกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือโมดีกับการเยือนออสเตรเลียก้าวใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: วันนี้เรามาแบบแนวแนววัยรุ่นนะแนววัยรุ่นนะ
1: ครับผม
0: นะเพลงที่เปิดไปก็มีชื่อว่า Baby Doll
1: ครับ
0: ก็เป็นอะไรอ่ะตุ๊กตาเบบี้อ่ะ
1: ตุ๊กตาเบบี้ใช่ครับ
0: ซึ่งก็เป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์นะ Dragini MMS 2ออกฉายในปีคริสต์ศักราช2014
1: ครับผม
0: นี่ก็12ปีมาละนะก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ยังฮิตอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพลงนี้ขับร้องโดยกานิก้ากาปูรและก็กลุ่ม Meat Bros Onion นะครับเป็นเพลงแดน

0: สไตล์ปัญจาผสมป๊อปที่โด่งดังมากในบอลิวูด
1: ครับผม
0: และกลายเป็นหนึ่งในเพลงฮิตที่สุดของปีนั้น
1: ครับ
0: เนื้อหาของเพลงไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่สื่อถึงหญิงสาวที่มั่นใจในตัวเองมีเสน
1: ่
0: ห์และภาคภูมิใจในความงามของตนเอง
1: ครับ
0: เธอเปรียบตนเองว่าเป็นทองคำนะเหมือนในประโยคที่ใช้อยู่ในเพลงนี้ก็คือ baby doll masonedi sony นี่ก็คือทองคำนะขณะที่โลกภายนอกเป็นเพียงทองเหลืองซึ่งเธอใช้คำว่าปีเตอ
1: ร์
0: นะครับเพื่อสื่อว่าตนเองมีคุณค่าและโดดเด่นกว่าคนทั่วไป
1: มั่นหน้ามากๆเลย
0: นะก็นั่นแหละไอ้คนที่มันฟังแล้วมันเต้นด้วยเนี่ยมันก็มั่นใจมากนะเพลงจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกความมั่นใจและการเฉลิมฉลองความโดดเด่นของตัวเองนะด้านดนตรีเนี่ยคุณนัทเพลงผสมผสานจังหวัดป๊อปสมัยใหม่กับกลิ่นอายดนตรีพื้นบ้านแบบปัญจาบ
1: ครับผม
0: นะ
1: ครับ
0: ซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าบังกรานะ
1: ครับ
0: นะก็เลยทำให้ติดหูและเหมาะสำหรับการเต้นน่ะนะ
1: ครับผม
0: จังหวัดที่สนุกสนานประกอบกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของกานิก้ากับปูนเนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้เพลงได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในอินเดียและต่างประเทศนะ
1: ครับผม
0: จนคว้ารางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีสำคัญของบอลิวูดนะแม้จะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ราชินี MMS 2ซึ่งเป็นภาพยนตร์สยองขวัญนะแต่ตัวเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์โดยตรง
1: ครับผม
0: หากเป็นเสมือนเพลงประกอบนะ
1: ครับ
0: เพื่อสร้างสีสันและความบันเทิง
1: ครับผม
0: จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเพลงแดนซ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของบอลิวูดในช่วงทศวรรษ2010นี้เลยนะ
1: ครับ
0: เอาละคุณนัท
1: ครับ
0: วันนี้ท่านผู้ฟังหลายคนฟังแล้วก็บอกว่าโอ้วันนี้เป็นเรื่องของโมดีกับออสเตรเลียนะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยนำเสนอหัวข้อที่แฟนรายการเนี่ยเขาเสนอมา
1: ครับผม
0: เราเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าใครไม่ได้ขอให้เราจัดรายการตามหัวข้อที่ท่านขอมาเนี่ยเราก็ไปของเรา
1: ครับผมใช่ครับ
0: นะบางทีท่านขอมาม ันเกินความสามารถเราเราก็ข้ามไปนะครับแต่งานนี้ไม่อยากนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการท่านนี้ที่ไว้วางใจเราให้พูดเรื่องการเยือนออสเตรเลียของโมดีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: บางคนเอาไปทำรายงานที่ทำงาน
1: ครับ
0: ก็เอาจากเราไปก็ไม่เป็นไรครับ
1: ครับ
0: ขอให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ก็พอ
1: ใช
0: ่นะ
1: ถูกต้อง
0: เอาละคุณนัทการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยนะระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม
1: ครับ
0: นะวันนี้ที่เราอัดรายการกันก็คือวันที่10เพื่อออกอากาศวันที่11
1: ใช
0: ่นะก็แปลว่าวันนี้ยังอยู่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับนะไม่ได้เป็นเพียงการประชุมสุดยอดประจำปีระหว่าง2ประเทศนะหากแต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านภาษาอังกฤษเนี่ยที่ศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเยอะเนี่ยก็เป็น comprehensive strategic partnership
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้วย
1: อาจารย์ทำไมเราต้องเน้นตรงนี้มากก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมานะอันนี้ก็คือเวลาตลอดหลายทศวรรษเนี่ยนะอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากนักใช่ไหมฮะเพราะว่าความร่วมมือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจำกัดอยู่ในด้านการค้าการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนใช่ไหมครับส่วนไอ้ที่ยังแบบมีน้อยอยู่เนี่ยมันก็คือเรื่องของด้านกลาโหมแล้วก็ความมั่นคงนี่แหละถูกไหมฮะเพราะงั้นอย่างไรก็ตามนะฮะสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปเนี่ยช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ผนวกกับผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองด้วยนะครับก็เลยผลักดันให้ทั้งสองประเทศเนี่ยหันมาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับเพราะงั้นการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจการผงาดขึ้นของจีนความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานหลังการแพร่ระบาดของโควิด19ใช่ไหมฮะตลอดจนความต้องการพลังงานสะอาดแล้วก็แร่ธาตุสำคัญเนี่ยก็เลยทำให้อะไรครับอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยเริ่มมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าที่เคยเป็นแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: สำหรับออสเตรเลียเนี่ยคุณนัท
1: อ
0: ินเดียไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนนะ
1: ครับ
0: หากยังเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนอินเดียก็มองออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านพลังงานเทคโนโลยีการลงทุนและการ

0: รักษาเสถียรภาพของภูมิภาค
1: ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะในการประชุมเนี่ยก็จะมีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับของทางออสเตรเลียซึ่งชื่อว่าแอนโทนีอัลบานิสเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ก่อนการประชุมนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับอินเดียไม่เคยมีความสำคัญต่อกันเท่านี้มาก่อนนะครับพร้อมกับระบุว่าอะไรครับความร่วมมือของทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญต่อสันติภาพเสถียรภาพและก็ความมั่งคั่งนะครับของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่ท่านโมดีเนี่ยท่านก็มองว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บนทั้งคุณค่าของระบบประชาธิปไตยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันในโลกที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: การประชุมสุดยอดประจำปีออสเตรเลียอินเดียครั้งที่3เนี่ยจัดขึ้นที่นครเมลเบิร์น
1: ครับ
0: นะซึ่งอันนี้ก็ทำให้หลายคนที่เป็นผู้ติดตามได้มีโอกาสไปเที่ยวหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าไปแคนเบราก็ขออภัยนะไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: ครับ
0: แต่มันมีแต่ยูคาลิปตัสอะ
1: ครับ
0: นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: บางทีความรู้เราก็อาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได
1: ้
0: เอาละจัดขึ้นที่นครเมลเบิร์นจึงไม่ใช่เพียงการพบปะระหว่างผู้นำรัฐบาลนะหากเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
1: ครับ
0: จากเดิมที่เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่ความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งความมั่นคงการป้องกันประเทศพลังงานเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์การศึกษาและความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วย
1: ครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยสะท้อนแนวโน้มใหม่ของการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมฮะคืออย่าไปเข้าใจว่าความมั่นคงเนี่ยมันเป็นแค่กำลังทหารเพราะว่าบางคนพอความมั่งคงปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องทหารก็โผล่มาเลยใช่ไหมแต่จริงๆมันมีอีกหลายเรื่องนะมันมีเรื่องพลังงานใช่ไหมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอาหารอันนี้สำคัญมากเลยความมั่นคงทางอาหารใช่ไหมห่วงโซ่อุปทานแล้วก็มีทรัพยากรสำคัญนะครับที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เริ่มมองกันและกันนะในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่เคยเป็นแค่คู่ค้าทางเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับคุณนัทเพราะว่าตรงนี้มันก็สอดคล้องกันว่าความมั่นคงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละ
1: ครับผม
0: นะมันมีความสลับซับซ้อนขึ้นมาเยอะมากนะ
1: ถูกต้อง
0: เอาละหากการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีโมดีกับนายกรัฐมนตรีอัลบานิสมีประเด็นที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์อินเดียออสเตรเลียได้ชัดเจนที่สุดนี่คุณนัท
1: ครับ
0: คงหนีไม่พ้นความร่วมมือด้านพลังงานนะแร่ธาตุสำคัญ
1: ครับ
0: แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางเศรษฐกิจแต่กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: นะแล้วก็การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจด้วย
1: ครับผมซึ่งผลลัพธ์สำคัญประการหนึ่งของการเยือนครั้งนี้เลยนะครับก็คือการยืนยันที่จะอะไรครับขยายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติอันนี้คือผ่านการส่งออกยูเรเนียมนะครับจากออสเตรเลียสู่อินเดียนะครับคือแม้ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเขาจะมีความตกลงด้านนี้มาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2014แล้วนะแต่การประชุมครั้งนี้ก็ได้เป็นการยกระดับความร่วมมือดังกล่าวใช่ไหมครับให้ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เนี่ยคำนี้พูดกันเยอะเลยคือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำครับผม
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญมาก
1: ครับ
0: ครับคุณนัทในอดีตการส่งออกยูเรเนียมให้อินเดียเคยเป็นประเด็นออดไหว
1: ใช่
0: เนื่องจากอินเดียไม่ได้เป็นภาคีสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
1: ใช่ครับ
0: หรือที่เราเรียกกันว่านิวเคลียร์โพลิเฟเรชันทรีตี้เนี่ยอย่างไรก็ตามหลังจากอินเดียแยกโครงการนิวเคลียร์เพื่อพลเรือนออกจากโครงการทางทหารเนี่ยและยอมรับระบบตรวจสอบของกลุ่มการหน่วยงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวก IAEA อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับผม
0: ความกังวลของออสเตรเลียก็ค่อยๆลดลงจนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์พลเรือนกลายเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเลยก็ว่าได้
1: ใช่ครับทีนี้อาจารย์สำหรับอินเดียเนี่ยนะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกสำคัญเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องแบบตอบสนองการใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการอะไรครับช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยใช่ไหมครับส่วนทางออสเตรเลียเนี่ยก็มองการส่งออกยูเรเนียมเนี่ยนะไม่เพียงในฐานะโอกาสทางการค้าเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ยังเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหุ้นส่วนซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะเพราะว่าถ้า1,400กว่าล้านคนเนี่ยใช้พลังงานที่อ่ะขออนุญาตพลังงานที่สกปรก
1: ครับ
0: มันไม่ใช่วุ่นแค่เขานะ
1: ครับ
0: มันวุ่นคนอื่นด้วยเพราะ

0: โลกใบเดียวกันนะ
1: น
0: ั่
1: นแหละใช่ใช
0: ่เอาละอย่างไรก็ตามความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพลังงานนิวเคลียร์นะทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนนะอะไรไฮโดรเจนสีเขียวนะระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งสะท้อนว่าพลังงานสะอาดเนี่ยได้กลายเป็นประเด็นความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจเลยคุณนัท
1: ใช่ครับทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งทิ้งไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะมันก็คือเรื่องแร่ธาตุสำคัญที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า critical minerals ใช่ไหมซึ่งมันได้แก่อะไรบ้างเช่นอะไรครับลิเธียมเงี้ยนิกเกิลใช่ไหมโคบอลต์แกรไฟต์แล้วก็แร่หายากอื่นๆนะครับเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญเลยเนี่ยสำหรับการผลิตแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแร่เหล่านี้ได้ไหมครับเนื่องจากว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นแร่ที่พาสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้นเวลาสองท่านนี้เจอกันก็มีประเด็นนะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หลายกระทรวงของทั้งสองประเทศก็คงจัดเตรียมเรื่องนี้มาดีพอสมควรแหละ
1: ใช่ครับ
0: เอาละออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งแร่ธาตุสำคัญมากที่สุดของโลกขณะที่อินเดียกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้นโยบายที่เรียกว่า Make in India นะไม่ใช่ Made นะไม่ใช่ MADE นะ MAKE นะนะก็แปลว่า Come and Make it in India นะความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศจึงครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจการทำเหมืองการแปรรูปไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคงและลดการพึ่งพาแหล่งผลิตเพียงไม่กี่ประเทศ
1: ใช่ฮะทีนี้นอกจากพลังงานและแร่ธาตุสำคัญแล้วเนี่ยนะทั้งสองประเทศก็ยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้านะครับการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงนะโดยใช้ความตกลงการค้าเสรีเนี่ยที่ชื่อว่า Australia India Economic Cooperation and Trade Agreement หรือเราย่อว่า ECTA ใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานในการผลักดันการค้าระหว่างกันแล้วก็เตรียมต่อยอดไปสู่อีกอันนึงอ่ะที่เขาเรียกว่า SEGA เนี่ยนะคือ ComprehensiveEconomic Cooperation Agreement ซึ่งไอ้คำว่า comprehensive ก็อยู่แล้วมันก็ต้องครอบคลุมใช่ไหมมันหมายถึงครอบคลุมทั้งการค้าการลงทุนแล้วก็บริการในวงที่มันกว้างยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน
1: ใช่
0: มันมีเทรดมี investment นะ
1: ครับ
0: มันก็มีเทรด in goods มีเทรด in services เนี่ยนะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าเอาให้ครบอ
1: ่
0: ะ
1: อยู่
0: ในนี้นะเอาละเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าไอ้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียได้เปลี่ยนจากการซื้อขายสินค้าและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องพลังงานเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคุณนาย
1: ครับ
0: นี่คือแนวโน้มใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่21นะ
1: ครับ
0: ซึ่งแบ่งเลยนะมีเส้นแบ่งเลยนะคุณนัท ระหว่างเศรษฐกิจกับความมั่นคงเนี่ย มันกำลังเรือนรางลงอย่างต่อเนื่องเลยคือพูดง่ายๆว่าม ันแทบจะเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับทีนี้นอกจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะการประชุมสุดยอดครั้งนี้ยังตอกย้ำด้วยนะว่าความมั่นคงเนี่ยมันได้กลายไปเป็นหนึ่งเสาหลักของความสัมพันธ์อินเดียออสเตรเลียไปแล้วนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสนับสนุนอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างมั่นคงแล้วก็ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นหลักการสำคัญของนโยบายต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย
0: คุณนัทแถลงการร่วมนะหลังจากการประชุมสุดยอดมันก็จะมี joint statement ถูกไหม
1: ถูกต้องใช่
0: นะเอาละแม้แถลงการร่วมจะไม่ได้กล่าวถึงประเทศจีนโดยตรง
1: ครับ
0: แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างออสเตรเลียกับอินเดียเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นในอินโดแปซิฟิก
1: ครับ
0: ทั้งสองประเทศจึงให้ความสำคัญเรื่องการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: การเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: และการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญของโลก
1: ครับ
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นจีนต้องสนใจแล้ว
0: แน่นอน
1: ครับเพราะฉะนั้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยนะทั้งสองประเทศก็ตกลงขยายความร่วมมือในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางทะเลการแลกเปลี่ยนข่าวกรองความมั่นคงทางไซเบอร์การวิจัยเทคโนโลยีด้านกลาโหมการฝึกร่วมทางทหารแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใช่ไหมครับซึ่งความร่วมมือเหล่านี้มันสะท้อนอะไรบ้างมันสะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียเนี่ยพัฒนาไปไกลกว่าการเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจแล้วก็ก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบอันนี้เราตอกย้ำมาตลอด
0: ใช่ครับ
1: นะคร
0: ับ นะเอาละคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือควอด
1: ครับ
0: QUAD มาจากคำว่า Quadrilateral Security Dialogue
1: ครับ
0: ซึ่งประกอบด้วยออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาแม้ควอดจะไม่ใช่พันธมิตรทางทหารเหมือนเนโต
1: ้
0: แต่ได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานการรับมือภัยพิบัติและความมั่นคงทางไซเบอร
1: ์ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะอาจารย์อินเดียกับออสเตรเลียเขาก็ย้ำนะบอกว่าไอ้ควอดเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเผชิญหน้าหรือว่าสกัดกั้นประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่มันเป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือเนี่ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคนะแล้วก็สนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์
0: ก็สาเหตุที่ต้องเน้นแบบนี้มากก็เพราะว่าทางจีนคงจะมองว่าควอดนี่ก็คือง่ายๆพวกเองก็รวมกลุ่มกันจะตีหัวข้าเปล่าเนี่ยนะ
1: นั่นแหละคร
0: ับ เอาละแม้ทั้งสองประเทศจะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีความแตกต่างในบางประเด็นเราปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: ซึ่งแน่นอนในข่าวที่มาจากสำนักพิมพ์ของรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ถูกไหมนะอินเดียเขายังคงยึดเรื่อง strategic autonomy ก็คือพูดง่ายว่าฉันยังจะต้องมีอิสรภาพทางยุทธศาสตร์เอาง่ายๆแปลเป็นง่ายๆคือฉันสามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ
1: ใช่
0: นะโดยรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายรวมทั้งรัสเซีย
1: นะครับผม
0: นะซึ่งอันนี้แน่นอนฝั่งของออสเตรเลียก็ไม่ได้ชอบเน
1: า
0: ะนะขณะที่ออสเตรเลียยังคงเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาผ่านกรอบต่าง
1: ๆครับ
0: ไอ้ความแตกต่างนี้สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียไม่ได้ตั้งอยู่บนการมีจุดยืนเหมือนกันทุกประการหากแต่เป็นการแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าไปเข้าใจว่ามีทัศนคติ A กับ B ลบแล้วมันจะต้องอย่างนั้นไม่ใช่มันสลับซับซ้อนกว่านั้นนะ
1: มันมี
0: พื้นที่สำหรับความร่วมมือ
1: นั่นแหละครับเพราะงั้นในมิติที่กว้างขึ้นเนี่ยการเยือนของโมดีครั้งนี้ก็สะท้อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกก็คือว่าอะไรครับออสเตรเลียกำลังลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อจีนแล้วก็หันมากระชับความร่วมมือกับประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคมากขึ้นนะขณะที่อินเดียเนี่ยกำลังขยายบทบาทของตนเองในฐานะมหาอำนาจที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดระเบียบของอินโดแปซิฟิก
0: ครับฉะนั้นแล้วความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์แบบทวิภาคีต่อไปนะ
1: ครับ
0: แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างอำนาจในภูมิภาคซึ่งจะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและดุลอำนาจของเอเชียในระยะยาวอย่างแน่นอน
1: ครับผมซึ่งที่โมดีไปออสเตรเลียเป็นครั้งนี้มากกว่าเป็นความสำเร็จการทูตทางระยะสั้นนะครับอาจารย์แต่ว่ามันเป็นอะไรครับยืนยันว่าอินเดียกับออสเตรเลียก้าวสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์แล้วนะครับซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานเทคโนโลยีและก็การพัฒนาทรัพยากรสำคัญด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอาละผลลัพธ์ของการประชุมสะท้อนว่าทั้งสองประเทศกำลังสร้างความร่วมมือที่มีเป้าหมายระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านความร่วมมือด้านยูเรเนียมและพลังงานสะอาดดังที่เราได้กล่าวไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: การพัฒนาห่วงโซ่ประทานของแร่ธาตุสำคัญการขยายการค้าและการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางทะเลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้ากับความมั่นคงอย่างแยกไม่ออกเลย
1: ครับผมซึ่งถ้ามองจากมุมของออสเตรเลียในอินเดียเนี่ยเขากำลังอะไรกำลังกลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญใช่ไหมในการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและก็ยุทธศาสตร์ด้วยท่ามกลางการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับที่ทวีความเข้มข้นขณะที่ทางอินเดียบ้างเนี่ยนะเขามองออสเตรเลียยังไงก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของตนในระยะยาว
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณนัทอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยังมีความท้าทายนะ
1: ครับผม
0: ทั้งการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุ
1: ม
0: ความแตกต่างด้านนโยบายต่างประเทศในบางประเด็นรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่น
1: ครับ
0: โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซีย
1: ครับผม
0: นะ ความสำเร็จของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของทั้งสองประเทศในการบริหารความแตกต่างควบคู่ไปกับการขยายความร่วมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ล่ะครับก็อย่างที่เราพูดกันแล้วนะฮะก็คือการเยือนครั้งนี้มาสะท้อนความเปลี่ยนแปลงสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์นะ

0: ในอินโดแปซิฟิกซึ่งในความมั่นคงในศตวรรษที่21เนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังทหารเพียงอย่างเดียวนะแต่รวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานเทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น2ประเทศเนี้ยร่วมมือกันเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวอย่างของการที่ประเทศขนาดกลางนะครับและมหาอำนาจระดับภูมิภาคเนี่ยกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ของโลก
1: ครับท้ายที่สุดการเยือนออสเตรเลียของโมดีไม่เพียงสะท้อนถึงความใกล้ชิดของสองประเทศคุณนัท
0: ครับ
1: หากยังแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของการบรรจบกันทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันนะ
0: ครับ
1: มากกว่าการเป็นพันธมิตรแบบเดิมอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: หากทั้งสองประเทศสามารถผลักดันข้อตกลงที่ได้ประกาศไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์นี้ย่อมมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของสถาปัตยกรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจของภูมิภาคในอินโดแปซิฟิกในทศวรรษข้างหน้า
0: ครับ
1: นะสำหรับ คนที่ขอให้เราจัดรายการในวันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญมากก็คือถ้าสหรัฐกำลังจะทิ้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปหรือไม่ค่อยสนใจแถวนี้มากเนี่ยนะไอ้คำถามที่สำคัญคือญี่ปุ่นออสเตรเลียกับอินเดียนะจะปล่อยให้จีนมีอิทธิพลอยู่ทางฝั่งนี้แต่เจ้าเดียวหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองว
0: ัน
1: นี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณนัท
0: ครับผม
1: ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
2: คำพ่อสอนเราประเทศไทยถ้าสามัคคีกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่มีเหตุผลเราเองจะเป็นที่ตั้งของความมั่นคงผาสุกของราษฎรที่เป็นประชากรแห่งประเทศนี้เป็นตัวอย่างแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ก็มนุษยชาตินี่เองและประเทศอื่นก็อาจเอาอย่างบ้างก็เกิดความไม่เบียดเบียนขึ้นความอยู่ในโลกนี้อย่างสบายพอสมควรคือไม่ใช่หรูหราประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ใช่อย่างทุกคนอยู่มีบ้านหรูหรากันทุกคนและร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าทุกคนก็พอมีพอกินเพราะว่าเราปฏิบัติการเพื่อการนี้ถ้าคนอื่นประเทศอื่นเขาเอาอย่างวิธีการของเราและอยู่อย่างไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างที่เขาเรียกนี้แท้ๆเมืองไทยเราชาติไทยเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกได้โดยแท้จริงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยณพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันศุกร์ที่19ธันวาคม2518

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
2: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทางจุฬาเรดิโอพลัสอีกครั้งวันนี้ผมรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจจากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับท่านในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569รายการรัฐศาสตร์สู่สังคมออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นโดยประมาณท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาในช่องเรดิโอออนดีมานด์ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมมาไกลนิดนึงทำรายการจากกรุงโซลประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะครับไม่ทราบว่าอากาศที่เมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าที่เกาหลีฝนตกเกือบทุกวันแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนมากแต่ก็สำหรับคนเกาหลีก็ถือว่าค่อนข้างร้อนชื้นอยู่เหมือนกันนะครับเราก็จะพบว่าในรอบหลายปีนี้นะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรุนแรงคนเกาหลีเองก็บ่นกันว่าเออช่วงนี้ปกติมันจะไม่มีฝนยาวนานมาถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งควรจะเป็นฤดูร้อนนะฮะแต่คนที่ผ่านฤดูร้อนที่เกาหลีหรือที่ญี่ปุ่นก็จะพบว่าอากาศจะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งแสงแดดนะครับแต่เกาหลีเนี่ยมีฝนยาวนานมากอันนี้ก็อาจจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับในกรุงเทพที่อากาศร้อนชื้นเอามากๆเนี่ยนะครับก็จะมีความชื้นสูงทำให้มวลเมฆเนี่ยมีปริมาตรของความชื้นและมวลน้ำนะฮะที่ก้อนใหญ่มากๆที่เวลาตกลงมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าเรนบอมหรือว่าระเบิดของฝนเองนะครับเป็นการควบแน่นและทำให้เกิดฝนในปริมาณน้ำสูงและอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเวลาเรามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความปลอดภัยของประชาชนในสังคมหรือท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงภาวะที่ค่อนข้างถี่ในรอบหลายปีมานี้ก็คืออาการที่มีหมอกควันพิษปกคลุมที่เราเรียกว่า PM 2.5 ทำให้เราหายใจลำบากแสบคอบางข้อมูลบอกว่าบรรดา สิ่งที่เป็นมวลเล็กๆเหล่านี้อาจจะตกค้างในร่างกายของเราหรือมลภาวะที่เกี่ยวเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าไมโครพลาสติกซึ่งมาจากนะฮะน้ำดื่มมาจากสารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราและในระยะยาวเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เราอย่างไร

นะครับเมื่อทราบอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันมีคำถาม 2-3 อันนะครับคือคำถามแรกท่านคิดอย่างไรเมื่อคิดแล้วคำถามที่2คือท่านทำอะไรและ3รัฐบาลองค์กรต่างๆที่สังคมของเราออกแบบมาให้ทำหน้าที่ทางสังคมเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างและมีมาตรการรองรับจัดการรับมือกับอนาคตที่จะมาถึงนี้อย่างไรนะครับข้อสุดท้ายนะฮะในข้อ3เนี่ยอาจจะไกลตัวนะครับแต่ว่าคำถามข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าใกล้ตัวแล้วก็ทำได้ง่ายที่สุดแต่ในระนาบที่กว้างกว่านั้นก็คือในเรื่องของนโยบายสาธารณะก็คงจะต้องทำในสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนกับนโยบายสาธารณะนะครับเอา2คำถามแรกก่อนครับถ้าท่านคิดว่าสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของเราเปลี่ยนแปลงจนถึงจุดที่รู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสที่จะต้องนำไปสู่คำถามที่2แล้วผมคิดว่าเราคือผู้ร่วมชะตากรรมนะครับแน่นอนครับในชีวิตประจำวันของเราสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรือว่า global warming นะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญลานีญานะครับเรียกมันว่า climate change หลายหน่วยงานนะครับผูกโยงปัญหานี้เข้ากับ SDGs ทั้ง17ข้อที่เราเรียกว่า sustainable development goals นะครับมีเป้าหมายย่อยทั้งหมด169เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทีนี้ท่านผู้ฟังครับลองนึกถึงภาพที่ผมเคยเล่าในหลายรายการก่อนหน้านี้นะครับว่าเมื่อท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป้าหมายในส่วนของ DEI คือความหลากหลายนะครับ diversity นะครับ equality แล้วก็inclusiveness เนี่ยนะครับก็คือเป้าหมายใน SDG ข้อ5นะครับว่าด้วย gender equality ปัญหาในเรื่องของการลดความไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำกันก็คือข้อ10และปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการทำงานที่เป็นที่นับถือยอมรับในข้อ8กับการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับ DEI เนี่ยถูกกระทบอย่างมากเพราะว่าท่านประธานาธิบดีก็มีนโยบายที่ไปจัดการกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้าน DEI แล้วก็ผันงบไปใช้ในส่วนอื่นและก็ส่งผลสะเทือนต่อวงการพัฒนาเอกชนทั่วโลกนะครับที่ส่วนหนึ่งนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรและความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาพูดให้ชัดถ้าพูดแบบProfessor Joseph Nye ซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ท่านเป็นคนเสนอความคิดที่บอกว่าถ้าสหรัฐอเมริกาอยากจะทำลงความยั่งยืนเนี่ยจะใช้อำนาจก้าวแกร่งหรือ hard power อย่างเดียวไม่ได้คุณชนะสงครามได้แต่การที่คุณจะวางกองกำลังของคุณวางคนของคุณปกครองประเทศในแบบอาณานิคมเมื่อครั้งอดีตนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft power หรืออำนาจโน้มนำและสองอย่างถ้าใช้ร่วมกันท่านเรียกว่า smart power หรืออำนาจที่ชาญฉลาดนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดซึ่งในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาพูดกันนะครับการที่สหรัฐอเมริกาตัดทอนโครงการ DEI ก็คือการลดทอนอำนาจโน้มน้าวของตัวเองเรื่อยๆให้เหลือเพียงแค่อำนาจก้าวแกร่งหรือ hard power ซึ่งเป็นอำนาจการทหารและการใช้อิทธิพลทางการแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับประเทศที่มีการพัฒนาอำนาจโน้มน้าวอย่างไม่หยุดยั้งและมีอำนาจก้าวแกร่งไปพร้อมๆกันก็คือประเทศสาธารณรัฐเกาหลีที่ผมมาพำนักอยู่ในช่วงนี้แหละครับท่านผู้ฟังสิ่งที่ท่านอาจจะมองเห็นก็คือในแง่ของอำนาจโน้มน้าวซอฟต์พาวเวอร์ก็คือผ่านสิ่งที่เรียกว่าละครซีรีส์ต่างๆหนังนะฮะสินค้าทางวัฒนธรรมต่างๆซึ่งสร้างรายได้มหาศาลนะครับซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าสมัยก่อนเขาทำรถยนต์ส่งขายฮุนไดเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหทำหนังเรื่องนึงเนี่ยกำไรกว่าผลิตรถยนต์ทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นความลับหนึ่งของการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งครับเราก็จะเห็นว่าบริษัทของเกาหลีใต้ซึ่งมีบทบาทอย่างสำคัญในการผลิตอาวุธและก็ส่งขายออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับคือบริษัท

อันหวาเนี่ยก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมาทั้งสองด้านครับท่านผู้ฟังทีนี้ในวันนี้คงไม่ได้พูดเรื่องนี้ละครับผมพูดถึงเรื่องที่ผมมาร่วมกิจกรรมในKorea University นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าไทยกับเกาหลีเนี่ยเราเป็นพันธมิตรใกล้ชิดจากสงครามเกาหลีนะครับเราเป็นประเทศแรกที่ตอบรับเสียงร้องขอแล้วก็ส่งทหารส่งกำลังบำรุงมาช่วยนะครับและการเป็นพันธมิตรใกล้ชิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องขอวีซ่านะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าพันธมิตรใกล้ชิดจริงๆที่เขาให้เกียรติเรานะฮะน่าเสียดายนะครับว่าระดับของการพัฒนาของเราเนี่ยเดินไปอย่างเชื่องช้าเมื่อเทียบกับเกาหลีซึ่งกำลังเดินทางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเข้มข้นนะครับในสภาวะที่โลกหันขวาครับเกาหลีใต้ยังพยายามมุ่งเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยพร้อมกับการปรับปรุงสถานะของประเทศในด้านต่างๆเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วและทุกหน่วยในเกาหลีขยับขับเคลื่อนกันอย่างแข็งขันในบรรดา3มหาวิทยาลัยชั้นนำของเกาหลีนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลหรือว่าโซล National University Korea University และยองเซ University นั้นใน3มหาวิทยาลัยนี้คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้บริหารของ Korea University มากที่สุดเพราะเรามีกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างนะครับได้แก่โครงการหลักสูตร PGSPolitics and Global Studies นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของเราร่วมกับ Korea U ในปีการศึกษาที่จะถึงเนี่ยเราจะมีนิสิตจากประเทศไทยนะครับมาเรียนที่ Korea U 4คนมีโครงการ Global E-School ซึ่งมีนักวิชาการเกาหลีมาสอนให้กับนิสิตของเราซึ่งหากคนไหนเนี่ยอาจารย์เขาเห็นว่ามีศักยภาพเนี่ยเขาก็จะเชิญมาอยู่ที่เกาหลี1เดือนนะครับแล้วก็เข้าคอร์สพิเศษกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆเป็นเวลา1เดือนอันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าโอ้โหเขาทุ่มเทจริงๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการ Climate Corps หรือ Climate Corps Summer School 2026นะครับโดยมีนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์จุฬา3ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมแล้ว49แห่งนะครับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด148คนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยทาง Korea University รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเกาหลีเกือบทั้งหมดยกเว้นค่าเดินทางค่าอาหารเย็นบางมื้อนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพวกเราร้อยกว่าชีวิตจะนั่งฟังการบรรยายจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมการบริหารธุรกิจวิศวกรรมการจัดการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรัฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะครับกลุ่มนักกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะถูกแบ่งเป็น20ทีมนะครับทั้งนิสิตทั้งหมดเนี่ยนะครับแบ่งเป็น20ทีมรวมกับมหาวิทยาลัยต่างๆคล้ากันไปนะครับก็จะแข่งกันเสนอว่าพวกเขาจะทำโครงการอะไรเพื่อจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกแน่นอนครับพวกเราที่เป็นอาจารย์หรือว่า faculty member เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ mentor ให้กับนักศึกษาทั้ง20กลุ่มนี้นะครับแล้ว20กลุ่มนี้นะครับเขาก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น6กลุ่มไปดูงานตามสถานที่ต่างๆซึ่งรัฐบาลหรือภาคเอกชนของเกาหลีดำเนินการทำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับได้แก่นะครับ Seoul Energy Dream Center Seoul Waterworks Museum Sudokwan Landfill Site Management Corps Seoul Upcycling Plaza On Dream Society และสุดท้ายคือ ASEAN Forest Corporation หรือ AFOCO นะครับแต่ละแห่งนะครับก็จะมีคนนำชมหรือบรรยายสรุปให้เราเข้าใจว่าแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจมีวิธีคิดอย่างไรมีแนวปฏิบัติจัดการกับสภาพปัญหาใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีอะไรในการจัดการกับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่ผมได้เกริ่นมานะครับว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังมากท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเรื่องความเคร่งครัดในการจัดการขยะของเกาหลีมาบ้างนะครับเช่นการแยกประเภทของขยะการทิ้งขยะประเภทต่างๆ

พื่อเป็นไปตามนโยบายการแยกขยะของแต่ละบ้านซึ่งทุกคนต้องทำอย่างเคร่งครัดนะครับถุงขยะที่นี่จะแยกประเภทซึ่งหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าขยะนี้มาจากเขตไหนโดยแยกจากถุงเพราะว่าถ้ามีการทิ้งขยะนะฮะเอาถุงไปทิ้งที่อื่นเนี่ยก็จะถูกนะฮะติดตามทันทีว่าขยะนี้มาจากบ้านไหนเขตไหนขยะชีวภาพนะครับก็จะมีถังพิเศษนะครับที่จะต้องใช้ก๊าซทั้งแต่ละบ้านมีนะครับแท็บไปที่ฝาถังแล้วก็เขาก็จะเปิดให้เราทิ้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีเรคคอร์ดมีบันทึกตลอดนะครับว่าขยะของใครในเวลาไหนมายังไงนะครับถ้าทิ้งขยะผิดกลุ่มผิดประเภทนะฮะหรือข้ามเขตเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับอย่างหนักสมกับความผิดพลาดทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับการแยกขยะอย่างจริงจังเนี่ยลดปัญหาได้มากมายสาธารณะมันบ่งชี้อะไรครับท่านผู้ฟังมันบ่งชี้ว่าการดำเนินนโยบายสาธารณะที่ดีทั้งการให้รางวัลและการลงโทษที่เราเรียกว่า stick and carrot นะครับติดตามควบคุมแต่ละขั้นตอนได้ก็จะทำให้นโยบายสาธารณะนั้นมีประสิทธิภาพและส่งผลโดยรวมต่อสังคมในส่วนที่ผมไปดูงานครับท่านผู้ฟังผมไปดูพิพิธภัณฑ์การประปาของโซนะครับจากประวัติที่ผมเข้าไปดูมันเป็นย่านที่เขาเรียกว่าตอกซอมหมายถึงเขตล่าสัตว์ของจักรพรรดิเกาหลีในอดีตนะครับในการสร้างโรงประปาเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าโกจงในปี1907นะครับหรือ2450นะครับส่วนประเทศไทยนะครับเรามีการประปาครั้งแรกก็คือตรงแยกประปาแม้นสีที่เรารู้จักกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกับวัดสะเกดในปี2457นะฮะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ของเราการประปาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกว่าการพัฒนาให้ทันสมัยหรือ modernization นั่นเองครับระยะห่างนี้คงจะบอกความเปลี่ยนแปลงความทะเยอทะยานของแต่ละชาติแต่ละประเทศได้ไม่มากก็น้อยนะครับว่า7ปีนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเกาหลีเองในช่วงเวลาหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคความยุ่งยากลำบากเพราะว่าถูกกระทำให้เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนะครับถึง30กว่าปีอย่างที่ผมเคยเล่าในหลายครั้งหลายโอกาสทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่มันเป็นความยากลำบากนะครับมันต้องจัดการทรัพยากรในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ทำให้เราเห็นว่ากว่าจะได้น้ำสะอาดมาเนี่ยนะมันแลกมาด้วยอะไรนะครับแล้วคนที่ใช้น้ำควรจะสำนึกนะครับควรจะตระหนักรู้ว่าน้ำที่ได้มาใช้มาดื่มมาบริโภคนั้นมาจากผลงานของใครและในความจำเป็นจะต้องจัดสรรทรัพยากรในการใช้ทรัพยากรจะต้องใช้ให้คุ้มค่าอย่างไรนะครับน้ำดื่มสะอาดราคาถูกนั้นถูกผลิตขึ้นมาเพื่อประชาชนของเขาอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่ทุกสังคมนะครับควรจะต้องจัดการแล้วก็อย่าไปเล่าแบบทวงบุญคุณนะฮะต้องเล่าให้เขาเห็นว่ามันมีความจำเป็นมันมีความยุ่งยากอย่างไรในแต่ละขั้นตอนและสิ่งที่คุณได้ดื่มได้ใช้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักและตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มข้นของคนจากทุกภาคส่วนนะครับพอไปดูงานนะครับ6แห่งที่ว่าเนี่ยนะครับหลายท่านก็ไปที่อื่นผมก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เราก็กลับมารวมกลุ่มกันที่หอประชุมในโคเรียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนที่เราไปดูงานว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมีอะไรที่เราเอาไปใช้ต่อคิดต่อได้นะครับ1ในผู้เข้าร่วมที่ไปโซอัพไซคลิงพลาซ่าเนี่ยก็บอกว่ามีอันนึงนะที่เขาคิดก็คือเขาเห็นว่าจักรยานที่ให้เช่าในเมืองเนี่ยพอมันหมดอายุแล้วมันถูกทิ้งเนี่ยมันเหมือนแบบขยะเลยนะจะทำอย่างไรถึงจะอัพไซคลิงนะครับก็คือเอามาใช้ใหม่เอามาทำให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งเธอบอกว่าเธออยากจะทำต่อนะครับในอนาคตหลังจากสิ้นจากโครงการนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้จัดรายการก็จัดให้พวกเราเนี่ยได้พบกับนะฮะนักศึกษาที่แบ่งเป็น20กลุ่มนะครับคือ faculty member หรืออาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับให้คำปรึกษาซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มหรือโครงการของแต่ละกลุ่มอย่างไรที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยแต่ละกลุ่มนะครับจะมีเวลานำเสนอกลุ่มละ5นาทีและบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมดก็จะตัดสินใจว่ากลุ่มไหนมีโครงการที่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเหมาะสมเพียงไรนะครับในกลุ่มที่ผมให้คำปรึกษานะครับพวกเขาสนใจเรื่องของ Energy Transition ก็คือการเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับจากพลังงานซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนเนี่ยให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนนะครับผมก็เลยลองเสนอว่าโครงการลักษณะนี้อาจจะเหมาะกับชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นการพัฒนาที่ไม่จบเพียงแค่การรณรงค์หมายถึงการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งมีอายุการใช้งานสั้นแต่เป็นของที่สามารถเข้าถึงได้ราคาถูกได้นะครับแล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากใครอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นรัฐบาลรัฐบาลอาจจะทำการยกเว้นภาษีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้มากขึ้นนะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วอ่ะคนหนึ่งก็ทำหมดแล้วจะเกิดนวัตกรรมอย่างไรอันนี้ก็ต้องคุยกันต่อนะครับดังนั้นในกลุ่มก็ไปหารือกันว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรหรือว่าบางคนก็บอกว่ามันมีพลังงานลมนี่นะฮะในฐานะที่ปรึกษาผมก็บอกพลังงานลมเนี่ยมันอุปกรณ์มันราคาค่อนข้างสูงกังหันลมขนาดใหญ่เนี่ยพอหมดอายุการใช้งานนะครับต้นทุนในการทำลายเนี่ยสูงมากนะครับในฐานะนักวิชาการเนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องพิจารณาเรื่องนี้ดีๆอันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอแล้วก็สรุปผลกันนะครับท่านผู้ฟังส่วนผมเองในฐานะนักวิชาการก็มีหน้าที่อีกอันนะครับเราก็ประชุมกันเองนะครับในหมู่คณาจารย์ที่มาว่าสนใจทำวิจัยร่วมกันไหมมีโครงการไหนที่เราทำด้วยกันได้บ้างนะครับอันนี้ครับเป็นคีย์เวิร์ดนะฮะเป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะนะครับและมหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาเพราะว่าตรงนี้แหละครับที่เราบอกว่ามหาวิทยาลัยจะมีแรงกิ้งดีๆเนี่ยต้องอาจารย์ต้องถูกโค้ดถูกอ้างอิงนะฮะไอการมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แหละครับนะฮะนี่คือสาเหตุที่นะครับมหาวิทยาลัย Korea University ทุ่มเทเงินมากมายมหาศาลแล้วพวกเขาได้อะไรบ้างนะครับประการแรกก็คือการขยับบทบาทของสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเป็นส่วนหนึ่งของ SDG นะครับเขาแท็บกับอินดิเคเตอร์ข้อนี้ประการที่2คือการเพิ่มพื้นที่ของมหาวิทยาลัย Korea University ในเวทีโลกการขยายเครือข่ายทั้งการศึกษาและการวิจัยบรรดาคณาจารย์นะครับนักวิชาการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก็รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้รู้ว่าเป็นสถานศึกษาที่ยินดีต้อนรับโอบรับทุกคนที่สนใจเรื่องนี้เห็นไหมครับเป็นการสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการมองเห็นหรือการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ต้องส่งอีเมลมาบอกว่าเวลาเข้าขอให้คุณประเมินนะว่ารู้จักมหาวิทยาลัยในแง่ไหนบ้างเนี่ยช่วยตอบให้เราดีๆหน่อยนะครับบางมหาวิทยาลัยทำแบบนี้นะครับแต่ Korea Uทำแบบมีชั้นเชิงนะครับทั้ง3ข้อนี้นำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับที่ผมพูดมาถึงตรงนี้นะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเพิ่มนะครับแรงกิ้งหรือว่าลำดับชั้นของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะแข่งกับสากลให้ได้เนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องการกดดันให้อาจารย์นักวิชาการทำแต่เรื่องของการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการตีพิมพ์ในวารสารที่เราเรียกว่า predatory journal คือวารสารที่เก็บสตังค์แพงๆนะครับแล้วก็มีแก๊งที่ทำการตีพิมพ์ให้เนี่ยนะครับอันเนี้ยน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกลวงในทางวิชาการนะครับสมัยก่อนมีการจัดทำลิสต์ไว้ทีเดียวครับแต่ว่าคนที่ทำลิสต์เนี่ยก็โดนข่มขู่นะฮะจนแกเลิกทำไปแต่ยังมีคนไปอัปเดตอยู่บ้างนะครับทีนี้เรื่องนี้นะครับการต้องการวางนโยบายเรื่องของการพัฒนาลำดับสถานศึกษาเนี่ยต้องคิดให้มากขึ้นนะครับที่ผมเล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างเดียวว่ามหาวิทยาลัยในเกาหลีเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องของ SDG การผลักดันการเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างไรนะครับการมีพื้นที่ที่เรียกว่า visibility นั้นทำอย่างไรผ่านการยอมรับและการทำงานระดมสมองของนักวิชาการนะ

KU ได้อะไรนะครับในแง่ของการจัดแรงกิ้งนะครับ QS World Ranking KU เป็นอันดับ5ของเอเชียเป็นอันดับ92ของโลกและเป็นอันดับ2ในเกาหลีแน่นอนนะครับรองจาก Seoul National University แต่เป็นอันดับ1ในการขับเคลื่อน impact ของ SDG นะครับในข้อ8ผลของการทำงานอย่างหนักของอาจารย์นักวิชาการผู้บริหารและนักศึกษาเนี่ยทำให้ ranking นะครับสำหรับการจัดอันดับโดย Time Higher Education กระโดดขึ้นมาจากอันดับ71มาเป็นอันดับ12ของโลกในด้านการเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนนี้แหละครับท่านผู้ฟังที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาซึ่งนักการศึกษาในสังคมไทยผู้บริหารในสังคมไทยควรจะต้องลองพิจารณาขบคิดดูนะครับว่าในการหมกมุ่นกับเรื่องแรงกิ้งเนี่ยมันก็ดีนะคือหมายความว่ามันทำให้เราไม่ตกแถวเขาอะนะครับแต่ว่าในด้านที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆการพูดถึงโอกาสของการพัฒนาเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยเราได้ทำอย่างจริงจังหรือยังหรือทำอย่างที่มันถูกต้องและควรจะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนะครับตัวอย่างจากกิจกรรมที่ผมเข้าร่วมที่ Korea University เนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่การทำแรงกิ้งอย่างมีชั้นเชิงการพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างยอมรับกับความแตกต่างยอมรับกับข้อวิจารณ์ของคนอื่นแล้วก็นำไปสู่การนะฮะสร้างกิจกรรมร่วมกันในระดับนานาชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องอาศัยวิสัยทัศน์อาศัยความเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าในการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมจะทำอย่างไรให้นะครับเงื่อนไขที่มันนำไปสู่การจัดแรงกิ้งนั้นเป็นสิ่งที่ฟิตอินหรือพอดีกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่โดยที่ไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่นอกเหนือจากงานประจำนอกเหนือจากภาระประจำที่คณาจารย์นักวิจัยหรือกระทั่งนักศึกษาทุกคนกำลังทำอยู่นะครับในกระบวนการของ Climate Corps เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขาก็มีสิทธิ์เก่าที่ผ่านกิจกรรมเมื่อปีก่อนมาสิทธิ์เก่าที่สามารถนำเอาผลงานไปพัฒนาต่อแล้วก็นำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมสู่การแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับคือแน่นอนครับประชุมกัน 4-5 วันคงไม่สามารถบอกว่าโอ้โหเราแก้ปัญหาโลกร้อนได้แต่ประชุมกัน 4-5 วันคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับมหาวิทยาลัยที่มาเนี่ยไม่ใช่มหาวิทยาลัยทั่วไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นเดียวกันเช่น Georgia Tech นะครับมหาวิทยาลัยอย่าง Texas Austin นะฮะก็มีนักวิชาการมาแล้วก็หลายๆแห่งในไต้หวันในจีนเปยต้าก็มานะครับเพราะนั้นอย่าไปดูถูกดูแคลนว่า 4-5 วันทำอะไรไม่ได้แต่มันสร้าง impact นะครับเวลาเราบอกว่าเราทำอะไรแล้ว impactful หรือมีผลกระทบมีผลต่อเนื่องย่อมทำให้มหาวิทยาลัยนั้นได้รับการจดจำได้รับการยกย่องได้รับการนับถือในชุมชนวิชาการเวลาเราบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับพบกับนักวิชาการต่างชาติก็ยืนยันนะครับว่าได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีได้รับการชื่นชมว่านิสิตของเราเมื่อจบไปแล้วเป็นบุคลากรที่เขาเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพและมีความสามารถแค่นี้ครับท่านผู้ฟังคนเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีใจแล้วก็เชื่อว่าเป็นผลงานของทุกคนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่นักการพันโรงทุกอย่างที่จะทำให้คนของเราเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขัดเขินสามารถร่วมกิจกรรมในสิ่งที่คนอื่นนำเสนอได้อย่างทัดเทียมแค่นี้ครับผมคิดว่านี่คือบทหมายอันสำคัญและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการลักษณะนี้เนี่ยถ้าจะทำจริงๆก็ไม่น่ายากนะครับแต่ว่าแน่นอนครับต้องใช้วิสัยทัศน์และใช้งบประมาณและใช้เงินให้คุ้มค่านะครับผมดูเขาจัดการค่อนข้างดีเลยนะครับเช่นที่บอกว่า sustainability development เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่แค่ว่าพูดกันลอยๆนะครับในงานก็มีจานที่รีไซเคิลนะครับคือจานที่เอามาใช้เนี่ยก็จะ

0: เป็นจานที่สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อใช้ใหม่ได้อีกใช้ซ้ำได้อีกแก้วน้ำที่ใช้ในโรงหอประชุมนะครับก็เป็นแก้วน้ำซึ่งสามารถรีไซเคิลได้อีกนะครับเอาไปล้างออกมาใช้ใหม่ได้ก็จะเห็นการจัดการแบบนี้ทุกวันมีสถานีกาแฟมีสถานีขนมของว่างใครเบื่อก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นแล้วค่อยกลับมาประชุมต่อโอ้โหท่านผู้ฟังครับฟังแล้วก็ดูมีความหวังนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมแบบนี้อาจจะได้ส่งถึงมุมมองของการพัฒนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมผู้ฟังเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้านะครับในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมเดือนหน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
3: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
5: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยฮะในทุกๆวันเสาร์11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนที่คณะนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยนะฮะในการที่จะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะมาร่วมคิดนะครับมาร่วมวิเคราะห์ต่อยอดนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนผ่านรายการที่มีชื่อว่า NY Insider นะฮะที่จะชวนทุกท่านมาลงลึกมาร่วมหาข้อมูลนะฮะในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกลไกนะครับมิติต่างๆที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในมุมที่ลึกมากขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz นะฮะที่เปิดโอกาสแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญนะฮะให้รายการ NY Insider ของเรามีโอกาสได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะปีนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่ปีที่8เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านครับในช่วงประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเราจะลองหาปรากฏการณ์นะฮะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมันได้รับความสนอกสนใจแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆนะฮะที่น่าจะได้รับผลกระทบนะครับดร.คิดว่าน่าจะมีหลากหลายเรื่องราวนะฮะหลากหลายปรากฏการณ์ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของทุกท่านนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะฮะมี1คำที่หลายท่านอาจจะเริ่มได้ยินและช่วงหลังเนี่ยมันจะมาบ่อยมากขึ้นนั่นก็คือคำว่าซุปเปอร์เอลนินโยนะฮะซุปเปอร์เอลนินโยนะฮะมันคืออะไรมันมีผลกระทบอย่างไรรวมไปถึงถ้ามันเกิดขึ้นนะฮะ เราควรเรียนรู้เราควรปรับตัวอย่างไรประเด็นที่สำคัญวันนี้แหละฮะเราจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับรายการ NY Insider ครับทุกท่านครับเวลาเราพูดคำว่าเอลนินโยเนี่ยนะดร.ขออนุญาตชวนทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับตามกันสักนิดหนึ่งนะฮะ

เราลองจินตนาการภาพมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นมานะฮะตัวมหาสมุทรแปซิฟิกครับเวลาเราหมุนแผนที่โลกหรือลูกโลกดูนะฮะท่านจะเห็นเป็นมหาสมุทรใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะพูดง่ายๆก็คือใหญ่ที่สุดนี่คือมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นมหาสมุทรที่กั้นเชื่อมระหว่างนะฮะทวีปอเมริกานะหรืออเมริกาใต้ก็แล้วแต่ที่ปัจจุบันเขากำลังแข่งขันฟุตบอลโลกกันอยู่เนี่ยนะก็เราจะเห็นทวีปอเมริกานะครับถ้าทุกท่านลองยกมือขวาขึ้นมานะฮะอเมริกาอยู่ทางขวามือของท่านทางซ้ายมือนะที่มีทวีปที่มีมหาสมุทรแปซิฟิกขั้นกลางทางมือซ้ายของท่านก็จะเป็นทวีปเอเชียนะพูดง่ายๆก็คือฝั่งที่พวกเราอยู่เนี่ยนะประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับดังนั้นถ้ามือขวาคือฝั่งอเมริกาโลกโตเขาให้ทุกท่านจำว่ามันคือฝั่งตะวันออกแล้วกันนะครับแล้วก็มีแปซิฟิกกั้นตรงกลางทางซ้ายมือทุกท่านก็คือเอเชียนะมุมที่มันน่าคิดครับคือในอดีตย้อนไปเป็นหลายร้อยเป็นพันปีนะครับมันจะมีลมเกิดขึ้นนะฮะที่พัดจากตะวันออกก็คือทางขวามือของทุกท่านมาทางซ้ายมือของทุกท่านนะฮะลมนี้เราเรียกว่าลมการค้านะครับก็คือเทรดวินนั่นเองและเทรดวินเนี่ยครับพัดจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความกดอากาศทางฝั่งมือขวาทุกท่านเนี่ยฮะมันสูงฮะอากาศฝั่งนั้นมันอาจจะเย็นกว่านะนะมันสูงกว่าครับมันก็เลยพอมีความกดทั้งฝั่งขวามันก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมจากตะวันออกมาสู่ตะวันตกนะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้เทรดวินตัวเนี้ยพัดพานะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรือนะฮะการค้าอะไรต่างๆถ้าเราย้อนไปสมัยศตวรรษที่15ศตวรรษที่16 17อะไรก็ว่าไปทำไมถึงมีเรือจากตะวันตกนะฮะเคลื่อนมาหาเราได้จากฝรั่งมาหาเราได้พูดง่ายๆก็คือมาพร้อมกับเทรดวินนั่นเองนะทีนี้ประเด็นแรกเนี่ยพอเรารู้จักเทรดวินกันแล้วนะครับก็มีลมพัดมานะฮะจากฝั่งมือขวามาฝั่งมือซ้ายนะสเต็ปต่อมาพอมีลมพัดในลักษณะที่เป็นเทรดวินอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนฮะพอมีเทรดวินเกิดขึ้นนะครับเกิดสิ่งที่น่าสนใจด้วยกันอยู่ประมาณ3เรื่องนะเรื่องที่1นะดร.โอบอกไปแล้วว่ามันทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับของปริมาณความชื้นนะครับเพราะเวลาเราเอาเรือจากมือขวามามือซ้ายเคลื่อนที่มาได้เนาะปริมาณความชื้นในทะเลนะครับมันก็สามารถถูกลมเนี่ยฮะพัดพามาได้ดังนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนที่นะฮะของปริมาณความชื้นนะอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นในและเคลื่อนที่จากมือขวามาสู่มือซ้ายของเราได้นะครับอันนี้คือมุมที่1ที่เกิดมุมที่2ครับพอมีปริมาณความชื้นเคลื่อนที่และเขาเคลื่อนที่มาที่ฝั่งมือซ้ายของเราก็คือฝั่งเอเชียถูกไหมครับนะประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเกิดฝนตกครับนะดังนั้นเราก็เลยมีฤดูฝนเราเลยมีปริมาณน้ำฝนนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยมีฤดูกาลที่เราเรียกว่าฤดูฝนนะครับในทางกลับกันฝั่งเอเชียของเราฝนตกในขณะที่อีกฝั่งนึงครับพอลมก็พัดมาใช่ไหมฮะนะฮะเอาความชื้นมาทางฝั่งทางอเมริกานะยกตัวอย่างเช่นเปรูนะครับฝั่งแคลิฟอร์เนียอะไรก็ว่าไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ทางใต้นะจะเป็นอเมริกาใต้กับทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งนั้นนะฮะ
ก็จะเกิดการเคลื่อนที่ของน้ำเย็นที่มันอยู่ด้านล่างของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนขึ้นมาเราเรียกว่า upwelling นะครับพอน้ำเย็นเคลื่อนขึ้นมาครับมันทำให้อุณหภูมิผิวน้ำของเขาตรงนั้นเนี่ยนะมันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมากขึ้นทำให้อะไรครับทำให้สัตว์น้ำปลาอะไรต่างๆพวกนี้มันก็สามารถเจริญเติบโตดังนั้นถ้าเรามองภาพลักษณะนี้นะครับเทรดวินที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่ข้อดีนะคือทำให้เรือการค้าเดินทางได้ถูกไหมครับเพราะมีลมทำให้ฝั่งเอเชียของเรานะฮะมีปริมาณน้ำฝนสำหรับทำการเกษตรได้และมาอย่างเหมาะสมในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาใต้เขาก็สามารถทำการประมงได้เพิ่มขึ้นอันนี้แหละฮะคือประเด็นที่1กับ2ที่อยากฝากทุกท่านทดไว้ในใจนั่นก็คือเทรดวินนั่นก็คือข้อดีหรือสภาวะแบบปกติที่เราคุ้นชินกันมาแต่ทว่าความปกตินี้มันก็เปลี่ยนไปฮะความปกติเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเพราะด้วยเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆนะครับโลกของเราก็มีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีกิจกรรมความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มันเกิดมากขึ้นปริมาณแก๊สเรือนกระจกพวกนี้ที่มันเกิดเนี่ยมันลักษณะเป็นเหมือนโดมอ่ะเป็นเหมือนอะไรบางอย่างมาครอบแล้วทำให้พลังงานความร้อนที่เข้ามาจากดวงอาทิตย์แทนที่เข้ามาแล้วจะวิ่งออกไปนะครับเข้ามาร้อยออกร้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดการกักเก็บเข้ามาร้อยออกไป99นะฮะจุดบางอย่างแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเกิดการสะสมของพลังงานที่มันออกไม่ได้และอยากจะบอกครับว่าถ้าเรามองพลังงานที่มันถูกกักเก็บและสะสมคือ 100% 90-91% ของพลังงานนั้นถูกสะสมในทะเลและมหาสมุทรครับทีนี้มันเริ่มน่ากลัวแล้วเพราะว่าพอเรามีพลังงานที่มันเกิดการสะสมนะครับในทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือมันทำให้น้ำทะเลนะฮะที่มันเคยกลั้นกลางระหว่างมือขวาของท่านกับมือซ้ายของท่านมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับทีนี้พอมีอุณหภูมินะที่เรียกว่าเป็น surface นะครับ sea temperature ตัวนี้ที่มันสูงขึ้นเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรครับนะทุกท่านลองจินตนาการภาพนะย้อนกลับไปประเด็นที่แล้วนะครับนั่นก็คือมันทำให้เทรดวินลมการค้ามันโฟลหรือมันพัดได้อ่อนลงดังนั้นเมื่อลมการค้าที่มันเคยไหลจากมือขวาของท่านไปมือซ้ายลมอ่อนลงประเด็นที่ตามมาก็จะเกิดผลที่เราไม่ค่อยอยากเจอถูกไหมครับนะนั่นก็คืออ่ะพอลมอ่อนลงแสดงว่าปริมาณน้ำฝนที่เคยตกได้นะจากการที่ลมตัวนี้เคลื่อนที่เอาความชื้นมาเนะเคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงมาความกดอากาศต่ำลดลงนะพอลดลงปุ๊บสิ่งที่มันตามมาก็คือแน่นอนความแห้งแล้งนะปริมาณน้ำฝนที่ตกในเอเชียก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะตรงกันข้ามฝั่งมือขวาของท่านนะแถวๆอเมริกาใต้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดก็คือปริมาณน้ำฝนหรือแม้กระทั่งปริมาณสัตว์น้ำนะหรืออุณหภูมิน้ำของทางฝั่งเปรูฝั่งนั้นเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะเขาก็อาจจะทำการประมงจับสัตว์น้ำอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนเดิม
ฤดูกาล

ขาก็เปลี่ยนแปลงไปมองถึงตรงนี้ครับเราเริ่มต้นจากเทรดวินเราเห็นสภาวะปกติของการที่มีเทรดวินเราเห็นปัจจัยนะฮะในเรื่องของ climate change ที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีการปรับตัวในลักษณะที่สูงขึ้นชวนคิดต่อครับนะแล้วมนุษย์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าปรากฏการณ์เอลนินโญตัวนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งทำไมเขาถึงมีการdefine เนาะให้คำนิยามของคำว่าซุปปงซุปเปอร์ที่เกิดขึ้นฮะชวนทุกท่านคิดตามนะฮะหลายๆท่านอาจจะเริ่มคิดออกแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขารู้ว่าลมมันพัดอย่างนี้นะจากมือขวาตะวันออกไปตะวันตกนะรู้ว่าอุณหภูมิน้ำทะเลถ้ามันมีค่าสูงขึ้นนะเอลนินโญจะเริ่มมาสิ่งที่เขาทำครับเขาก็เลยทำการวิเคราะห์ใน3มิตินะเพื่อจะเซตอัพเป็นตัวแปรนะเพื่อบอกแล้วก็เป็นทริกเกอร์บอกทุกคนว่าเอลนินโญได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมปัจจุบันนะฮะเราถึงรู้ได้ว่าเอลนินโญกำลังจะมานะฮะ3ตัวแปรนั้นมีอะไรบ้างเราค่อยๆดูนะฮะตัวแปรที่1ฮะโดคิดว่าทุกท่านน่าจะเดาออกแล้วแหละนะว่ามันคือตัวแปรอะไรนะคำตอบก็คือการตั้งสถานีวัดนะครับมาตรฐานที่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับถูกไหมถามว่าสถานีวัดตัวนี้นะเขาวัดอะไรเป็นหลักก็คำตอบครับวัด sea surface temperature ก็คือวัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับในพื้นที่ที่เขาเรียกว่า Niño 3.4 regions นะครับเขาบอกว่ามันอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางนะก็ถ้าทุกท่านเอาแผนที่มาดูมือขวากับมือซ้ายมันดร.ไม่สามารถชี้จุดให้ทุกท่านได้นะว่ามันอยู่ตรงไหนประเทศไหนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นดินนะบนบกมันจะอยู่กลางๆนะครับพื้นที่กลางๆของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะครับเขามีกำหนดลาติจูดลองจิจูดที่ชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มิติที่1 นะครับก็คือวัดอุณหภูมินะครับที่ผิวน้ำแล้วเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิตัวนี้เพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสนะครับฟังดีๆนะฮะถ้าเพิ่มขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียสเราจะเรียกว่าเริ่มเป็นเอลนินโญถ้าเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนะครับเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นสตรองเอลนินโญแต่ถ้าเกิน2องศาเซลเซียสนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น very strong หรือที่เราได้ยินในช่วงปัจจุบันก็คือคำว่า super el nino นั่นเองนะถามว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงไหนนะคำตอบก็คือปัจจุบันนี้อุณหภูมิณจุดวัดนะครับที่ Niño 3.4 region เนี่ยเกิน 0.5 เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทริกเกอร์แล้วที่บอกเราว่าเราเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับและเวลาอุณหภูมิมันเพิ่มเนี่ยครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบมันก็จะไม่ได้อยู่คงตัวอย่างนี้ตลอดไปเนาะถูกไหมครับเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่เป็นฤดูเปลี่ยนผ่านนะฮะฤดูร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะดังนั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันมีโอกาสนะที่อุณหภูมิน้ำทะเลตัวเนี้ยที่มันเริ่มเกิน

0.5มาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าโอกาสที่มันจะเพิ่มเกิน 1.5 เกิน2องศาเซลเซียสที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญนั้นนะตามสถิติในอดีตเนี่ยนะเขาใช้เวลาในการ develop เพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆเนี่ยนะน่าจะประมาณสัก6ถึง8เดือนนะครับ6ถึง8เดือนดังนั้นถ้าเราวัดเวลาซะตั้งแต่ตอนนี้6ถึง8เดือนโอกาสที่เราจะไปเจอซุปเปอร์เอลนีโญมันจะลงช่วงปลายพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมหลายท่านเริ่มคิดตามดร.ทันทีนะฮะว่าเอ๊ะแสดงว่าช่วงตั้งแต่เดือน6 7 8 9ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับที่สังคมไทยและคนที่อยู่ทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นนี้กันนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อสรุปว่ามันเป็นเอลนีโญแล้วหรือยังเขาจะวัดอุณหภูมิตัวนี้เป็นหลักวัดอุณหภูมิเป็นหลักหลังจากนั้นเขาจะนำอุณหภูมิตัวนี้นะครับไปบวกลบคูณหารแบบง่ายๆแล้วก็สร้างออกมาเป็น ONI เขาเรียกว่า Oceanic Neo Index ก็คืออินเด็กซ์เป็นค่าที่บอกเราแต่อยากจะเรียนทุกท่านว่าไอ้ตัว ONI ตัวนี้นะครับ Oceanic Neo Index เนี่ยมันก็คือแทบจะเป็นส่วนต่างของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะฮะก็ดังนั้นถ้าท่านเห็นข้อมูลไม่ว่าจะอุณหภูมิ surface นะฮะที่จุดวัดที่เพิ่มหรือเห็นค่า ONI ที่เพิ่มก็ตอบได้ทันทีว่านั่นแหละมันกำลังเป็นเอลนีโญเป็นสตรองหรือว่าเป็นซุปเปอร์นอกจากนี้วัดอะไรได้อีกครับนะก็มีการวัดความกดอากาศนะครับที่มันแตกต่างกันระหว่างฝั่งมือขวาของท่านกับฝั่งมือซ้ายของท่านนะถ้าความแตกต่างของความกดอากาศตัวนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่มันเปลี่ยนแปลงนะในมุมที่มันลดลงนะก็คือพูดง่ายๆก็คือมันทำให้เทรดวินมันอ่อนกำลังลงนะครับก็คือเอลนีโญดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมดร.โอถึงเล่าให้ทุกท่านฟังถึงเทรดวินลมการค้าก่อนเพราะมันคือคีย์ทุกอย่างนะครับในการคอนโทรลอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าในมุมประเทศไทยนะฮะหลังจากนี้เราจะเจออะไรแล้วเราควรต้องเตรียมตัวพร้อมรับอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับต้องแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปปริมาณน้ำฝนที่เราพึงจะมีจะลดลงนะครับถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เกษตรกรของเรานะพี่น้องที่ทำนาปลูกทำไร่นะครับหรือทำการเกษตรต่างนะก็เป็นช่วงที่ต้องการปริมาณน้ำฝนนะครับพอควรเลยทีเดียวแหละดังนั้นท่านอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับรองรับกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลงหรือสภาวะแห้งแล้งที่มันจะเกิดขึ้นและอยากจะบอกนะครับว่าสภาพแห้งแล้งตัวนี้มันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรามองภาพนะครับแล้วเราคาดการณ์ในอนาคตว่าอีก3เดือน2เดือน3เดือน4เดือนข้างหน้าเราต้องการใช้ปริมาณน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพาะปลูกอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะท่านอาจจะต้องคิดนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องราวพวกนี้ดีๆอันนี้เป็นมุมที่1 นะฮะที่เราน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ประเด็นที่2ครับเมื่อฝนน้อยลงภัยแล้งรุนแรงขึ้นนะและในเวลาเดียวกันนะก็ต้องชวนทุกท่านคิดครับว่าสิ่งที่มันจะตามมาก็คือความชุ่มชื้น

0: ื้นจากน้ำฝนมันจะลดลงด้วยดังนั้นเราอาจจะได้ผลกระทบในเรื่องของอุณหภูมินะที่มันอาจจะสูงขึ้นถ้าเราคาดการณ์ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานะช่วงครึ่งปีหลังอุณหภูมิเบสไลน์มีสักค่าหนึ่งนะแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าท่านให้จินตนาการไว้ว่าอุณหภูมิมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นดังนั้นมันก็จะมีความร้อนนะครับเราจะเจอความร้อนในฤดูฝนนะฮะที่ร้อนกว่าปกติแล้วก็ในแล้วมันดันแห้งแล้งด้วยดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็มีแนวโน้มไม่ลดลงนะฮะก็ท่านอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายนะในด้านพลังงานต่างๆที่สูงขึ้นและดันมาเจอกับปรากฏการณ์ที่น้ำลดลงนะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากว่าเกือบกว่า 7-10% ของปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้มาจากเขื่อนนะเราผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนนะฮะที่เป็นพลังงานสะอาดดังนั้นฝนน้อยลงนะแสดงว่าเราจะมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากอากาศร้อนที่สูงขึ้นนะฮะอ่ะไปต่อนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งผลกระทบที่ดร.คิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือฤดูหนาวปลายปีนี้นะหลายท่านยังจำภาพปีที่แล้วได้นะว่าเออเวลาหนาวนี่มันหนาวจริงจังเนาะนะแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าเรามองความเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่มันจะค่อยๆ develop พัฒนาตึ๊ดๆๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยเวลามันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันจะมาช่วงปลายปีพอดีดังนั้นเรามีแนวโน้มนะครับที่จะเจอกับหน้าหนาวที่ไม่หนาวแต่มันจะเป็นหน้าหนาวที่ร้อนนะครับร้อนระอุกันเลยทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันค่อยๆพัฒนาการมาในลักษณะอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะฮะเนี่ยอันเนี้ยคือ3มิตินะครับที่น่าจะเป็นผลกระทบนะฮะที่ดร.อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านนะมองถึงตรงนี้นะครับมองถึงตรงนี้นะฮะนะดร.คิดว่าทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพนะกับความเป็นคำว่าเอลนินโยมากยิ่งขึ้นนะฮะนะอย่างน้อยลองไปนั่งจินตนาการนะฮะสอนน้องๆลูกๆหลานๆนะยกมือขวามือซ้ายลองเขียนรูปนะลมการค้าเทรดวินลมอ่อนลงนะฮะอุณหภูมิน้ำทะเลก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละคือกลไกนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับที่พวกเราคุ้นชินกับเรื่องราวพวกนี้มานะครับในระยะหนึ่งสุดท้ายครับด้วยเวลาจำกัดนะฮะถามว่าเอลนินโญตัวนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมนะถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณสักจริงๆมีการเก็บข้อมูลนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะเขาบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีถึง15ปีที่ผ่านมามวลมนุษยชาตินะเราได้รับผลกระทบที่เราเรียกว่าเป็น global economic loss เนี่ยนะอยู่ range นะต่อปีนะฮะที่เอลนินโญเข้ามานะฮะมีตั้งแต่2จนถึงเกือบ6ล้านล้านเหรียญนะแต่ท่านบอกเยอะมากน้อยแค่ไหนจนโอคิดไม่ออก GDP โลกต่อปีนะฮะคือ100ล้านล้านเหรียญ US นะดังนั้นเวลามันเกิดลักษณะแบบนี้ท่านก็คิดภาพไปเลยครับมันคือ 1-5% ของ GDP โลกที่เราได้รับผลกระทบจากเอลนินโญดังนั้นวันนี้ครับดร.ครับแล้วก็รายการNY Insider นะครับเวลาหมดเวลานะฮะฝากทุกท่านไปร่วมคิดต่อยอดนะฮะกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า วันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
2: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นมีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
3: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะพลอยกับพี่นัทก็มาอยู่กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะโดยเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่นัท
4: ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์พุทธไพบูลย์ค่ะ
3: ค่ะแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นเดือนที่เรียกว่า Disability Pride Month หรือว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนพิการนั่นเองนะคะซึ่งก็มีประวัติมายาวนานหลายปีแล้วพี่นัทแล้วก็อยากแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักถึงความสำคัญในเดือนนี้แหละแล้ววันนี้เราก็ชวนแขกรับเชิญที่เรียกว่ามีเส้นทางชีวิตที่น่าภาคภูมิใจมากๆท่านหนึ่งเลยมาพูดคุยกันจริงๆแล้วเป็นคุณครูของพลอยเองเป็นอาจารย์ของพลอยเองที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้พลอยตั้งแต่สมัยตอนนั้นพลอยอยู่ปริญญาตรีนะ ก็ไปฝึกวิชากับคุณครูท่านนี้มากับพี่ท่านนี้มาค
5: ่ะก็ต้องขอแนะนำนะคะคุณผู้ฟังให้พบกับคุณเจนชัยเดชนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจน
5: สวัสดีค่ะอาจารย์เจนต้องบอกอาจารย์เจนนะ
3: จะเรียกครูเจนหรืออาจารย์เจนดีจริงๆแล้วพลอยเรียกพี่เจนจะคุ้นปะแต่อยากให้คุณผ
6: ู
3: ้แต่อยากให้คุณผู้ฟังรู้ว่านี่คือคุณครูท่านหนึ่งนะต้องขอบคุณพี่เจนมากๆเลยที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะคะอยากให้พี่เจนเริ่มต้นแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าเส้นทางชีวิตของพี่เจนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ธรรมดาพี่นัทเริ่มต้นมายังไงที่สูญเสียการมองเห็นอยากให้แบ่งปันตรงนี้สักนิดค่ะ
6: ครับผมได้ครับผมก่อนหน้าเนี่ยผมเป็นคนมองเห็นปกตินะครับจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีนะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในชื่อในสมัยนั้นนะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วก็มาทำงานเป็นติวเตอร์นะช่วยพี่ชายเนี่ยเปิดโรงเรียนกวดวิชานะครับซึ่งตรงนี้พี่ชายผมเขาก็ในช่วงแรกเนี่ยผมทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะฮะคือจัดการทุกอย่างเลยตั้งแต่ทำความสะอาดยันไปถึงรับสมัครยันสอนเลยเตร
3: ีย
6: มช
3: ี
6: ทเอกสารสอนให้พี่ชายด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ช่วยพี่ชายเนี่ยเปิดโรงเรียนกวดวิชา ช่วยมาเรื่อย

0: แล้วพี่ชายผมก็ไว้วางใจนะครับมอบหมายวิชาให้ผมเนี่ยสอนนะก็จะมีทั้งคณิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้นวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพระดับม.ปลายแล้วก็วิชาเคมีนะซึ่งผมเองเนี่ยได้มีการเตรียมตัวนะฮะแล้วก็ในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยมาหลากหลายวิชา
1: ะ
0: นะก็มีทั้งคณิตศาสตร์อย่างที่บอกนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะเน้นสองวิชาเนี่ยเป็นหลักนะจนกระทั่งปี2546นะครับผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะฮะก็คือป่วยนะครับติดเชื้อขึ้นสมองน
1: ะ
0: ก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นนะทีนี้ตอนที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยผมใช้เวลาในการนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยยาวนานนะครับซึ่งก็จะทำให้สภาพร่างกายเนี่ยมันมีความผิดปกติไป
1: นานจะเท่าไหร่
0: คะแขนขาตอนนั้นอายุประมาณ32ครับ32
1: โอ้แล้วก็คือต้องนอนโรงพยาบาลอยู่นานไหมคะ
0: ราวเกือบ3เดือนนะครับราวเกือบ3เดือนซึ่งในช่วงที่นอนโรงพยาบาลนั้นเนี่ยสภาพร่างกายก็มีความผิดปกติไปนะอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่แขนที่ขาเนี่ยก็จะรีบลงนะการเคลื่อนไหวนิ้วมือนะฮะก็จะเคลื่อนไหวได้ลำบากนะผมกำได้อย่างเดียวนะกำก็คือตักช้อนกินข้าวอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: มือจะจับเหมือนที่เราจับปกติไม่ได้กำได้อย่างเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านนะครับอยู่ในสภาพที่มองไม่เห็นแล้วนะก็คือตาบอดสนิททั้งสองข้างนะตอนที่มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีการทำกายภาพบำบัดนะโดยที่น้องชายผมเป็นคนมาช่วยกายภาพบำบัดนะโดยน้องชายผมไม่ได้จบทางสายสุขภาพมาเลยน
1: ะ
0: เขาจบเป็นช่างพิมพ
1: ์
0: จบจากช่างพิมพ์นะแต่ว่ามันเป็นสามัญสำนึกหรือว่าเป็นเซนส์ของเขาเขารู้ว่าจากที่ผมนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวนะจับลุกขึ้นมานั่งต้องนั่งได้ก่อนพอนั่งได้แล้วก็ถึงยืนน
1: ะ
0: ยืนได้แล้วก็เดินนะพอเดินพอผมเริ่มเดินได้เนี่ยผมก็ฟื้นฟูร่างกายนะด้วยการเดินบ้างออกกำลังด้วยการวิดพื้นบ้าง
1: ฟ
0: ิตอัพบ้างอะไรบ้างนะฮะจนกระทั่งร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงใช้เวลาประมาณสัก1ปี1ปีกว่าๆนะฮะพอร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยก็เริ่มมองหาสถานที่ฟื้นฟูนะครับสถานที่ฟื้นฟูนั้นเนี่ยเดิมผมมองไปที่หลายที่มากเลยนะฮะมีทั้งศูนย์ฝึกอาชีพชายปากเกร็ดนะฮะแล้วก็มีมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดน
1: ะ
0: ที่สนามชัยเขตแล้วก็มีที่มูลนิธิคอร์ฟิลนะครับซึ่งในแต่ละที่นั้นเนี่ย อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของผมนะเพราะอย่างที่ศูนย์ฝึกอาชีพชายปากเกร็ดเนี่ยต้องใช้เวลา อยู่ในที่ศูนย์ฝึกอาชีพนั้นเพื่อเรียนอะไรต่างๆนะทั้งเลือกอาชีพอะไรด้วยเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อยก็ประมาณ2ปีนะซึ่งผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยยังไม่อยากไปอยู่ศูนย์แบบนั้น2ปีนะฮะ อยากต้องการอะไรที่มันเป็นระยะสั้นก็มาฟื้นฟูนะฮะที่วิทยาลัยราชสุดาชื่อในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ตอนมาฟื้นฟูที่วิทยาลัยราชสุดาเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูเรื่องของทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวนะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกกันสั้นๆว่า O&M นะก็คือ Orientation and Mobility น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็มาเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียนอักษรเบรลนะอันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะซึ่งตรงนี้ตรงกับความต้องการผมมาก
1: นะมันสั้น
0: โดยที่สั้นๆครับแล้วโดยที่ผมคิดว่าเมื่อฟื้นฟูตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผมก็จะนำความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะกลับไปทำงานเดิมพยายามจะกลับไปเป็นติวเตอร์เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแต่ว่าในอดีตนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านนะโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยผมไม่สามารถเตรียมเอกสารสอนด้วยตัวเองได้เพราะว่าสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ตัวโปรแกรมอ่านจอภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่อ่านนะครับในสมัยนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เลยทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจมาเรียนปริญญาโทต่อที่วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
1: แล้วก็หาความรู้เพิ่มกันสักหน่อย
0: ใช่ครับ คือผมอยากจะเรียนรู้ด้วยว่าถ้าเราตาบอดแล้วเนี่ยเราจะเรียนได้ยังไงครับตอนนั้นผมก็สงสัยเหมือนกันนะมีความสงสัยเหมือนกันโดยเฉพาะ เรื่องของอักษรเบรลเนี่ยตอนนั้นผมนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าอักษรเบรลหน้าตามันจะเป็นยังไงเราจะเขียนได้ยังไงจะอ่านได้ยังไงนะ
1: พลอยว่าน่าจะเป็นเหมือนจุดที่มันพลิกผันของชีวิตเลยนะคะแล้วพลอยคิดว่ามันจริงๆเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะพี่นัทที่วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วก็เรียกว่าช่วงวัยอย่าง32เนี่ยมันก็เป็นวัยที่วัยทำงานอะวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วมาเจอจุดเปลี่ยนอันหนึ่งของชีวิตแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับพี่เจนต้องเรียกว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลย
2: อยากจะสอบถามว่าตั้งแต่ตอนนั้นอายุ32ใช่ไหมคะแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยพี่เจนเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: ปัจจุบันนี้ผมอายุ55ปีครับผมก็
2: 20กว่าปีนะคะ
0: ใช่ครับตาบอดมาแล้วประมาณ23ปีครับ
1: ยังไม่เท่า32อันนั้นนะเดี๋ยวค่อยๆดำเนินไปค่อยๆดำเนินไปแต่ว่าน่าสนใจว่าตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เจนต้องค่อยๆเหมือนค้นหาเส้นทางของตัวเองแหละว่าจากวิชาความรู้ที่เรามีติวเตอร์เนี่ยแล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่มันเรียกว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะเราก็มีพื้นความรู้มามันมีการปรับตัวยังไงจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่เรากลายมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จริงๆอาจจะต้องให้พี่เจนแชร์แหละว่าไม่ได้สอนแค่คอมพิวเตอร์เนาะสอนหลายสิ่งหลายอย่างมาก
2: คืออยากจะให้คุณเจนว่าความยากลำบากในการครั้งแรกค่ะที่พอเราเริ่มเรียนละแล้วก็เริ่มเรียนอักษรเบลละแต่เราไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปทำงานที่เราเคยทำได้อ่ะค่ะมันมีอุปสรรคอะไรตอนแรก
0: ครับครับครับในช่วงแรกเนี่ยอุปสรรคที่ผมเจอนะฮะก็คือผมจะเตรียมเอกสารการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเตรียมไม่ได
2: ้ค่ะ
0: นะแล้วก็การเตรียมไม่ได้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ทำให้ผมอ่านไม่ได้ด้วยน
2: ะ
0: พออ่านไม่ได้เตรียมไม่ได้เนี่ยการจะเขียนบนกระดานอันนี้ก็เขียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ผมมีข้อจำกัดเยอะนะการที่จะกลับไปเป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะมีความลำบากนิดนึงนะแล้วก็ประจวบกับในช่วงที่ผมเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ย เราได้มีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากนะฮะมีทั้งเรื่องการทำเอกสารทำรายงานนะค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี่ยหลายโปรแกรมเลยทั้งโปรแกรม Office นะฮะอย่างเช่น Word Excel PowerPoint อะไรต่างๆนะครับผมก็ได้เรียนรู้นะฮะในการใช้งานโปรแกรมพวกนี
1: ้
0: ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนสอนนะผมพยายามเรียนรู้เองนะพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับจนกระทั่งผมจบปริญญาโทนะซึ่งตรงนี้ตอนที่กำลังใกล้จะจบนะฮะทางวิทยาลัยราชสุดาก็มีตำแหน่งว่างพอดีนะทางท่านคณบดีก็เลยบรรจุผมนะเข้ามาทำงานในวิทยาลัยราชสุดาครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวอีกยาวต่อไปแต่ว่าพลอยอยากขยายความตรงนี้ให้คุณผู้ฟังนึกเห็นภาพได้ชัดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเนาะพี่นัทเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอดเมื่อกี้พี่เจนบอกแล้วว่าต้องฝึกใช้โปรแกรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆคนตาบอดเนี่ยถามว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งอะเนาะค่ะแต่ว่าจะต้องมาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นคำสั่งลัดที่เราจะต้องสั่งการด้วยโปรแกรมด้วยคีย์บอร์ดแล้วก็ต้องมาหัดใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเดี๋ยวอยากให้พี่เจนขยายความตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงให้คุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นคนมองเห็นอะแต่ว่ายังนึกไม่ออกว่าคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ยังไง
0: ครับผมสำหรับตัวโปรแกรมอ่านจอภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเวลากดปุ่มลงไปเนี่ยก็จะมีเสียงตอบกลับมาว่าปุ่มเนี่ยคือปุ่มอะไรนะอย่างเช่นเรากดตัวอักษรกอไก่มันก็พูดกอไก
2: ่
0: นะตรงนี้จะทำให้คนตาบอดเนี่ยรับรู้ได้ว่าปุ่มที่เรากดไปเนี่ยมันถูกต้องไห
2: ม
0: นะฮะแล้วก็จะมีคำสั่งคีย์ลัดต่างๆนะในการ

0: ข้าถึงคำสั่งบางอย่างนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะปิดหน้าต่างโปรแกรมอย่างเงี้ยฮะก็จะมีคำสั่ง alternate F4 นะครับหรือว่าไปยังส่วนต่างๆของหน้าต่างนะอย่างเช่นผมเปิด Microsoft Word อยู่เนี่ยผมต้องการไปดูว่าตอนนี้เราพิมพ์ได้กี่คำแล้วนะครับก็จะมีคีย์ลัดจะเป็นกดปุ่ม F6 อย่างนี้ฮะกด F6 ไปจนเจอ status bar หรือแท็บสถานะนะครับแล้วก็ใช้ลูกศรซ้ายขวาเนี่ยเลื่อนไปหาดูว่าตอนนี้เราพิมพ์ได้กี่คำแล้วนะฮะซึ่งการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดกับคนที่มีการมองเห็นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างเวลาเราดู Microsoft Word เนี่ยเรื่องนับจำนวนคำนะฮะคนที่มองเห็นเนี่ยสายตาเขากวาดลงไปดูข้างล่างก็เจอแล้วว่ากี่คำนะแต่คนตาบอดเนี่ยรับรู้ไม่ได้ฮะเราต้องไปให้ถูก
1: ต้องกดถาม
0: มันที
1: ่ใช่ครับรู้คำสั่งที่จะถามสรุปก็คือว่าโปรแกรมเนี่ยนะคะคือก็จะต้องมีเสียงตลอดเลยใช่ไหมคะเป็นโปรแกรมที่ต้องมีเสียงพูดออกมาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับแล้วเวลาเราเคอร์เซอร์เราอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยถ้าตรงนั้นมีข้อความนะตัวโปรแกรมอ่านจอภาพก็จะอ่านข้อความตรงตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่นะฮะจะอ่านออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยินนะครับ
1: เรียกว่า
0: อันนี้หลักการใช้ครับจะเป็นหลักการใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเลย
2: ครับซึ่งจริงๆอ่ะเรียกว่าพลอยว่าพอเป็นคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เหมือนคนละโลกกับคนมองเห็นใช้คอมพิวเตอร์อยู่เหมือนกันนะที่เราจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะพี่เจนในการที่จะไปยังคำสั่งต่างๆหรือไปยังรับรู้ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเราต้องใช้ความจำพอสมควรด้วยในการที่จะจำคีย์ลัดต่างๆในการทำงานได้เนี่ยมันอึดอัดไหมหรือว่ามันต้องปรับตัวเยอะไหมสำหรับพี่เจนที่เราเคยมองเห็นมาก่อนแล้วเราต้องมาใช้คอมพิวเตอร์แบบเนี้ย
0: ครับในช่วงแรกเนี่ยยอมรับนะครับมันมีความอึดอัดมากนะบางคำสั่งเนี่ยเราเคยใช้เมาส์คลิกนะครับเคยใช้เมาส์คลิกทำได้นะหรือแค่เราใช้สายตาเรากวาดไปดูทีเดียวเราก็รู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะแต่พอเรามาใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่าตำแหน่งที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของหน้าจอภาพนะหรือหน้าต่างโปรแกรมนั้นๆ นะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่คนตาบอดแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมาเรียนรู้นะต้องมาเรียนรู้เพราะถ้าเขาไม่เรียนรู้เนี่ย
1: เขาก็จะทำไม่ได้
0: ที่เขาจะใช้นะโอกาสที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมือนคนทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็เวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยผมสังเกตได้เลยนะฮะว่าถ้าเป็นคนตาบอดกับคนตาดีทั่วไปเนี่ยเราเข้าอบรมหลักสูตรเดียวกันเป็นการใช้งานโปรแกรมนึงของคอมพิวเตอร์นะฮะคนตาดีเนี่ยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะคนวิทยากรผู้สอนเนี่ยเขาอธิบายไปว่าเอาเมาส์คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกตรงนั้นทำตรงนี้แต่โอ้โหคนตาบอดนะฮะกว่าจะหาเจอเนี่ยมันใช้เวลานานใช้เวลามากกว่าคนทั่วไปพอสมควรดังนั้นถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์คนตาบอดกับคอมพิวเตอร์ของคนที่มีการมองเห็นทั่วไปเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากครับ
2: ค่ะแล้วจากวันนั้นที่เรารู้สึกอึดอัดเนี่ยจนวันเนี้ยที่เรากลายมาเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ให้คนตาบอดหลายๆคนที่ต้องมาอยู่ในจุดที่ฟื้นฟูเหมือนกันหรืออ่ะอย่างตัวพอเองพอมองไม่เห็นแต่กำเนิดเนี่ยพอก็ยังต้องมาเรียนรู้จากพี่เจนเลยถามว่ามันต้องปรับตัวในการปรับใจของเราอ่ะให้มันยอมรับสิ่งนี้ยังไง
0: พอตอนที่เรามองไม่เห็นแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะมากนะ
2: ที่จะยอมรับในความช้าลง
0: ใช่ครับบางโปรแกรมเนี่ยเราต้องศึกษานะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่าง PowerPoint นะฮะซึ่งผมทำเวลานำเสนอรายงานอะไรต่างๆนะครับPowerPoint เนี่ยตอนมองเห็นมันไม่ยากเลยสำหรับคนมองเห็นนะฮะแต่พอมาตาบอดแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้าง text box สักอันนึงเนี่ยมันยากนะมันยากแล้วก็ตำแหน่งของเทคบล็อกที่วางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของสไลด์นะแล้วเราจัดวางเนี่ยเราทำเทคบล็อกหนึ่งอันแล้วอันที่สองเราทำมาเนี่ยตำแหน่งหรือรูปแบบนะฮะอย่างเช่นขึ้นต้นประโยคเนี่ยขึ้นต้นข้อความเนี่ยมันตำแหน่งมันตรงกันไหมนะฮะซึ่ง

0: การทำงานกับ PowerPoint เนี่ยในช่วงนั้นจะมีความลำบากพอสมควรนะแต่นี้ผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มาปรับใช้นะแทนที่เราใช้ Text Box เราก็ใช้เป็นlayout ที่มีอยู่ใน PowerPoint เลยนะตรงนี้ก็ทำให้เราทำเอกสาร PowerPoint อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องราวนะคะของคุณเจนนะคะแล้วณถึงตอนนี้ค่ะความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่คุณเจนทำอยู่ทุกวันเนี่ยดีขึ้นไหมหรือเรามีวิธีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะสอนลูกศิษย์ต่อไปว่าอุ๊ยเพราะตอนที่เราเริ่มเนี่ยมันอาจจะยากใช่ไหมคะเราอาจจะมีเทคนิคตอนนี้เราคุ้นชินกับมันเยอะละเราอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราอ่ะที่เราจะถ่ายทอดความรู้ให้อ่ะค่ะได้สบายมากขึ้นมีไหมคะ
2: แล้วก็จริงๆแล้วพลอยว่านอกจากเรื่องเทคนิคแล้วอะส่วนหนึ่งสำคัญที่พี่เจนอาจจะต้องถ่ายทอดให้กับน้องๆที่มาฝึกฝนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือต้องชวนให้เขาปรับใจไปพร้อมกันด้วยนะกับการยอมรับว่าทุกอย่างมันจะช้าลงอะกับการที่เราต้องเรียนแบบเนี้ยต้องใช้เครื่องมือต่างๆแบบเนี้ยเราสื่อสารกับเขายังไง
1: ค่ะก็ให้พี่เจนสรุปเลยนะคะค่ะ
0: ครับครับในส่วนเรื่องของการเรื่องของเทคนิคนะฮะเรื่องการสอนการถ่ายทอดอะไรต่างๆนะฮะผมขอแยกเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมใช้โปรแกรมอ่านจอภาพกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในหลายด้านนะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นในคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเตรียมเอกสารไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะครับปัจจุบันก็เราสามารถพิมพ์ได้จัดการเอกสารทางคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะฮะเราสามารถทำได้นะครับรวมทั้งทำให้ตัวโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยมันอ่านออกมาเป็นเสียงให้เราได้ยินได้ด้วยนะว่าสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นสิ่งนึงที่มีการพัฒนาไปส่วนที่สองเนี่ยในเรื่องของเทคนิคการสอนการถ่ายทอดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้พบเจอตั้งแต่ปี2552นะจนถึงปัจจุบัน
1: ค
0: ่ะคือผมเนี่ยจะสอนคนตาบอดเนี่ยหลายรุ่นหลายคนนะฮะถ้านับๆแล้วเนี่ยที่เราเคยเก็บข้อมูลไว้นะฮะตอนนี้มีคนตาบอดที่ผ่านการเรียนแต่ผมแล้วอย่างน้อยเนี่ย300-400คนนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยเราก็จะพบว่าแต่ละคนนะคนที่มาเรียนกับผมแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะบางคนไปได้ช้ามากบางคนไปได้เร็วมากแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านกายภาพอะไรต่างๆซึ่งการที่เราได้พบเจอคนหลากหลายแบบนี้ฮะทำให้ผมปรับเรื่องของวิธีการนะวิธีการถ่ายทอดวิธีการสอนนะครับรวมทั้งเป้าหมายนะเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันน
1: ะ
0: ตรงนี้เราก็ในช่วงแรกในการสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่เป้าหมายนั้นก่อนถ้าเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้แล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะได้พัฒนาต่อนะถ้าเขาบรรลุเป้าหมายแรกของเขา
1: ค่ะ
0: และในเรื่องของการปรับใจนะปรับใจตรงเนี้ยเวลาเราสอนคอมพิวเตอร์นะผมเวลาผมสอนเนี่ยมักจะมาเป็นกลุ่มนะคือกลุ่มหนึ่งผมจะสอนไม่เกิน8คนนะเพราะว่าจะเป็นกลุ่มเล็กแล้วเราสามารถ
1: ดูแลได
0: ้นะครับหรือว่าดูแลได้อย่างทั่วถึงนะฮะในกลุ่มเนี่ยระหว่างที่สอนมันก็จะมีการแนะนำนะครับหรือว่าเป็นการแชร์ละกันพูดง่ายๆนะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะจะเป็นการเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับ
1: okay.
0: ซึ่งเราจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยหลากหลายมากนะซึ่งผมแชร์ประสบการณ์ของผมนักเรียนที่มาเรียนกับผมหลายๆคนเขาก็แชร์ประสบการณ์ของเขาด้วย
1: okay.
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันแต่นี้พอมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยความเป็นกลุ่มนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเริ่มมีความสนิทสนมกันภายในกลุ่ม
1: okay.
0: นะครับแล้วก็พอมีความสนิทสนมกันภายในกลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มเปิดใจมีการพูดคุยกันในกลุ่มนี้อะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้ฮะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คน ตาบอดภายหลังนะฮะที่มาเรียนกับผมเนี่ยเมื่อจบไปแล้วเนี่ยทุกคนจะมีความเป็นกลุ่มก้อนพูดง่ายๆมีความเป็นกลุ่มก้อนเวลามีโครงการอบรมหรือมีอะไรที่ไหนเนี่ยก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็จากรุ่นหนึ่งก็ชวนอีกรุ่นหนึ่งนะครับมารู้จักกันในที่อบรมนะในโครงการอบรมต่างๆนะ
2: แล้วก็จะ

0: มีชีวิตกลับมาอยู่อย่างมั่นคงและมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรารู้เส้นทางแล้วว่าเราจะไปไหนและเรารู้ว่าในเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมีใครไปกับเราบ้าง
1: ค่ะแล้วสุดท้ายแล้วค่ะคุณเจนนะคะอยากจะให้คุณเจนทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็หรือจะเชิญชวนก็ได้ให้ใครสนใจแล้วจะไปติดต่อยังไงคะติดต่ออ
0: บรมได้ยังไง
2: ครับผมถ้าในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลข02-889-5315ต่อ1124อีกครั้งนะครับสามารถติดต่อได้ที่02-889-5315ต่อ1124อันนี้จะติดต่อในวันและเวลาราชการนะครับในสำหรับคนตาบอดนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะภายหลังหรือว่าตั้งแต่กำเนิดก็แล้วแต่เนี่ยในอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร
0: ์มากเลยแล้วพลอยเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของพี่เจนแน่นอนแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราส่งต่อถึงกันได้เนาะแล้วพลอยอยากให้คนพิการทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าเรายังมีเส้นทางในชีวิตที่เดินไปข้างหน้าได้อีกเยอะแยะมากมายรวมถึงคนไม่พิการด้วยน
1: ะ
0: วันหนึ่งถ้าเกิดเราเจอจุดเปลี่ยนขึ้นมาอย่าเพิ่งดับฝันอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเราค่อยๆมองไปข้างหน้าแล้วเราจะเจอเพื่อนร่วมทางเราจะเจอเส้นทางที่เราจะไปและกลับมาสู่ความภาคภูมิใจได้เหมือนเดิมแบบที่พี่เจนได้เดินทางมานะคะ
1: ขอขอบคุณนะคะคุณเจนชยเดชนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์

0: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนักสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งค่ะมาคุยกับพี่น้องจุฬานะคะเรียนกันไปแล้วเนี่ย4ปี5ปี6ปีจบไปแล้วทำงานอะไรกันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะเรามาคุยกับพี่น้องจุฬาที่จบคณะหนึ่งแต่ทำงานอีกคณะหนึ่งฟังดูแปลกมากเลยค่ะเพราะว่าจบสายแพทย์นะคะสายสาธารณสุขเขาเรียกว่าวิทย์สาธารณสุขแต่ไปทำงานของหน่วยงานการเงินอ่ะมาแนะนำกันเลยค่ะคุณจั๊กนะคะณภัชชาพงวัฒนกิจกุลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่จั๊กทำงานอะไรคะ
2: เป็นรุ่นตั้งแต่ปี2528นะคะ
1: ค่ะเรียนคณะอะไรคะ
2: สมัยนั้นสอเอนทานเข้าไปรุ่นตั้งแต่รุ่นเอนทานเลยนะคะเอนทานเข้าไปจะเป็นคณะแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แต่ปัจจุบันจะเป็นคณะสหเวชศาสตร์แล้วค่ะ
1: อืมโอเคค่ะคุณจั๊กนะคะคณะสหเวชศาสตร์ค่ะก็สมัยเราเนอะเราเรียกว่าเทคนิคการแพทย์ก็คือเรียนเหมือนแพทย์เลยเรียนกายวิภาคศาสตร์เรียนนู่นนี่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องทางสายวิทยาศาสตร์มากกว่าถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ2ปีแรกจะเรียนเบสิกเรียนกับคณะวิทย์เลย2ปีหลังถึงจะไปเรียนเอกเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ไปเรียนฝั่งโรงพยาบาลจุฬาค่ะ
1: อืมค่ะทีนี้ที่คำถามที่เกริ่นเอาไว้นะคะเรียนเทคนิคการแพทย์เรียนในด้านสายวิทย์สาธารณสุขนะคะการเฮลท์ละกันนะด้านเฮลท์แคร์แล้วทำไมถึงตอนนี้ไปทำงานอยู่เป็นCEO ของ Insurex ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะมายังไงเอาตอนนี้ก่อนดีกว่าม
2: ันมีการปรับเปลี่ยน
1: เอาตอนนี้ความรับผิดชอบของงานคืออะไรก่อน
2: ตอนนี้ทำอยู่2ตำแหน่ง2องค์กรนะคะองค์กรแรกก็คือเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือที่เรียกว่า Chief Executive Officer CEO ของบริษัท Insurex จำกัดอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็น
1: ของไทยพาณิชย์
2: Head of Insurance
1: อ
2: ันนี้เป็นบริษัทลูกถือหุ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ 100% นะคะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งจะเป็น Head of Insurance Businessซึ่งจะเป็นการดูแลในเรื่องของประกันเป็นหลักนะคะอันนี้จะขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ
1: ก็คือสายตรงที่ไทยพาณิชย์แต่ว่าเป็นเฮดของบริษัทลูกที่ทำ
2: เป็น CEO ของบริษัทลูกแล้วก็เป็นเฮดของธุรกิจประกันของทั้งเครือเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตามที่มีออกสื่อนะคะว่าทางไทยพาณิชย์เนี่ยเราจะมียานแม่ก็คือ SCBX แล้วก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็จะมีบริษัทลูกต่างๆอีกมากมายหน้าที่ของ Head of Insurance ก็คือดูแลด้านเกี่ยวกับประกันของทั้งกรุ๊ปค่ะโดยเน้นหนักอยู่ที่หลักๆแล้ว market share ใหญ่จะอยู่ที่ธนาคารค่ะ
1: จริงๆเราเหมือนสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็น matrix นะคะแล้วก็ไม่ได้แยกธุรกิจออกมาแต่จริงๆคือว่าถ
2: ้
1: าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ insurance นะแล้วคุณดักก็จะดู cross ไปทุกบริษัทลูกให้มันเป็น
2: ให
1: ้เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะค่ะเหมือนดู insuranceas a group เลย
1: อันนั้นก็น่าจะเป็นทางเขาเรียกว่าฉีกจากสายสาธารณสุขเยอะนิดนึงอ่ะคราวนี้เล่าหน่อยสิคะว่ามาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงคะจากการที่เราเรียนที่จุฬาในสายสหเวชหรือเทคนิคการแพทย์
2: ก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่สมัยที่เป็นนิสิตเลยนะคะสมัยที่เป็นนิสิตเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือการเป็นติวเตอร์เพราะว่าจุดตั้งต้นก็คือเวลาที่เพื่อนๆเรียนแล้วอาจจะมีจุดที่ยังติดอยู่อะไรเงี้ยพอเขามาถามเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากสอนกลายเป็นว่าเรารู้ว่าเรามีคุณสมบัติหรือมีความชอบในด้านการเป็นติวเตอร
1: ์
2: ก็เลยยึดเป็นกึ่งๆอาชีพเสริมตั้งแต่ตอนประมาณสักปี4อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ก่อนเรียนจบและคิดว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเส้นทางของเราน่าจะไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะ

0: เป็นในเรื่องของทำงานห้องแลบห้องปฏิบัติก
1: นัก
0: า
1: ว
0: ริ หร
1: จ
0: ื
1: ั
0: อ
1: ย
0: คิดว่าเราอาจจะไปเป็นนักวิจัยหรืออาจจะไปเป็นผู้นำเข้าถ้าเราจะทำธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะไปนำเข้าหรือเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออาจจะฉีกแนวไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยซึ่งเราต้องเรียนต่อใน
1: ค่ะ
0: สายนั้นๆให้
1: อ่
0: ล
1: า
0: ึ
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: ซึ้ง
1: ค่ะ
0: ตอนแรกก็มองไว้แบบนี้เลยมองสายวิทย์เป็นหลักตามที่เราเรียนมาแล้วก็ออกมาทำงานก็ได้ทำงานตามสายที่ตัวเองคิดไว้นะคะเช่นมีงานหนึ่งก็จะเป็นดีเทลยาแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเซลล์เครื่องมือแพทย์เคยเป็นพาร์ทไทม์รับทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลด้วยอยู่สั้นๆระยะหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าความรู้ของเราปริญญาตรีเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในโลกธุรกิจหรือในโลกที่เราอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะลองดูว่านักวิจัยหรือว่าแม้แต่ตอนที่อยู่ที่เป็นดีเทลยาอยู่บริษัทยาต่างประเทศซึ่งเขาก็จะมี requirement ว่าถ้าเราจะขึ้นเป็นเมเนเจอร์เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ด้านใดเพิ่มเติมก็เลยมองว่าเราควรจะไปเรียนต่อนะคะหลังจากทำงานมา2ปีก็เลยไปเรียนต่อที่ศศินจุฬาเป็นเรียนด้าน MBA
1: ค่ะ
0: ค่ะเรียนอยู่2ปีเป็นรุ่นปี1991
1: ค่ะ
0: และจุดพลิกผันที่เปลี่ยนจากสายวิทย์มาเป็นสายการเงินก็อยู่ที่2ปีที่เรียน MBA ทำให้เราเหมือนเปิดโลกไปรู้จักกับโลกการเงินโลกของบัญชี
1: สา
0: เพ
1: ย
0: รา
1: ธ
0: ะว
1: ุ
0: ่าร
1: กิจ
0: MBA เนี่ยจะเรียนหลากหลายมากใช่ค่ะเรียนการเงินเรียนกฎหมายเรียนบัญชีเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีความสนใจว่าเอ๊ะสายการเงินพวก investment banking หรือพวกเป็น analyst อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจก็เลยเลือกที่จะไปฝึกงานอยู่กับบริษัทการเงินแห่งหนึ่งนะคะหลังจากฝึกงานแล้วก็เข้ากับพี่ๆที่นั่นได้แล้วพี่ๆเขาก็ชวนว่าเรียนจบมาทำงานที่นี่ไหมอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าพอเรียนจบแล้วก็เข้าสายไฟแนนซ์เลยก็เป็น Financial Analyst ของที่บริษัทที่ไปฝึกงานนั่นเองจุดเริ่มต้นของสายการเงินก็เริ่มที่ตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเราเรียนวิทย์มานะคะฉะนั้นการคำนวณการใช้แก้สมการเลยเราพี่ชอบโยงกลับเข้ามาว่าอย่างวิชาที่เราเรียกว่าไม่รู้เอาไปทำอะไรจริงๆใช้นะคะคือใช้หลักการในการคิดแก้โจทย์แก้สมการหาทฤษฎีข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้มันก็คือสายวิทย์ที่เราก็ฝึกมาเพียงแต่ว่าเนาะเราเอาไปใช้กับการเงินก็ได้อยู
0: ่ได้ใช้ทั้งในแง่ของการทำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราอ่านเอกสารทางการแพทย์อย่างสมมติรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายเราก็ไปลองศึกษาในอินเทอร์เน็ตซิว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่เราเรียนสายการแพทย์หรือเรียนสายวิทยาศาสตร์มันทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลความรู้อันนั้นน่ะมาใช้ในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันได้นอกเหนือจากสายงานส่วนสายงานเนี่ยก็ได้ใช้ในแง่ของตรรกะความคิดการคิดวิเคราะห์โดยเฉพาะงานแรกที่ไปทำที่บอกว่าเป็น financial analyst ก็คือมันต้องวิเคราะห์มันต้องใช้ตัวเลขมันต้องอาศัยทักษะในการคำนวณหรือมุมมองในโลกธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่เราเรียนมาบางคนเขารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เปลี่ยนแนวไปเป็นปริญญาตรีที่เรียนมามันก็ไม่ได้ใช้เลยแต่จริงๆเราไม่ใช่มันได้ใช้เลยค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดไปในอีกทิศทางหนึ่งที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็สนใจในทิศทางนี้ค่ะเราก็เลยเข้าสู่โลกของกึ่งการเงินในตอนนั้นค่ะ
1: พี่ก็เห็นด้วยนะคะก็คือว่าเราเข้าคณะใดๆก็ตามอ่ะสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่ใช่แค่วิชาการของคณะนั้นๆหรือสายนั้นๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ขึ้นมาคือทักษะนะคะสำคัญเลยทักษะหนึ่งคือทักษะในการเรียนรู้เรื่องยากๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราเรียนอะไรที่มันซับซ้อนแล้วยากแล้วก็ต้องใช้ความอุตสาหะระดับหนึ่งเลยฉะนั้นสกิลนะคะหรือทักษะที่เราสร้างกันมาแค่4ปี5ปีก็ตามเนี่ยมันทำให้ต่อยอดนะเราไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะจัดระเบียบสมองให้คิดได้นะฉะนั้นก็พอไปจับในเรื่องการเงินนะเราก็แค่เปลี่ยนบริบทนะแล้วเราก็ศึกเรียนต่อได้คือไม่ใช่ว่ารู้ทันทีถูกไหมแต่ว่าเราเรียนได้แล้วก็เลยคราวนี้มาสายการเงินแล้วถูกจริตเลยใช่ไหมคะไปยังไงต่ออ
0: ๋อถัดจากนั้นก็มีครอบครัวนะคะก็เลี้ยงลูกก็เป็นครึ่งๆระหว่างแม่บ้านและ ธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าพอเรามีต้องดูแลครอบครัวเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทำธุรกิจส่วนตัวเวลาที่มีอยู่เนี่ยจะได้เอื้อต่อการดูแลครอบครัวด้วย

0: ก็เลยมาทำธุรกิจส
1: ๋
0: ่วนตัว
1: ค่ะ
0: ก็ย้อนกลับไปดึงเอาความถนัดในสมัยเป็นนิสิตกลับมาใช้อีกครั้งก็คือ เรื่องเกี่ยวกับติวเตอร์กลับมาทำธุรกิจด้านติวเตอร์ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เปิดโรงเรียนเลยไหมคะ
0: มีทั้งเปิดโรงเรียนมีทั้งทำในลักษณะของออนไลน์นะคะเป็นเหมือนติวเตอร์ออนไลน์ที่กำลังฮิตอยู่ตอนหลังๆเนี่ยค่ะพี่แจ๊คทำตั้งแต่สมัยน่าจะสัก30กว่าปีที่แล้วละมีการส่งติวเตอร์ไปตามบ้านมีการทำตั้งแต่สมัยที่เป็นวิดีโอนะคะมีการทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อจำหน่ายแบบศูนย์หนังสือจุฬาศึกษาพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งไปจำหน่ายในตอนนั้นก็ทำธุรกิจติวเตอร์อยู่ระยะหนึ่งโดยอาศัยความชอบของตัวเราตั้งแต่สมัยที่เราเป็นนิสิตเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าชีวิตในการช่วงที่เป็นนิสิตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราลองทำอะไรบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนนอกเหนือจากแค่รับผิดชอบเรื่องเรียนอ่ะลองมาทำงานรายได้เสริมหรือลองมาทำกิจกรรมงานอดิเรกหรืออะไรควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรามีสกิลอันนั้นน่ะติดตัวและสามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะ
1: ค่ะมันทำให้เราได้มีเรียกว่าประสบการณ์นะคะความรู
0: ้
1: เข้าถึงเน็ตเวิร์กอีกต่างหากเรารู้จักผู้คนใช่ไหมคะที่หลากหลายมากขึ้นมันทำให้มิติในการทำงานของเราอ่ะน่าจะลึกขึ้นด้วยแล้วก็นี่แต่นี่ของจากนี่ทำจริงจังเลยนะคะเป็นไม่ใช่แค่ว่าเหมือนรับติวเนาะอันนี้เป็นธุรกิจจริงๆจังๆเลย
0: ทำเป็นเครือข่ายเลยแล้วก็มีน้องๆจุฬาเนี่ยมาร่วมทีมอีกหลายสิบชีวิตเลยค่ะช่วงนั้น
1: แล้วทำไมเลิกไปคะหรือว่ายังเปิดอยู
0: ่เพิ่งจะเลิกไปเมื่อเร็วๆนี้เองเพราะว่าพอหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ในระหว่างที่ทำธุรกิจของตัวเองก็มีช่วยธุรกิจของทางครอบครัวด้วยเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสามีหรือฝั่งบ้านตัวเองอ่ะก็มีธุรกิจส่วนตัวทั้งคู่พี่แจ๊คถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาช่วยธุรกิจอันนี้ด้วยแล้วพอเราทำไปสักระยะหนึ่งบวกกับการดูแลลูกหรือดูแลครอบครัวก็จะเป็นอย่างนี้ไประยะหนึ่งจนกระทั่งถึงจุดที่รู้สึกว่าเราอยากจะลองใช้ชีวิตเกษียณนะคะตอนนั้นอายุประมาณ45ก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากลองดูซิว่านอกเหนือจากการทำงานแล้วก็ดูแลลูกดูแลครอบครัวเนี่ยถ้าเราลองใช้ชีวิตเกษียณดูล่ะจะเป็นยังไงมีความรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรอว่าเราจะต้องเกษียณอายุ60เพราะกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ถึง60ล่ะหรือว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องรอจนถึงตัวเลขที่ทุกคนกำหนดว่านั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเกษียณพี่จังอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะพี่จังอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราลองเกษียณดูก่อนสิว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดอนาคตมีช่องทางหรือมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจเราค่อยย้อนกลับไปทำก็ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหลังเกษียณแปลว่าเราต้องไม่ทำงานตลอดไปนะคะมีความคิดแบบนี
1: ้
0: ตอนอายุ45ก็เลยเกษียณตัวเองนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะลองใช้ชีวิตที่อิสระหรือว่าลองใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งไปดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ทำงานแต่เรามาทำ อย่างอื่นที่เราสนใจหรือว่าทำงานอดิเรกหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเปิดโลกณตอนนั้นชีวิตเราจะเป็นอย่างไรก็เลยลองดูนะคะตั้งแต่อายุ45ก็เลยลองเกษียณตัวเองแล้วช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่แบบสามารถค้นหาตัวตนของตัวเองได้ต่อไปก็จะไปลงโรงเรียนมากมายจะไปต่างประเทศหรือว่าจะอ่านหนังสือบางทีก็อ่านหนังสือทั้งวันเลยเพื่อเราจะได้ศึกษาข้อมูลหาความรู้หรือหาสิ่งที่เราชอบต่อไปก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปอยู่ระยะหนึ่งเลยก็คือเป็นช่วงเกษียณก่อนแล้วถึงจะย้อนกลับมาทำงานอีกรอบนึงค่ะ
1: ก็คือว่าแทนที่จะมาต่อด้วยเส้นทางอื่นๆเราก็ให้เวลากับตัวเองให้เวลาทำความรู้จักกับตัวเองและ โอกาสต่างๆที่มีคือไม่ต้องรอให้เบิร์นเอาท์ถูกไหม
0: คะ
1: เราก็ทำ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณจั๊กก็ทำเยอะอยู่เหมือนกันนะหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจได้คือไม่มีกำหนดไม่มีใครที่จริงๆต้องบังคับหรอกค่ะว่าจะเลิกทำงานประจำได้เมื่อไหร่นะคะแล้วถ้าเราอยากจะรีกรุ๊ปสักนิดนึงว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ของเรานั้นตอนในตอนนั้นนะไม่ใช่เหมือนว่าไม่ใช่ว่าสมัยเราเรียนเนาะใช่ไหมคะหรือทำงานใหม่ๆแต่ตอนจบตอบโจทย์ตอนนั้นแล้วคนพบว่ายังไงคะ
0: แล้วค้นพบว่าชีวิตเกษียณเนี่ยจริงๆมีข้อดีก็คืออิสระนะคะเราทำอะไรก็ได้แต่มันก็จะมีข้อด้อยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในแต่ละวันทำไมเราสิ่งที่เราทำดูมันไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นสาระจริงจังหรือมีประโยชน์กับคนอื่นหรือพัฒนาตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้สมัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราก็เรียนรู้ในหลักสูตรตามที่มหาลัยกำหนดแต่พอมาตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้นะคะก็เลยมาลองหาแล้วบังเอิญในระหว่างนั้นน่ะมีเหมือนกับมีแผนการอันหนึ่งก็คืออยากจะวางแผนการเงินให้กับตัวเองเพราะว่าพอเราอยู่ในขั้นตอนของการเกษียณและอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องแบบมาจัดการแล้วว่าอนาคตการเงินของเราจะเป็นอย่างไรเราควรเตรียมการตรงนี้ไหมเตรียมการด้วยวิธีอะไรบ้างก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันชีวิตก็เลยสนใจว่าเอ๊ะประกันชีวิตเป็นยังไงเราก็เลยลองซื้อนะคะพอซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมซื้อมาแล้วเรายังไม่ค่อยที่จะเข้าใจโปรดักต์เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นโปรดักต์ที่ซับซ้อนเราอยากจะเรียนรู้ให้มาก
1: หร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะมีข้อสงสัย
0: ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าสู่โลกของประกันชีวิตอย่างจริงจังสักทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเพราะไหนๆเราก็ไม่ได้มีข้อจำกัดหรืออะไรเลยก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปสมัครเป็นตัวแทนแล้วก็ไปที่บริษัทสมัยก่อนยังไม่มีออนไลน์ไม่มี e-learning นะ
1: คะ
0: ก็ต้องไปเรียนที่บริษัทแล้วก็ไปลงเรียนแบบหลักสูตรต่างๆเรียนมาตลอดเลยก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความรู้สึกอะค่ะว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นและน่าสนใจสุดท้ายก็เลยเข้ามาทำงานจริงจังเลยที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งซึ่งก็ถ้านับเวลาที่เป็นตัวแทนก็คือทั้งหมดอ่ะ15ปีแต่ตอนที่ทำงานเป็นฟูลไทม์จริงจังเลยอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ7-8ปีค่ะ
1: ค่ะนี่แปลว่าจริงจังมากก็เพราะว่าจากการที่เราเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนเนี่ยหลายคนก็ทำเป็นเหมือนงานเสริมถูกไหมคะเสริมสำหรับงานประจำบ้างเสริมสำหรับการที่เราใช้ชีวิตดูแลครอบครัวบ้างหรือธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ใช้นี่เป็นตัวเสริมแต่ของคุณจักนี่ประมาณว่าเสริมจนกระทั่งมันกลายเป็นหลักของการทำงานของเราเป็นการทำงานหลักได้เลย
0: ค่ะเพราะว่าพอมาเรียนเนี่ยยิ่งเรียนเราก็ยิ่งมีความรู้พอมีความรู้ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่เราอ่ะเป็นคนชอบสอนคนชอบให้ข้อมูลให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วประกันน่ะเป็นสินค้าที่มีศัพท์เทคนิคศัพท์เฉพาะเยอะแล้วก็มีความซับซ้อนเข้าใจได้ค่อนข้างยากก็เลยใช้ความที่เราเคยเป็นติวเตอร์มาก่อนเราคิดว่าเราสามารถที่จะสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ประกอบกับตอนที่อยู่ที่บริษัทประกันเนี่ยมีการเข้าไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพราะอย่างที่บอกว่าสนใจเรื่องวางแผนการเงินมาตั้งแต่แรกพอทางบริษัทรวมทั้งทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเขาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนวางแผนการเงินเป็น Certified Financial Planner หรือหลักสูตร CFP พี่จะก็เข้าไปเรียนอยู่ปีหนึ่งพอเรียนเสร็จก็รู้สึกว่าเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงในการที่จะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนการประกันการวางแผนสุขภาพหรือเตรียมเงินเกษียณเพราะตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยมีความคิดที่จะวางแผนเรื่องการเงินให้กับตัวเองและเตรียมเงินเกษียณให้กับตัวเองมาแล้วก็เลยคิดว่าเราก็เอาความรู้อันนี้มาส่งต่อให้กับน้องๆในทีมขายแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกค้าด้วยก็เลยเข้ามาทำตัวนี้อย่างจริงจังในที่สุดค่ะ
1: ก็คือจริงๆแล้วมันก็มาเริ่มจากความสนใจของเรานั่นแหละใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มสนใจในธุรกิจประกันภัยตั้งแต่แรกนะคะธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไซส์ไลน์เนอะมันอยู่ข้างๆเรามันไม่ได้เป็นอาจจะเป้าหมายตั้งแต่แรกมาแต่ว่าพอมาค้นพบอันนี้คือสำคัญมากเลยว่าได้มาค้นพบแล้วชอบคือหลายคนเนี่ยอาจจะมาค้นพบแล้วไม่ขยับก็ได้นะคะพี่ค้นพบหลายอย่างมากโตๆขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันชอบนู่นนี่มากเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสจะเปลี่ยนอาชีพซะจริงๆจังๆแต่ว่าของจักนี่คือนอกจาก ขาเรียกว่าอะไรนะค้นพบอันนี้เรื่องอันดับแรกเลยคือค้นพบก่อนเลยว่าเราสนใจอันไหนนะคะแล้วก็เหมือนกับแรกๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเต็มตัวขนาดนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตั้งใจจะเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นยังไงเอ๊ะแบบนู้นเป็นยังไงมันเหมาะกับใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะด้วยความอยากรู้เป็นหลักเลยตอนแรกแล้วพอมาเรียนแล้วก็ได้เรียนหลักสูตรที่แบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะคิดว่าน่าจะพร้อมที่จะดูแลคนอื่นแล้วจากตอนแรกที่เราคิดว่าเราเรียนเพื่อดูแลตัวเราเองและครอบครัวก็พอเราก็เลยเริ่มมาดูแลคนอื่นค่ะประกอบกับช่วงนั้นเป็นปี2019นะคะที่ปลายปีเนี่ยมีโควิดมาพอดีประกอบกับที่พี่จักอยากจะให้ข้อมูลความรู้กับคนอื่นที่ตัวเองอ่ะได้เรียนมาตอนนั้นปี2019ก็เลยมีการทำเหมือนกับเขียนเป็นคล้ายๆอีบุ๊กอะค่ะแบบอยากให้คนไทยเก็บตังค์อยากให้คนไทยเตรียมเงินเกษียณเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำเป็นอีบุ๊กสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็เฟซบุ๊กก็บูมตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราเอาอีบุ๊กของเรามาใส่ในเฟซบุ๊กเลยละกันพอเราเอามาลงเฟซบุ๊กเสร็จก็มีความคิดว่าเออถ้างั้นเราทำจริงจังให้มันกลายเป็นเว็บไซต์แล้วก็เลยเอาอันนั้นมาใส่ในเว็บไซต์อีกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆต่อเนื่องค่ะพอมันมีข้อมูลเริ่มต้นในเรื่องของวางแผนการเงินการเก็บเงินหรือว่าความเสี่ยงในการที่แบบเราเก็บเงินช้าอนาคตเราจะมีความเสี่ยงอะไรอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดตั้งต้นของการที่เราจะมาวางแผนหรือเป็นที่ปรึกษาด้านประกันให้กับคนอื่นๆก็มีเพื่อนๆเขาก็มาบอกเอ๊ะในเมื่อมีเว็บมีเฟซที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วทำไมไม่เอาข้อมูลความรู้ด้านประกันน่ะใส่เข้าไปด้วยเลยเพื่อให้แบบคนทั่วไปเขาจะได้เห็นแล้วก็จะได้ศึกษาจะได้มีความรู้แล้วก็เลยก็ดีเหมือนกันก็เลยใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปในเว็บใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดเป็นแบบมีคนทักกลับเข้ามาแล้วเขาก็สนใจอันนั้นอันนี้ให้เราอธิบายก็เลยเริ่มรู้สึกว่านี่แหละมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเป็นเหมือนคอนซัลท์ให้กับคนอื่นก็เลยเริ่มคิดจริงจังและประกอบกับตอนที่โควิดมาปี2020ทุกอย่างล็อกดาวน์หมดพี่จักก็นั่งอยู่หน้าจอก็เลยให้ข้อมูลให้ความรู้ยิ่งโควิดเนี่ยคนทั่วไปยิ่งมีความกังวลเกี่ยวกับแบบความไม่แน่นอนความเสี่ยงในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ประกอบพอดีกับที่พี่จักกำลังใส่ตัวแบบประกันอะไรเข้าไปในหน้าเว็บไซต์พอดีมันก็เลยเป็นอะไรที่เสริมกันแล้วก็ทำจริงจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยก็ต่อเนื่องมาเลยค่ะ
1: ค่ะมันก็เป็นช่วงที่พอดีเลยนะเพราะว่าในช่วงที่เป็นยุคที่ชีวิตเปลี่ยนยุคโควิดกันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นบางธุรกิจก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตเกิดขึ้นใหม่นะคะบางธุรกิจที่หมดเส้นทางและต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือต้องหยุดไปแต่ว่าของสื่อด้านสื่อเนี่ยนะคะที่จะให้ความรู้นะแล้วก็ในรูปแบบที่จักรชัยก็คือว่าจากใช้ทั้งเรียกว่าทุกสื่อใช่ไหมคะอาจจะเริ่มอันไหนมาใกล้ตัวก่อนนะเป็นทำเป็น YouTube เป็น Facebook นี่คือเหมือนกับคนก็ใช้กันอยู่ก็ใกล้ตัวแต่เราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เราเข้าใจในเรื่องของการให้ความรู้อย่างเป็นระบบนะคะเอาความรู้มาออกมาซึ่งคนก็ไม่มีอะไรทำเยอะนี่ใช่ไหมทำงานต่อให้ทำงานอยู่กับบ้านมันก็เขาเรียกอะไรประหยัดเวลาเดินทางไปตั้งเยอะวันนึงเป็นชั่วโมงเนี่ยนะคะคนก็เลยเป็นช่วงที่คนก็อยากจะรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้หรือแบ่งปันความรู้เรื่องนี้ก็เลยกันเป็นวัฒนธรรมที่มันเรียกว่าเคิร์ฟนี่มันขึ้นเร็วมากเลยซึ่งอย่างที่คุณจักทำนี่ก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนาะที่กำลังจะมีกระแสการใช้สื่อในแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วคราวนี้ก็ยังเหมือนเป็นธุรกิจของตัวเองอยู่ไหมอ่ะใช่ไหมคะ
0: ถ้าตอนที่มาอยู่ที่บริษัทประกันก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของบริษัทประกันนั้นแล้วก็ขึ้นตำแหน่งมาเป็นเมเนเจอร์จากนั้นก็สร้างทีมนะคะก็เหมือนคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจประกันทั่วไปแล้วก็สร้างทีมแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้โดยที่ทีมเราก็จะเน้นเรื่องเนี่ยช่วยลูกค้าให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลความรู
1: ้
0: แล้วก็อาจจะมีสายออนไลน์ออฟไลน์อะไรเงี้ยได้หมดค่ะมีการนัดพบลูกค้ามีการคุยซูมกับลูกค้าแบบนี้ก็มีหลากหลายช่องทางที่เรายินดีให้บริการลูกค้าก็สนุกเลยค่ะตอนนั้นก็ทำแบบ full time จริงจังแล้วก็ ทำให้เรามีประสบการณ์ในด้านทั้งการสร้างทีมแล้วก็ในด้านการพบปะลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ในแวดวงของธุรกิจประกันค่ะ
1: นั้นเราก็เลยมาตรงนี้เต็มตัวค้นพบไหมคะว่าทำไมมันจะมีการตอบรับนะคะที่แตก

0: างกันในแต่ละยุคสมัยในเรื่องของธุรกิจประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตการประกันทรัพย์สินอันนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจกันค่อนข้างง่ายนะคะแต่ประกันชีวิตเนี่ยลังเลกันเยอะมากแล้วในฐานะที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านนี้เนี่ยจากคนพบว่ายังไงบ้างคะว่าเป็นข้อมูลหรือความรู้ด้านไหนที่มันสำคัญมากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้
1: จริงๆประกันเนี่ยมีแง่มุมหรือมีมิติที่หลากหลายนะคะอยู่ที่ว่าเราจะหันด้านไหนเหมือนคล้ายๆเป็นลูกบิดอันหนึ่งที่มี6ด้านหรือเหมือนลูกเต๋าอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วจะเจอด้านไหนหรือว่าเราพลิกด้านไหนให้กับลูกค้าดูในสินค้าแต่ละตัวหรือว่าในประกันแต่ละแบบจะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละด้านที่แตกต่างกันดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนำเนี่ยเราจะต้องเข้าใจที่จุดนี้ถัดจากนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้อะคืออะไรงบประมาณเขาเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ละช่วงชีวิตของเขามีคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรแล้วเราถึงจะสามารถจิบจับแต่ละอย่างเนี่ยมาแมทชิ่งกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลประโยชน์จากสินค้าที่เขานำไปใช้ในชีวิต
0: มันก็อาจจะคล้ายๆผลิตภัณฑ์หรือ product อื่นๆเหมือนกันที่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการ product ของเราในรูปแบบที่เรามีอยู่ถูกไหมคะเป็นแต่ว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์นี้แล้วเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์การประกันเนี่ยมันจะเหมาะกับใครแล้วความต้องการตรงกันไหมนะคะเราปรับแต่งอะไรให้เข้ากับความต้องการของเขาหรือบริการที่มันมาเสริมทำให้การซื้อประกันนั้นน่ะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอันนี้ก็จริงๆก็ถือว่าก็เป็น product หนึ่งเนาะใช่ไหมคะเราก็ใช้รูปแบบนี้เต็มที่เลยสื่อสารให้ดีทำความเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีให้ลูกค้าได้ความรู้นะคะแล้วทำไมถึงมาอยู่กับ SCB ได้คะ
1: ก็ทำลักษณะนี้อยู่ที่บริษัทประกันเดิมประมาณสัก 7-8 ปีจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็มีทาง SCB ดีลเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้มาดูแลเกี่ยวข้องกับตัวประกันของทางกรุ๊ปรวมทั้งสมัยนั้นจะมีบริษัทชื่อว่า SCB Protect หรือไทยพาณิชย์ Protect ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย
0: ์
1: ซึ่งพอพี่จักเข้ามาก็มาดูแลทั้งด้านธนาคารทั้งทางด้านบริษัท SCB Protect ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการรีแบรนดิ้งเป็นบริษัท InsureX จำกัดแล้วแล้วก็ยังดูแลในแง่ของประกันของทั้งเครือของ SCBX ด้วยค่ะก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็น่าสนใจในแง่ที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่องค์กรเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหน้าที่หรือมี job description หลากหลายที่น่าสนใจที่สามารถที่จะทำให้เราเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้หรือเอาความชอบเดิมที่เรามีทั้งชอบในเรื่องของการให้คำปรึกษาทั้งชอบในเรื่องของการสอนหรือชอบในเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้ารวมทั้งเราชอบที่จะแนะนำคนไทยให้เก็บเงินตั้งแต่แรกเลยที่ทำอีบุ๊กเล่มนั้นคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีเงินแล้วก็ไม่ลำบากในยามที่สูงอายุยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยหรือแม้แต่ทั่วโลกเองนะคะก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Aging Society เรามีผู้สูงวัยมากขึ้นทำให้เรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณหรือว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องทำตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มาทำอะไรที่ดูแลได้ครอบคลุมขึ้นหรือสามารถที่จะประยุกต์ข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วทำให้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันเห็นผลแล้วเราก็คิดว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับไอเดียที่เราวางมาตั้งแต่นานมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาที่นี่จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีความเติบโตทั้งในแง่ของพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้เรามีสามารถที่จะมีสิ่งที่เราอยากทำให้มันมี impact ต่อคนในวงกว้างที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็เลยเริ่มต้นมาที่ไทยพาณิชย์ตั้งแต่ตอนต้นปี2569นี้ค่ะ
0: ก็ไปเป็นผู้บริหารเนาะความเป็นผู้บริหารแล้วก็เข้ามาตรง insurance ที่เข้ามาเป็นหัวเลยถูกไหมคะเราไม่ได้เข้ามาในตำแหน่งแล้วไต่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราพิสูจน์ด้วยผลงานของเราที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งงาน ตัวแทนเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงแต่ยอดขายแต่ความสำคัญของการเป็นงานตัวแทนเชื่อว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าถูกไหมเราสร้างความน่าเชื่อถือหรือความพอใจเนี่ยน่าจะสำคัญไม่ต่างกับตอนทำการขาย
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเป็นตัวแทนนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวบุคคลหรือในแง่ของบริษัทนะคะที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญยิ่งนอกเหนือจากตัวที่เป็นยอดขายหรือรายได้หรืออะไรใดๆเนี่ยก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็คือการที่เรานำเสนอได้อย่างถูกต้องนำเสนออย่างมีจริยธรร
0: ม
1: ถึงบอกว่าตัวแทนเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณเราจะต้องมีการอบรมเราจะต้องมีการสอบเราต้องมีการให้ข้อมูลความรู้และรีเฟซไอเดียอันนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องทำงานอย่างถูกต้องเพราะเราคือคนที่เข้าใจผลิตภัณฑ์รู้ถึงข้อดีข้อเสียรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยนะคะดังนั้นเราจะต้องทำงานอย่างโปร่งใสและหยิบจับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
0: แต่คุณจักเป็นติวเตอร์มาก่อนนี้เชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่าคือติวเตอร์ไม่ใช่ครูนึกออกไหมคะไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนหาทางสำเร็จนะคะในการเรียนรู้คืออาจจะไปในแง่ของไปอธิบายต่อเอาไปใช้ทำข้อสอบเนี่ยติวเตอร์ก็คือว่าเด็ดยอดมาให้นะคะเล็งเก่งในส่วนที่ว่าน่าจะสำคัญนะคะนั้นความสามารถเนี่ยก็น่าจะทำให้เรียกว่าลูกน้องนี่ก็ต้องวางใจแหละเพราะว่าจะมีเส้นทางให้เขาเชื่อว่าประสบความสำเร็จได้อย่างคุณจักเนี่ยเพราะคุณจักเนี่ยสอนเก่งด้วยแต่ไม่ใช่สอนแบบสอนหนังสือไปเรื่อยๆถูกไหมคะเราวัดผลนี่เนาะเพราะเราเป็นผู้บริหารแล้วด้วยเนี่ย
1: จริงๆเมื่อก่อนก็เคยคิดจะเป็นอาจารย์นะคะเกือบจะเป็นเรียนอาจารย์ละ
0: แต่มันก็คนละมุมนะแต่ในแง่นึงเราก็ยังให้ความรู้อยู่เราสร้างแรงบันดาลใจให้อยู่แต่ทีนี้มาในฐานะผู้บริหารแล้วก็ในสายอินชูรันซ์พอไปเป็นCEO ของบริษัทลูกของไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นี่โอ้โหคราวนี้นี่น่าจะแบบรูปแบบของการที่เราเคยเป็นธุรกิจส่วนตัวทำการติวเนาะกับการที่เคยอยู่ในห้องแลบนะมาก่อนเนี่ยมันต่างกันไปเลยจริงๆจัง
1: ๆต่างเลยต่างเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นสกิลหรือทักษะหรือความแตกต่างที่เราได้เรียนรู้มามากที่สุด
1: สิ่งที่แตกต่างเนี่ยถ้านับตอนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่ตอนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทประกันน่ะก็ค่อนข้างจะลักษณะงานจะค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะคะว่าเราจะได้ลูกทีมให้ไปทางทิศทางไหนหรือว่าเราจะทำกำหนดตารางงานของเราอย่างไรอันนั้นเนี่ยกึ่งเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวกึ่งว่าเราจะเป็นคนที่กำหนดแต่พอมาอยู่ในองค์กรใหญ่โดยเฉพาะการเป็น Head of Insurance ของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีหน่วยงานหรือจะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้คนหรือว่าคนที่เราจะต้องเข้าไปดีลด้วยหรือว่าต้องไปเข้าประชุมหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรสักโครงการหนึ่งอาจจะต้องมีการผ่านที่ประชุมหรือต้องมีการอนุมัติโดยผู้บริหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขึ้นบอร์ดต้องมีการมีตติ้งอะไรต่างๆก็ยอมรับว่าระยะแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าอู้ประชุมเยอะจังแล้วก็คนที่เราจะต้องรู้จักหรือจะต้องคุยงานด้วยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงเดือนแรกๆก็จะใช้เวลาไปกับการรู้จักคนว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำงานสมมุติว่าเราจะทำทางด้านโปรดักต์เนี่ยเราต้องคุยกับใครหรือว่าต้องให้คำปรึกษาหรือต้องขอคำปรึกษามาจากใครบ้างถ้าเราจะดีลเรื่องเกี่ยวกับด้านงบประมาณอย่างเงี้ยงบการโฆษณาต่างๆเราจะต้องดีลอย่างไรเพราะว่าลักษณะที่เราดูเนี่ยจะไม่ได้ดูแค่ตัวประกันอย่างเดียวแต่เราดูทั้งโปรดักต์ดูทั้งแคมเปญโปรโมชั่นดูทั้งการเงินดูทั้งฝ่ายบุคคลดูทั้งพนักงานฝ่ายขายแล้วก็ดูทั้งการ cross sell ระหว่างแต่ละบริษัทของกรุ๊ปเราจะต้องไปรู้จักถึง CEO ของแต่ละบริษัทแล้วก็ไปดูทิศทางของกรุ๊ปจะต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมา merge รวมกันซึ่งมันจะมีความค่อนข้างจะ ต้องดีลกับหลายองค์กรหลายภาคส่วน
0: ละเอียดอ่อน
1: และมีการประชุมค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ
0: ขั้
1: นตอนระบบระเบียบเนี่ยค่อนข้างเยอะรวมทั้งการที่เป็นในรูปแบบของธนาคารก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอยู่ภายใต้ security ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้ว

0: ก็เรายังไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้จากองค์กรอื่นๆหรือจากการทำธุรกิจส่วนตัวมาก่อนระยะแรกก็จะเป็นการปรับตัวแต่หลังจากผ่านไปประมาณสัก2เดือนขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคแต่ละอย่างเนี่ยทิศทางจะต้องทำอย่างไรหรือว่าการมีตติ้งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนตั้งแต่เดือนที่3ก็คือเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: จริงๆก็ไม่แปลกใจนะคะคือความองค์ความรู้ของเราเนี่ยมีนะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แหละเพราะเรามีประสบการณ์ของเรามาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในหัวเราแหละแต่ว่ารูปแบบหรือว่าสตรัคเจอร์ของการทำงานวัฒนธรรมที่เราเคยทำงานในลักษณะหนึ่งมิตินะคือบริษัทประกันนะเราก็ทำแต่เรื่องของประกันหรือว่าในเรื่องของธุรกิจตัวเองถึงทำหลากหลายแต่สเกลมันก็ต่างกันและการตัดสินใจมันไม่เหมือนจะต้องเข้าที่ประชุมจะต้องมีนู่นนี่แล้วเมื่อกี้ที่พอบอกว่าดูแลให้สอดคล้องกันหรือว่าอัพเซลครอสเซลกันกับธุรกิจอื่นๆของ SCB ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าแปลว่าเราจะต้องทำงานเรียกว่าประสานเขาไม่ใช่ว่าเราเอาความรู้ของเราเข้าไปทื่อๆคุณทำได้แต่แบบนี้ถูกไหมคะคือเราไม่ได้เป็นผู้ตรวจอะไรแบบนั้น
0: ต้องไปดูถึงแบบรากฐานหรือว่าทิศทางของธุรกิจของแต่ละเอนติตี้ค่ะว่าถ้าเป็นธุรกิจอันนี้เขามีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจอย่างไรแล้วเราอะสามารถที่จะเข้าไปแบบช่วยซัพพอร์ตหรือไปช่วยคอสเซลหรือบันเดิลโปรดักต์กันได้อย่างไรต้องดูได้หลากหลายมิติค่ะทั้งในแง่ของฝ่ายทีมงานฝ่ายขายหรืองบประมาณหรือสินค้าที่มีอยู่ซึ่งสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีหลากหลายค่ะทั้งประกันชีวิตทั้งประกันวินาศภัยเนี่ยเราก็มีหมดค่ะ
1: ค่ะในธุรกิจนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าธุรกิจในด้านอื่นของ SCB ไม่ว่าจะเป็นบริการด้าน retail banking นะคะหรือว่า wealth นะคะเขาก็มีหลายด้านในการลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะว่าเราจะไปแทรกหรือไปเสริมเขาได้ยังไงอันนี้เราก็เริ่มเองหรือว่าทิศทางมาจากทางบริษัทย
0: ูนิตี้ใช่ค่ะทิศทางเป็นทิศทางของทางกรุ๊ปเลยค่ะ
1: ค่ะเป็นไงคะสนุกไหมรู้สึกว่า
0: สนุกค่ะ มีคนถามเยอะเลยค่ะช่วงนี้ว่าทำงานประมาณแบบหลายเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างไหวไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะคำตอบคือสนุกดีค่ะ
1: มีคนสงสัยเยอะไหมคะหรือว่ามีบ้างไหมที่ว่าอ๋อถ้าเรียนเราเรียน
0: สายเมื่อวานก็ยังถูกถามอยู่เลยว่าเป็นยังไงบ้างที่จ้าทำงานแล้วเป็นยังไงเพราะก็มีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีชีวิตการทำงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนนะคะจากแบบตั้งต้นตามที่เล่าเลยสายวิทย์เสร็จมาทำสายการเงินเสร็จมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจส่วนตัวมาทำสายติวเตอร์มาทำสายประกันเป็นตัวแทนเป็นผู้จัดการสุดท้ายก็มาอยู่ณจุดนี้มันมีความพลิกผันและเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันมีความชาเลนจ์ค่อนข้างสูงนะคะว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปในเส้นทางที่ได้รับโอกาสมาจากทาง SCB ก็จะพยายามแล้วก็สนุกกับงานแล้วก็จะทำให้ชีวิตเนี่ย มีคนถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าถัดจากนี้อยากจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่
1: แต่เกษียณมาแล้วรอบนึง
0: เคยผ่านชีวิตเกษียณมาแล้วก็เลยคิดว่าเราคิดว่าการทำงานสนุกกว่าเกษียณค่ะก็ยังตั้งใจที่จะทำงานต่อไปเรื่อยๆยังไม่ได้คิดเกษียณ
1: แต่ที่จริงนะคะมันอาจจะทำใหคุณจักนี่เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นก็ได้เพราะว่าในกลุ่มพวกพี่พวกพี่ก็คือรุ่น27นะก็จะเป็นเกษียณและวัยเกษียณแล้วก็พูดถึงกันอยู่เหมือนกันว่าการลงทุนตอนที่ในวัยเกษียณนี่มันควรจะเป็นยังไงนะการดูแลชีวิตของเรามันควรจะมีมิติใดบ้างนะคะคือไม่ใช่เตรียมตัวว่าเราจะแก่อย่างเดียวแล้วนะเราต้องแก่อย่างมีคุณภาพนะคะนี่ไอการแก่อย่างมีคุณภาพแปลว่าเราควรจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตชีวิตของเราเองได้อย่างสบายสบายก็คือมีเงินนะไม่ใช่แก่แล้วจนมันก็จะยากกว่าใช่ไหมมีคำแนะนำหรือว่าในงานเนี่ยนะคะกลุ่มเนี้ยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเนี้ยนะคะเรียกว่า recent retire แล้วกันนะคะคือไม่ใช่ว่าแก่มากแล้วป่วยเยอะแต่เป็นพวกยังไม่ค่อยป่วยแต่ว่ามองเห็นละเรามองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นคำแนะนำของจักจะเป็นไงคะ
0: คือจริงๆการหลักการวางแผนการเงินเนี่ยถึงแม้เราจะพูดว่าเราต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆ

0: แต่ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการเตรียมที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าอายุน้อยๆโอเคเขายังมีเวลาอีกนานอาจจะค่อยๆเริ่มเร็วแต่อาจจะค่อยๆทยอยเก็บได้แต่ในเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆคนอายุมากขึ้นถึงแม้ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่จะเก็บเงินเนี่ยอาจจะสั้นกว่าแต่เนื่องจากอยู่ในสถานะหรืออยู่ในสเตตัสที่มีรายได้ค่อนข้างเป็นปึกแผ่นแล้วทำให้ปริมาณการเก็บหรือว่าวิธีการเก็บเนี่ยอาจจะใช้วิธีเหมือนทางลัดอะค่ะไม่ต้องใช้เวลาเยอะแต่เราใช้ทางลัดเลยเราอาจจะใช้ลงเงินเยอะหน่อยแต่ว่าเก็บสั้นๆหรือเราอาจจะดูเรื่องสุขภาพประกอบเราอาจจะต้องมีการมาตั้งว่าเราจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งเพื่ออันนี้ด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีเงินของเราด้วยวิธีเงินในประกันหรือว่าด้วยวิธีเงินที่ได้มาจากสมมุติคนเป็นข้าราชการก็อาจจะมีบำนาญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในลักษณะการให้คำแนะนำแบบเนี้ยพี่จะก็มีอย่างของที่ InsureX เนี่ยเดือนที่แล้วเรามีการตั้งโปรเจกต์อันหนึ่งเรียกว่าโปรเจกต์หมอประกันซึ่งโปรเจกต์หมอประกันเนี่ยหรือInsure Clinicby InsureX นะคะเราจะมีการเหมือนกับให้บริการในแง่ของการตรวจสุขภาพทางการเงินและการประกันประจำปีโดยคนทั่วไปที่เป็นพนักงานอ่ะเขาต้องตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วแต่ของเราอ่ะเรานอกเหนือจากอันนั้นอีกก็คือเราดูแลในเรื่องของวางแผนการเงินและการประกันโดยที่เราจะมีการรีไวซ์ปีละ1ครั้งเพื่อดูแลว่าสุขภาพด้านการเงินด้านการประกันของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจากการวิจัยเนี่ยเราพบว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินส่งผลกระทบหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาธินอนไม่หลับการทำงานประสิทธิภาพดรอปลงแล้วก็เลยมีการนำเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทต่างๆเพื่อเป็นคล้ายๆกับกึ่งสวัสดิการสำหรับพนักงานนะคะตัวนี้เพิ่งจะเริ่มเมื่อเดือนที่แล้วนี้เองโดยที่เราจะมีการคล้ายๆกับคลินิกเคลื่อนที่นะคะออกไปให้บริการองค์กรไหนหรือใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้จะเป็นแบบถ้าคิดว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับส่วนตัวจะนัดเป็นเดี่ยวๆตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าเราจะมีการออกบูธเป็นคลินิกเคลื่อนที่ไปแต่ละบริษัทเราก็มีบริการอันนี้ด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็เหมาะสมดีนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพการเงินเนี่ยแต่ก่อนนะไม่มีใครเข้าใจหรอกว่ามันหมายถึงอะไรนะคะ
0: ใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่าทำไมไม่สอนให้เก็บเงินตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยทำไมไม่สอนว่าคนเราจะต้องมีการวางแผนหลังเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สอนก็ไม่ฟังค่ะ
0: วันนี้เรายัง
1: สอนก็ไม่ฟังคุณตั๊กไม่ใช่ว่าเราไม่เคยรู้เสมอไหร่ล่ะในเรื่องของคอนเซปต์การเก็บเงินหรือว่าใช้เงินเอาไว้โดยเฉพาะพวกพนักงานเอกชนเราไม่มีบำนาญนะคะบำเหน็จหรืออะไรต่างๆมันก็ได้ระดับหนึ่งนะเรามีอะไรนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะมันก็แค่พอประมาณพอเลี้ยงชีพแต่
0: มันยังไม่พอ
1: มันไม่พอให้คุณไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ของเราจะเข้าไปให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็แนะนำค่ะว่าถ้าเป็นอายุประมาณนี้รายได้ประมาณนี้หรือว่าที่บ้านมีภาระต้องเลี้ยงดูส่งเสียใครบ้างเงี้ยคุณควรจะจัดการระบบระเบียบอะไรให้เป็นยังไงในแต่ละปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะมีคล้ายๆกับเป็น financial health check แล้วก็มีพวก F&A อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองทำดูค่ะ
1: ตอนนี้ก็เหมือนเป็นการปรึกษาทางการแพทย์เหมือนกันเนาะงั้นต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องคุยกันค่ะว่าลูกค้าโปรไฟล์เป็นยังไงแล้วก็สนใจด้านไหนบ้างแล้วถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันเราก็จะมีโปรดักต์ประกันเนี่ยเข้ามาเพื่ออธิบายให้รู้ว่าประกันสามารถช่วยในจุดไหนให้ดีขึ้นในอนาคตจะได้มีฐานะการเงินหรือว่าจะได้มีความคุ้มครองที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นพนักงานบริษัทแล้วมีประกันกลุ่มอยู่แล้วนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็มีบริษัทคอยซัพพอร์ตแต่บางทีมันอาจจะไม่พอมันไม่พอขึ้นมาเอ๊ะทำยังไงดีอันเนี้ยประกันก็จะมีคำตอบให้ว่าเราจะมีส่วนเสริมให้กับตัวประกันที่นอกเหนือจากประกันกลุ่มแต่สามารถใช้ร่วมกันได้นะเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่ทราบค่ะว่าประกันกลุ่มกับประกันสุขภาพเดี่ยวๆที่ตัวเองทำอ่ะมันมีวิธีในการที่เข้มร่วมกันได้แล้วก็จะทำให้เบี้ยประกันถูกลงเงี้ยค่ะเราก็จะให้ข้อมูลความรู้อันนี้เพิ่มค่ะ
1: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าคือการที่มาถึงวัยนี้แล้วบอกจะมาเริ่มทำประกันชีวิตคนก็อาจจะบอก โอ้เบี้ยจะแพงมากเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความสุขไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าผลตอบแทนมันก็ไม่ค่อยเท่าเหมือนการลงทุน ในตลาดหุ้นหรืออะไรต่าง ใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยพี่ว่าการที่ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพอย่างนี้มันทำให้เราได้มาทบทวนนะคะว่าที่เรามีอยู่เนี่ยนะมันเพียงพอให้เราใช้ชีวิตในแบบไหนเวลาที่เรากำลังเอจจิ้งเอจจิ้งแปลว่ามันก็มีเสื่อมถอยฉะนั้นอันนี้ต้องถามว่าทางกลุ่มหรือว่าทางคุณจักเองมีทำแบบหนูทำที่ปรึกษาเนอะเราก็ควรจะต้องมีตัวอย่างให้ดูว่าอายุประมาณนี้ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์มากน้อยสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งคนอาจจะไม่ได้คิดก็ได้
0: เราจะมีเป็นซีนารีโอเลยซีนารีโอสำหรับคนที่อายุน้อยอย่างเช่นบางบริษัทเขาจะแจ้งมาเลยค่ะว่าบริษัทเขาอะพนักงานอายุอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก30-35นะคะเราก็จะทำซีนารีโอสำหรับคนอายุประมาณนี้เลยว่าคนอายุประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บางบริษัทก็มีเหมือนกันที่แบบสูงอายุเลยอายุเฉลี่ยแบบ45อัพอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกซีนารีโอหนึ่งเราจะต้องมีเหมือนกับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL อย่างเงี้ยค่ะ
1: มีแนวมีแนวงี้ไหมคะไม่ของพี่ไม่มีบริษัทแต่มีกลุ่มเพื่อนค่ะของเพื่อนในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ยินดีค่ะจะเป็นกลุ่มย่อยให้เราเข้าไปให้คำปรึกษาได้เลยค่ะเดี๋ยวทำนัดมาได้เลยนะคะ
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
0: เราจะมีเทรนฝ่ายขายให้มีความรู้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบสูงอายุหรือว่าเตรียมมาแล้วส่วนหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีกรมธรรม์อยู่แล้วเป็นบริษัทอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเอาตัวกรมธรรม์มาเดี๋ยวเราจะช่วยดูว่าตัวนี้จะให้อะไรในอนาคตบ้างใช่ค่ะแล้วเราควรวางแผนอย่างไรต่อไปถ้ามีประมาณเท่านี้แล้วแล้วลูกอายุเท่าไหร่เราต้องเตรียมให้ลูกหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือสำคัญนะคะ
0: สเปซิฟิกเฉพาะบุคคลไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ทำได้ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะอ่านกรมธรรม์ตัวเองแล้วเข้าใจแต่เราไม่รู้ว่าเบเนฟิตเราเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าต้องจ่าย
0: เดี๋ยวนัดเพื่อนๆเป็นกลุ่มหรือจะเป็นเดี่ยวๆก็ได้ค่ะเรามีบริการให้อยู่แล้วค่ะตัวนี้เราจะติดต่อไปตามบริษัทหรือว่าคนรู้จักหรือว่าแม้แต่พนักงานแต่ละคนนะคะถ้ามีความสนใจเช่นตัวเขาเองอยากจะให้เราช่วยดูแลตัวเขาและครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้ดูแลแค่พนักงานเราดูแลครอบครัวของพนักงานด้วยค่ะเขาอาจจะให้เรารู้ว่าเขามีหนึ่งภรรยาลูกสองมีคุณแม่อีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะเตรียมตัวเพื่อวางแผนเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับดูแลสุขภาพหรือจะเตรียมลดหย่อนภาษีหรืออะไรเงี้ย
1: ก็
0: จะด
1: ูให้ค่ะนะคะเพราะว่ายิ่งวัยเกษียณที่เรียกว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะเริ่มจะจำกัดและช่องทางหนึ่งที่มันทำให้รายได้มันหลุดออกไปก็คือภาษีฉะนั้นวางแผนภาษีอะไรยังไงเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์จากภาษีเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะการออมแบบไหนการใช้ซื้อทุนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญแล้วบางทีเนี่ยเราพูดตรงๆเนี่ยคนเราก็จะไม่กล้าไปเปิดข้อมูลพวกนี้นะพอที่สิ่งที่คุณจักพูดมาก็เหมือนว่าเฮ้ยถ้านั้นพอสัมภาษณ์ลงแนวลึกนะคะทางคุณจักเองก็คือต้องฝึกพนักงานที่บอกให้มีความรู้ในการสนทนาให้ดีแต่ขณะเดียวกันฝ่ายลูกค้าเอง
0: ข้อมูลของลูกค้าก็ต้องเป็นข้อมูลที่แบบรับเฉพาะค่ะ
1: ลูกค้าบางทีอาจจะมีความแบบเหมือนไม่กล้านะบอกอุ๊ยเราต้องบอกหมดเลยเหรอว่าเรามีโรคซ่อนเร้นอะไรหรือว่าลูกเลิก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวสบายใจแล้วเดี๋ยวก็คุยกันในเชิงลึกต่อไปค่ะมันต้องทำความรู้จักกันตอนแรกก่อนค่ะแล้วเราจะให้ข้อมูลให้ความรู้ด้านพื้นฐานหรือว่าเฉลี่ยของคนตามอายุนั้นๆก่อนค่ะแล้วพอรู้จักกันสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของที่นี่เราจะไม่ได้เน้นว่าให้ข้อมูลเสร็จต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วต้องปิดการขายอะไรเงี้ยเพราะเราจะดูแลหลังปิดการขายเราก็ดูแลค่ะว่าปิดการขายไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีความต้องการอะไรนอกเหนือไปจากนั้นบ้างต้องการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็ยังดูแลต่อไปค่ะ
1: เราใช้สกิลที่มันแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ากระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราถนัดแบบไหนคือไม่ใช่ทุกคนมีวิธีการเรียนรู้เหมือนกันของคุณจักอ่านตำราหรือว่าสัมภาษณ์คนหรือว่าเข้าไปคลุกวงในนะคะวิธีไหนที่รู้สึกว่าเข้ากับตัวเรามากที่สุดคะ
0: ถ้าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจประกันตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเริ่มต้นอย่างที่เคยแจ้งพี่อะค่ะว่า อยากมีความรู้เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวดังนั้นช่วงแรกจะเป็นช่วงของการเหมือนกับเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เป็นหลักเลยแล้วก็ชอบเรื่องวางแผนการเงินก็เลยเน้นเรื่องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์กับวางแผนการเงิน2 อย่างนี้แล้วหลังจากนั้น
1: พอคิดว่าใช่อ่าน
0: ก็มีทั้งหาข้อมูลจากคล้ายๆกับโบชัวของบริษัทอย่างเงี้ยค่ะแล้วสงสัยตรงไหนก็อาจจะถามอาจารย์เพราะว่าที่บริษัทก็จะมีทีมเทรนนิ่งแล้วก็อาจจะดูอาศัยถามแล้วก็เวลาที่เราตั้งใจว่าเราจะให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาจริงจังละก็ได้ลูกค้านี่แหละค่ะเป็นคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตในแง่ข้อมูลหรือคำถามต่างๆทุกคำถามของลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมาศึกษาอย่างละเอียดเช่นสมมติว่าลูกค้าถามเรื่องว่าเอ๊ะอันนี้เคลมได้ไหมหรือว่าเราไปเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าเอ๊ะลงทุนตัวนี้เป็นยังไงลงทุนแบบนี้ได้ไหมหรือว่าลงทุนแล้วการันตีหรือเปล่าเราก็จะต้องมาศึกษาเลยค่ะว่าคำถามที่ลูกค้าถามเนี่ยลึกๆแล้วอะคำตอบมันคืออะไรและคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าคราวหน้าไปพบลูกค้าลูกค้าน่าจะถามอะไรเราต่อเราจะพยายาม Q&A ตัวเองตลอดและพอเรามีคำถามคำตอบอยู่ในใจค่อนข้างเยอะก็จะทำให้ข้อมูลหรือความรู้ที่เราจะส่งต่อไปที่ลูกค้าเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ครอบคลุมสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้เพิ่มขึ้นยิ่งทำงานเราก็จะยิ่งรู้นะคะยิ่งเราไปพบลูกค้าเราจะยิ่งเจอคำถามเพราะลูกค้าจะแบบบางคนเขาก็จะบอกนะพี่ค่อนข้างจะถามเยอะนะน้องอย่าลำคาญพี่ใจอยากจะบอกว่าอยากให้พี่ถามเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอพี่ถามเนี่ยจะทำให้เราอ่ะได้ค้นพบเลยว่าอ้อจุดนี้เรายังไม่รู้เลยเนาะจุดนี้เราควรจะไปศึกษาให้มันละเอียดจริงจังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคือครูชั้นยอดของเราเลยค่ะยิ่งพบลูกค้าเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรามีมุมมองหรือมีความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็การประยุกต์ใช้ของลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะก็จะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเลยค่ะศึกษาจากเคสจริงด้วยศึกษาจากพวก e-learning หรือเรียนรู้จากเว็บไซต์อะไรต่างๆด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้การเรียนในโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะเราก็สามารถประกอบเข้าไปได้ค่ะ
1: อันนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะว่าคือยักษ์บอกแล้วแหละว่าชอบมากถนัดการทำงานสายนี้มากที่สุดแล้วมีด้านไหนของงานนี้บ้างนะคะหรือมุมไหนที่มันจะเชื่อว่าเป็นความยากในการทำงานนะคะหรือ challenge นะบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็น challenge หรือว่ามันมีอะไรที่สมมุติคนอยากจะก้าวทำคุณจักขึ้นมาในสายประกันเนี่ยแต่ยังไม่กล้าเข้ามานะคะที่ควรจะเรียกว่าพึงระวังไหมว่ามันไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบนะอะไรคือความยากของงานนี้คะ
0: ความยากเนี่ยพี่จักมองว่ามันคือ mindset ของคนนะคะโดยที่คนในที่เนี้ยที่เกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นมี2ฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งคือลูกค้าฝ่ายหนึ่งคือตัวแทนที่เราจะรีคูทเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายขายของเรานะคะคำว่า mindset ของลูกค้าก็คือสมัยก่อนเนี่ยมุมมองของลูกค้าเขาจะมองว่าแบบอุ๊ยตัวแทนเหรอชอบมาตื
1: ้
0: อแล้วก็ชอบมาเหมือนกับเซาซีให้ซื้อประกันซึ่งบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมาช่วยอะไรเราไม่เห็นประโยชน์ของproduct ประกันที่ตัวแทนมันนำเสนอตัวแทนจะต้องเหมือนกับหิ้วกระเป๋าหนักๆใหญ่ๆแล้วก็มาพูดแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยอันนี้คือมุมมองที่ลูกค้ามองแต่อยากจะขอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวแทนได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะประกันเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกอายุทุกฐานะการเงินแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยอันนี้คือเรื่องมุมมองของลูกค้านะซึ่งมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นพูดง่ายๆก็คือความต้องการผลิตภัณฑ์หรือว่าลักษณะในการนำเสนอต่างๆเนี่ยเรานำเสนอด้วยข้อมูลที่กว้างแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักมีการดูว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วโปรดักต์ของเรามีตัวไหนที่แบบโอเคที่สุดสำหรับลูกค้าก็เลยทำให้มุมมองอันเนี้ยก็ ชื่อว่าค่อยๆดีขึ้นและน่าจะดีขึ้นไปกว่าตอนนี้ในอนาคตนะคะอันนี้คือในแง่ของลูกค้าอีกอย่างหนึ่งคือ mindset ในแง่ของการเป็นตัวแทนซึ่งตัวแทนเนี่ยยังมีอะไรติดอยู่ในใจนิดนึงแต่ละคนเนี่ยมักจะมีความรู้สึกแบบพอมาเป็นตัวแทนหนึ่งก็คือไม่กล้าบอกคนรอบตัวว่าตัวเองเป็นตัวแทนกลัวว่าจะถูกเพื่อนเพื่อนรังเกียจอะไรอย่างเงี้ย
1: กลัวโทรกลัวโทรไปขายประกัน
0: ไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าพูดอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวแทนใหม่บางคนเนี่ยยังมีความรู้สึกจะพูดว่าไงเดียไม่ค่อยจะรู้ว่าอาชีพนี้อ่ะมักจะ

0: หรือคนรอบข้างเขายังมีคนอื่นมาเสนอเขาจะต้องรอดูเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนต้องอย่าพึ่งผิดหวังหรือถอยทัพหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงอาชีพนี้ยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเหมือนต้องเตรียม
0: จ
1: ใจ
0: ริงๆแล้ว
1: เพื่อรับ
0: พอ
1: กา
0: ล
1: ร
0: ักษ
1: ป
0: ณะ
1: ฏ
0: นี
1: ิ
0: ้เป็
1: เส
0: นเน
1: ธ
0: เ
1: แ
0: จ
1: บบ
0: อร
1: นั้น
0: ์
1: ไหม
0: ใช่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเนเจอร์เป็นคุณลักษณะของอาชีพนี้เลยว่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ต้องการคนที่จะทำอาชีพนี้ได้สำเร็จอ่ะจะต้องมีความแบบความอดทนความเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรานะว่าลูกค้าก็ต้องใช้เวลาในการเลือกเพราะว่าบางทีก็ไม่ใช่เบี้ยประกันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วกรมธรรม์บางทีซื้อแล้วอ่ะก็คือติดตัวมันก็จะถือกันยาวไปเลยบางกรมธรรม์ถือจนถึงอายุ99นู่นเลยลูกค้าเขาก็ต้องมีเหมือนกับเอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้ดีหรือยังหรือว่าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจหรือบางทีอาจจะต้องไปถามสามีสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะเลยอยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงธุรกิจของตัวประกันเนี่ยให้รู้ว่าเราจะต้องพี่จะคำพูดนี้จะพูดอยู่บ่อยเลยว่าให้เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราถ้าเมื่อไหร่เราเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้าปฏิเสธเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจเอ๊ะทำไมลูกค้ามองเราด้วยสายตาแบบทำไมเธอเสนอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเราให้มีสกิลที่ดีขึ้นให้พูดแล้วอธิบายแล้วลูกค้าเข้าใจง่ายๆมากขึ้นชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของแบบประกันที่เรานำเสนอแล้วเราก็จะต้องเสนอตัวประกันที่เราคิดว่ามันดีกับลูกค้ามากที่สุดอย่างจริงๆอย่างที่บอก
1: จริ
0: อง ะค่
1: ใ
0: ะ
1: จ
0: ว่าเร
1: เ
0: าน
1: าะ
0: ต้อง
1: ค
0: ม
1: ื
0: ี
1: อคว
0: ท
1: า
0: ั
1: ม
0: ้ง
1: จริงใจ
0: จริยธรรมคุณธรรมจรรยาบรรณอะไรต่างๆมันจะต้องมี
1: ค่ะ
0: ก็เลยอยากจะเหมือนกับให้ข้อคิดนิดนึงสำหรับน้องๆนะคะที่ใครที่คิดว่าจะเข้ามาในอาชีพนี้บางคนเข้ามาอาจจะคาดหวังว่าโอ้โหเห็นตัวแทนรุ่นพี่เข้ามาแล้วอุ้ยเขารายได้ดีจังแต่ก่อนที่เขาจะรายได้ดีจังเนี่ยเขาจะต้องผ่านการอบรมเขาจะต้องมีความรู้เขาจะต้องไปพบลูกค้าเขาจะต้องเข้าใจลูกค้าและดูแลลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้มาดูลักษณะการทำงานของเขาเป็นตัวอย่างก่อนที่จะเป็นดูแค่ว่าเอ๊ะรายได้เขาเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเนเจอร์คุณลักษณะของอาชีพนี้ก็คือคนที่เข้ามาถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะต้องมีอย่างที่บอกเนี่ยค่ะจะต้องเข้าใจจะต้องอดทนจะต้องมีความตั้งใจและมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะให้ประโยชน์กับคนอื่น
1: ต้องข
0: ไม่
1: ยั
0: ใน ช่
1: ด้วย
0: ม
1: ถ
0: อ
1: ู
0: ง
1: กไหม
0: ที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยชน์ของตัวเอง
1: เนาะมั
0: ใน ช่
1: ต้อง
0: ค่ะ
1: ข
0: ต้อง
1: ย
0: ข
1: ัน
0: ยัน
1: ไป
0: แต่
1: พ
0: อา
1: บ
0: ชีพ
1: ลู
0: น
1: ก
0: ี้ก็
1: ค
0: อิ
1: ้า
0: สระข้อดีก็มี
1: ค
0: ข้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ดีหลายอย่างค่ะอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่อิสระนะคะเป็นตัวแทนและรายได้ดีจริงไหมก็ร
1: ค
0: าย
1: ่ะ
0: ได้ดีนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แต่เราจะต้องผ่านอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะผ่านคําปฏิเสธผ่านสายตาของคนเราต้องกล้าเปิดตัวเราต้องศึกษาอย่างจริงจังเราต้องทํางานอย่างโปร่งใสและจริงใจกับลูกค้า
1: ค่ะ
0: และเมื่อถึงเราวันที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยสายตาของคนที่เขามองมามันจะเปลี่ยนไปนะคะรายได้มันจะดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตแล้วก็เวลาที่เราไปทำงานนะเราจะได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ค่ะ
0: ๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็เหมือนกับก้าวบันไดขั้นที่หนึ่งอ่ะมันจะต้องผ่านความลำบากและผ่านสิ่งต
1: ม
0: ่างๆเหล่านี้ไปก่อนก็
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ยคิดว่านี่คือชาเลนจ์หนึ่งสำหรับคนที่
1: ข
0: จะ
1: อง
0: เข้า
1: อาม ช
0: า
1: ี
0: ใน
1: พ
0: อ
1: น
0: า
1: ี้
0: ชีพนี้
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ของ Introex นี่เป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนของเราเองไหมหรือว่าเราจ้างตัวแทนอิสระด้วย
0: เรามีตัวแทนแต่ตัวแทนของเราเป็นลักษณะของโบรกเกอร์นะคะในใบอนุญาตของอาชีพนี้จะมีอยู่สองแบบก็คือใบอนุญาตแบบที่เรียกว่าตัวแทนประกันชีวิตกับใบอนุญาตที่เรียกว่านายหน้าประกันชีวิตของ Insurex จะเป็นกลุ่มโบรกเกอร์ที่เรียกว่านายหน้าประกันชีวิตค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: ก็
0: ก็
1: ค
0: ต
1: ื
0: ้
1: อ
0: องสอบแล้วก็ต้องอบรมลักษณะคล้ายๆกันเพียงแค่ข้อสอบเป็นคนละชุดแล้วก็คำเรียกอะเรียกแตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็มันก็แปลว่าเราไม่สายเกินไปที่จะพิจารณานะคะไม่ว่า

0: วินาศภัยนะคะเหมือนเราซื้อประกันรถยนต์น่ะเราซื้อรถยนต์เราจะซื้อประกันรถยนต์ยังไม่เคยต้องคิดเลยว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะมีพรบแล้วเราก็จะต้องมีประกันชั้นหนึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วนี่แต
1: ่อยากให้อันนั้นทุกคนคิดแบบ
0: มันเห็นไงคุณจั๊กมันเห็นประโยชน์ไงว่า
1: ประกันรถยนต์เราก็ต้องทำประกันตัวเราด้วยสิ
0: ใช่แต่ประกันรถยนต์มันเห็นง่ายไงอุ้ยสกิ
1: ด
0: เสาบ้านก็มีการคุ้มครองมันเห็นทันทีแต่ประกันชีวิตน่ะมันต้องเจ็บต้องป่วยนะคะต้องเสียชีวิตถึงจะเห็นประโยชน์อันนี้มันก็เลยมันก็ยังมีความยากอยู่เนาะต้องถือว่าเราก็ได้มา
1: ไกลแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์ไงคะอยากให้ทุกคนที่เข้ามาก็คือคิดว่านี่คือ เส้นทางที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับพวกเราน
0: ะ
1: พี่แจ๊กก็คิดมาอย่างนี้ตลอดค่ะทุกอย่างที่ทำคือ ชาเลนจ์ที่เข้ามาแล้วเราก็จะต้องแบบพิชิตชาเลนจ์นี้ให้ได้ค่ะมีความมุ่งมั่นค่ะตั้งใจแล้วเราก็จริงใจกับทุกคนค่ะ
0: อันนี้เป็นนิสัยหนึ่งนะคะของนักวิทยาศาสตร์พี่คุยกับคนที่เรียนสายวิทย์นะคะถ้าโดยเฉพาะทำงานแลบนะคะวิจัยเนี่ยคุณสมบัตินึงที่เราพัฒนาขึ้นมาคือคุณสมบัติของความอดทนลอจิกที่ดีนะคะไม่กล้าที่จะล้มแล้วเริ่มใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเป็น mindset หรือว่าทักษะด้วยของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าเอามาใช้ในงานของจักได้แบบได้อย่างดีเลยมีอะไรจะฝากไหมคะถึงผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจประกันหรือว่าคนที่กำลังพิจารณามาเป็นลูกค้าของประกันค่ะ
1: ก็ถ้าในแง่ของคนที่อยากจะเข้ามาทำอาชีพนี้นะคะก็อยากจะบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจท้าทายแล้วก็มีอนาคตนะคะจะสังเกตได้เลยว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะพบวิกฤตอะไรก็ตามธุรกิจประกันก็มักจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่รอดและเติบโตต่อไปพูดง่ายๆว่าสามารถฟันฝ่าพ้นจากวิกฤตต่างๆมาได้และพี่จักมองว่ายังสามารถเติบโตไปได้อีกเยอะเพราะว่าสัดส่วนการถือกรมธรรม์ของคนไทยถ้าเทียบกับที่ต่างประเทศอ่ะคนไทยยังถือกรมธรรม์ค่อนข้างน้อยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาสมัครเป็นคล้ายๆนายหน้าประกันชีวิตกับทาง InsureX นะคะเยอะๆเลยเพราะว่าเราอยากจะส่งต่อความคุ้มครองที่คุ้มค่าถูกต้องให้กับประชาชนคนไทยเพิ่มเติมนะคะและในแง่ของลูกค้านะคะก็อย่างที่บอกเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะพี่จักเป็นคนที่อยากจะเห็นคนไทยอ่ะเก็บตังค์แล้วก็รู้จักเรื่องของการวางแผนการเงินให้ถูกต้องแล้วก็วางแผนการเงินกันตั้งแต่เนิ่นๆจัดสรรเงินในแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็บางส่วนอาจจะไปอยู่ในการฝากบางส่วนอาจจะอยู่ในกองทุนบางส่วนอาจจะไปลงพวกกองทุนด้านเกษียณหรืออาจจะมาลงที่ประกันซึ่งลักษณะเนี่ยก็คือเหมือนกับที่ เราตั้งใจในการเซต Insure Clinic by Insure X หรือหมอประกันในการให้บริการทุกๆคนนะคะขอฝากทั้งการเป็นนายหน้าประกันชีวิตซึ่งเป็นอาชีพที่พี่จักมองว่าอิสระและมีอนาคตรวมทั้งโครงการหมอประกันของ Insure X ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ก็เชียร์นะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยในแง่ของผู้ใช้บริการก็คืออย่ากลัวที่จะถามนะคะยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เราจะได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ในแนวทางที่ InsureX Approach ก็คือให้ความรู้ให้คำปรึกษาให้มากๆนะคะแล้วมาจากผู้นำองค์กรที่มาจากสายติวเตอร์ก็เชื่อว่าจะมีความสามารถในการถ่ายทอดที่ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณจั๊กมากนะคะณภัชชาพงษ์วัฒนากิจกุลค่ะเป็นรุ่นพี่ของสหเวชนะคะก็น้องๆ นะคะมาก็น่าจะมาปรึกษากันได้เลยเส้นทางชีวิตนี้ไม่ได้ยากเกินไปเลยสำหรับ
1: ใครสนใจปรึกษาเดี๋ยวทางเรามี QR code นะคะติดต่อสแกนเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ใน InsureX
1: นะคะฝาก QR code ฝากไปด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิ สถิติชีวิตคุณ

0: คุณภาพครอบครัวคุณ
1: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569นะคะล่าสุดนี้ก็การจู่โจมรุกรานระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนะฮะก็บอกแล้วเปิดปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่เนี่ยแล้วก็มีข้อความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันในเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักวิชาการหลายๆท่านนะก็บอกว่าสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของ New Normal ไปแล้วก็คือถ้าเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจาใช่ไหมฮะก็จะทำให้ราคาน้ำมันนั้นมันลดลงแล้วพอไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็แอตแทกกันนะราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นก็เห็นจาก 2-3 วันที่ผ่านมานะก็คือราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นในขณะที่น้ำมันไทยเนี่ยลดเอานะ เอาอกเอาใจ เอาใจตลาดสุดๆนะคุณผู้ฟังนะบางทีกำลังคิดว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลบริหารงานมันไม่ดูสถานการณ์โลกเขาสมั่งเลยนะแต่บางทีก็สถานการณ์ความคิดเห็นแล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันนะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พูดทิ้งเอาไว้เลยนะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือเรื่องของการค้าขายนั่นเองนะถ้าบอกว่าการค้าขายเนี่ยทำไมฮะก็คือก็คงจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรกำไรขาดทุนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยเขาคงจะรู้สถานการณ์ดียิ่งกว่าเรานะคะคุณผู้ฟังเราก็ดูเรื่องของการบริหารเชิงนโยบายผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนจำนวนมากกับประเทศชาติเศรษฐกิจโดยรวมภาพรวมซึ่งมันคนละมองกันคนละแง่มุมไงส่วนพ่อค้าที่ค้าขายน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันน่ะที่เป็นธุรกิจอะไรต่างๆก็ดูในแง่มุมหนึ่งในลักษณะของการทำธุรกิจนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะก็มองกันคนละแง่มุมมันก็จะแตกต่างกันผลลัพธ์มันก็ออกมามันก็ไม่เหมือนกันเราคิดว่ามันควรจะขึ้นตามสถานการณ์โลกแต่พอในบ้านเราเองก็ประกาศรีบลดเลยอ่ะรีบลดราคาเลยแสดงว่ามันก็นะมันก็มีเหตุการณ์หรืออะไรที่มันเป็นสิ่งจูงใจในแง่มุมของธุรกิจนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ให้ทางภาครัฐบาลเขาก็จัดการของเขาไปนะทีนี้เรามาดูบทความที่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะจากประชาธุรกิจศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมแพสนะคุณปราโมทวัฒนานุสารนี่เป็นคอลัมน์นะเป็นข้อมูลจากประชาธุรกิจนั่นเองเขาบอกว่าเรื่องของ food cost shock นะเปิดประเด็นไว้เกี่ยวกับต้นทุนทางด้านอาหารที่อาจจะนะราคาอาจจะสูงเนี่ยก็เปิดปิดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็การถล่มโจมตีระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ราคาน้ำมันมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงทองคำข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆนะมันก็อย่างนี้แหละก็แกว่งไปแกว่งมามันเป็น new normal ไปแล้วคุณผู้ฟังคะสงครามตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มูซตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2569ไม่เพียงกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานโลกแต่ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อาหารโลกนะจากภาวะ energy shock สู่ food cost shock วัดซึ่งวิกฤตอันเนี้ยมีลักษณะที่เป็น slow burning food crisis หรือว่าเป็นวิกฤตอาหารที่ค่อยๆก่อตัวและรุนแรงขึ้นในระยะยาว

นั่นเองเนื่องจากผลกระทบถูกส่งผ่านมาจากปัจจัยการผลิตต้นน้ำอย่างราคาปุ๋ยเคมีพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ทยอยส่งผ่านไปยังต้นทุนการเพาะปลูกและราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตรในขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงก็ยังส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งด้วยก็ทำให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นเป็นลูกโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะกรุงไทยคอมพาสเขาประเมินว่า4กลุ่มสินค้าอาหารหลักของไทยที่ตกอยู่ในภาวะเปราะบางสูงก็อย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำมันถั่วเหลืองขนมปังขนมอบและขนมขบเคี้ยวสาเหตุสำคัญก็มาจากโครงสร้างต้นทุนที่เพิ่งผ่านการนำเข้านวัตถุดิบอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลีในสัดส่วนที่สูงนั่นเองประกอบกับต้นทุนพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงเชื้อเพลิงเช่นดีเซลนะคะก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นรวมไปถึงต้นทุนค่าขนส่งที่รวมกันแล้วสูงถึง 77-82.7% ของต้นทุนการผลิตรวมจาก4กลุ่มข้างต้นน่ะก็พบว่าขนมขบเคี้ยวสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้น้อยที่สุดสะท้อนถึงค่าสัมประสิทธิ์ coefficient เพียง 0.08 นี่ออกจากวิชาการมากหน่อยนะแต่ก็อย่าไปสนใจเลยมันก็เป็นข้อมูลจากบทความอันนี้นะคะซึ่งก็ชี้ให้เห็นบอกว่าหากว่าราคาวัตถุดิบนำเข้าและน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 1% ก็ทำให้ราคาขนมขบเคี้ยวเพิ่มขึ้นเพียง 0.08% เท่านั้นเองนะประกอบกับธุรกิจยังต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงและผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าอื่นๆทดแทนได้ง่ายด้วยนอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานอุตสาหกรรมอาหารไทยก็ยังเผชิญกับต้นทุนราคาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยืนสูงนะคะจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางกระทบการนำเข้าเนฟทาซึ่งก็เป็นวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตเม็ดพลาสติกนั่นเองนะก็ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายก็ต้องลดกำลังการผลิตชั่วคราวแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มบรรเทาลงแล้วก็ทำให้การขนส่งฟื้นตัวและในเดือนพฤษภาคม2569ก็สามารถนำเข้าเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่า 39% ก็ทำให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศแต่ว่าราคาที่ยังอยู่ในระดับสูงก็ทำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์บางส่วนยังชะลอการผลิตนะคะในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกถึง 53% ของความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศทั้งหมดเปรียบเสมือนมันเป็นการซ้ำเติมแรงกดดันต่อทั้งการผลิตและต้นทุนของอุตสาหกรรมปลายน้ำด้วยท้ายที่สุดนะคะสำหรับทางรอดของอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อลดความเปราะบางของต้นทุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยควรจะมุ่งบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบผ่านการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบหรือ supply chain relocation นะคะเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็การปรับสูตรการผลิต least cost formulationก็หันมาใช้วัตถุดิบในประเทศมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใช้แป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลีหรือการใช้ปลายข้าวและมันเส้นในส่วนอาหารสัตว์แล้วก็ยังยกระดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อลดความเปราะบางด้านต้นทุนและความสูญเสียระหว่างขนส่งสินค้าอาหารโดยนำเทคโนโลยี AI และ IoT นะคะ IoT ค่ะคุณผู้ฟัง Internet of Things นะมาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และระบบคลังสินค้าแช่เย็นเพื่อลดความสูญเสียระหว่างการขนส่งหรือฟู้ดเวสต์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยและนอกจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานอย่างเช่นเทคโนโลยีการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ซึ่งก็ไม่เพียงแต่จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในยามวิกฤตนะคะแต่ว่ายังสร้างความแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองก็ต้นทุนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในขณะที่ต้นทุนพลังงานต้นทุนการขนส่งอะไรหลายๆอย่างก็คล้ายๆกันนะในแต่ละประเทศนะคะมากบ้างน้อยบ้างนะหนักเบาแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเตรียมพร้อมแล้วก็นโยบายในการบริหารงานในแต่ละประเทศนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง
ช่วงที่2ของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ

0: อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะนะว่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง13:55 น.ค่ะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักในช่วงตอนเย็นนะคะตกหนักจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าที่มันกำลังก่อสร้างไงนะถึงกับ ตกตื่นตระหนกตกใจแถววงเวียนใหญ่นะฮะซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีเห็นนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็ได้ลงพื้นที่นะฮะก็ต้องออกไปสังเกตการแล้วก็นะผู้ว่าคนใหม่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะก็ลงไปดูมันจะไม่ตื่นตระหนกอย่างไรล่ะก็มันเคยเกิดเหตุการณ์ถนนแยกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะหน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งขนาดเนี้ยก็ยังไม่ได้เกิดการคมนาคมที่ปกติเลยนะหน้าโรงพยาบาลวชิระนะฮะสำเสนนะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตามถนนหลายเส้นนะสำคัญเนี่ยหลายเส้นทางเลยนะในกรุงเทพมหานครขุดหมดเลยอ่ะขุดทุกเส้นเลยอ่ะเนาะเห็นไหมอย่างราชปรารภใช่ไหมฮะทางที่จะวิ่งผ่านอินทราใช่ไหมโรงแรมอินทราประตูน้ำที่จะไปเซ็นทรัลเวิลด์อันนี้โอ้ยนั้นก็ขุดตลอดเดินไม่ได้เลยนะจากรางน้ำไปเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะแล้วก็เยอะมากมายหน้าวัดเทพธิดารามราชดำเนินในหรือราชดำเนินนอกนะนึกไม่ตรงแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะแล้วก็มาทางหลายเส้นทางเลยทั่วกรุงเทพมหานครเลยจนล่าสุดนี่เพื่อนชาวต่างชาติมาเยี่ยมมาเที่ยวบอกโอ้โหอยู่คอนสตรัคชั่นอยู่เยอะเต็มเมืองไปหมดเลย นี่ฝนตกกระหน่ำนี่เรนบอมนะช่วงตอนเย็นฝนเยอะแยะมากมายนะตกเหมือนกับเครียดแค้นใครมานะท่านคุณผู้ฟังเห็นไหมลมพัดพาเส้นฝนเนี่ยโอ้โหมันเป็นแผงอ่ะมันลมพัดแรงจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกนี่ลมจะพัดแบบพัดวูบหนึ่งวูบหนึ่งนี่พัดสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนี่กระจุยกระจายไปเลยนะตามต่างจังหวัดเห็นไหมแล้วน้ำท่วมเยอะบางพื้นที่ก็อย่างอุบลราชธานีนะคะน้ำท่วมตลอดเส้นทางถนนนะที่เกิดขึ้นแล้วก็นี่ล่าสุดในกรุงเทพมหานครที่น้ำเข้าไปท่วมอยู่ในอุโมงค์รถไฟฟ้าโอ้ยหวาดเสียวมากเลย แล้วคนในพื้นที่ก็บอกว่าถนนมันซุดต่ำบ้านช่องคือตึกอะไรเนี่ยเห็นรอยร้าวมากยิ่งขึ้นนั่นไม่รู้ว่ามัน

เป็นไปตามนั้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่านะจินตนาการไปอย่างไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็นะคุณถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานี่ก็นะก็หนักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยบอกคนที่บ้านบอกเดี๋ยวใส่จะเดินทางออกไปไหนในกรุงเทพมหานครคงต้องใส่เฮลเมตไปด้วยนะหมวกพวกวิศวกรอ่ะที่ใส่งานก่อสร้างนะใส่ไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแผ่นดินไหวตึกถล่มลงมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ป้องกันเอาไว้ก่อนแต่คิดว่าก็คงจะปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะพูดนี่ก็อย่าไปตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจนะเพราะว่านักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะไรต่างๆก็ออกมายืนยันว่ามีความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นน้ำมันเจิ่งนองไปทั่วไงมันก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของประกันสุขภาพกันดีกว่านะคะประกันสุขภาพเป็นอย่างไรหลายๆคนนี่ก็ทำประกันสุขภาพนะแต่ว่าผู้จัดนี่เวลาเดินทางไปต่างประเทศเราก็ซื้อประกันเอาไว้นะทั้งการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในต่างประเทศเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆนี่เราก็ซื้อประกันกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวนี้มีออนไลน์นะซื้อง่ายบริษัทเยอะแยะมากมายออปชันมีให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วก็จ่ายค่าเบี้ยนะก็ชั่วคราวไปเที่ยวไม่เกิน10วันนะก็ซื้อไว้ก็ดีนะคะคุณผู้ฟังก็เผื่อกันเอาไว้นะฮะนี่แต่ว่าเรามาดูเรื่องของประกันสุขภาพดีกว่าทีเนี้ยเขาก็บอกว่าต้นทุนสุขภาพของประเทศกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรคือต้นทุนสุขภาพของประเทศนะคะธุรกิจประกันสุขภาพไทยเนี่ยกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่จาก loss ratio loss นี่ก็คือ loss คือความสูญเสียเสียหายนะคะสัดส่วนที่เหมือนกับเป็นความเสียหายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนหลายบริษัทเริ่มส่งสัญญาณว่าโมเดลธุรกิจแบบเดิมอาจจะไม่สามารถรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไป loss ratio ก็คือสัดส่วนระหว่างค่าสินใหม่ทดแทนเทียบกับเบี้ยประกันที่บริษัทจัดเก็บได้ยิ่งตัวเลขสูงก็หมายความว่าบริษัทกำลังแบกรับต้นทุนมากขึ้นนั่นเองคือสัดส่วนค่าสินใหม่ทดแทนคือจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเกิดเหตุแล้วชดใช้เป็นค่าสินใหม่ทดแทนอย่างเงี้ยเป็นสัดส่วนเทียบกับเบี้ยประกันที่บริษัทจัดเก็บได้ก็คือลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันกันเอาไว้นะคะหลังโควิด19ปัญหานี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วคาดว่าในปี2569 loss ratio ของประกันสุขภาพอาจจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 89% จาก 64% ในปี2562และในบางผลิตภัณฑ์หลายบริษัทมี lossratio สูงเกิน 100% ก็หมายความว่าบริษัทกำลังจ่ายค่าสินไหมมากกว่าเบี้ยประกันที่ได้รับนั่นเองนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาของบริษัทรับประกันภัยนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าระบบประกันสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตต้นทุนสุขภาพหรือ health cost crisis อาจจะส่งผลต่อทั้งผู้เอาประกันบริษัทประกันโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขในระยะยาวด้วยนี่ก็มาดูว่าทำไม loss ratio ถึงพุ่งสูงขึ้น Willis Towers Watson เขาประเมินว่าเงินเฟ้อทางการแพทย์ของภาคเอกชนของไทยในปี2568อยู่ที่ 10.8% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 10% แล้วก็สูงกว่าตราเงินเฟ้อทั่วไปและตราเงินเฟ้อในหมวดของการตรวจรักษาและค่ายาอย่างมากสะท้อนให้เห็นว่าต้นทุนด้านสุขภาพเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าระดับราคาสินค้าและบริการทั่วไปในระบบเศรษฐกิจเมื่อค่ารักษาเพิ่มเร็วกว่าที่บริษัทประกันคำนวณเบี้ยไว้ต้นทุนการจ่ายเคลมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลักให้ loss ratio สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองนะคะอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือแบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ก็ทำให้เกิดปัญหา moral hazardในบางส่วนของระบบเมื่อผู้เอาประกันแทบไม่ต้องจ่ายเพิ่มเวลาเข้ารักษาในโรง

0: พยาบาลเอกชนบางคนเนี่ยใช้บริการบ่อยขึ้นแม้ว่าเป็นอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก็อาจจะมีแรงจูงใจในการเสนอการตรวจหรือการรักษาที่เกินความจำเป็นนั่นเองนี่ไปก็ทำให้บริษัทรับประกันแบกรับภาระเข้าไปอีกนะคะคือคนเอาประกันก็ป่วยจริงป่วยจังป่วยจริงจังป่วยบ่อยแล้วโรงพยาบาลก็เสนออ้าวตรวจนั่นสิตรวจนี่สิอะไรเงี้ยนะคะก็เพราะว่ามันเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายไปแล้วไงกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เพราะว่าในสิงคโปร์เนี่ยผู้ที่มีประกันคุ้มครองเต็มรูปแบบมีแนวโน้มใช้บริการและเคลมมากกว่ากลุ่มที่ต้องร่วมจ่ายประมาณ 1.4 เท่าส่งผลให้ต้นทุนทั้งระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะตั้งแต่1กรกฎาคม2565คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก็เริ่มใช้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ที่ให้ความสำคัญการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเช่นการการันตีต่ออายุกรมธรรม์ไปจนถึงวัยสูงอายุและห้ามปรับเบี้ยประกันรายบุคคลแม้ว่ามาตรการนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เอาประกันทำให้บริษัทประกันไม่สามารถปฏิเสธการต่ออายุหรือปรับเบี้ยเฉพาะรายได้ง่ายเหมือนเดิมก็ส่งผลให้ต้นทุนสะสมเพิ่มขึ้นในขณะที่หลายบริษัทเคยใช้กลยุทธ์เบี้ยต่ำความคุ้มครองสูงนะคะเพื่อดึงลูกค้าในระยะแรกแต่เมื่อค่าเคลมเพิ่มขึ้นบริษัทต้องเผชิญภาระที่หนักขึ้นและจำเป็นต้องทยอยขึ้นเบี้ยในเวลาต่อมาก็มีประเด็นหลายๆอย่างนะเดี๋ยวยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะหลายรูปแบบเลยทีเดียวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกำลังพูดคุยเกี่ยวกับประกันสุขภาพนั่นเองนะว่าบริษัทที่รับประกันสุขภาพเนี่ยมีการแบกภาระในเรื่องของ loss ratio นะคะก็คือการที่จะต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเทียบกับเบี้ยประกันที่บริษัทจัดเก็บได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตัวเลขสูงมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าบริษัทแบกภาระรับต้นทุนมากขึ้นนั่นเองนะคือค่าเบี้ยก็เก็บได้ไม่มากนะได้จำนวนน้อยในขณะที่บริษัทก็ต้องไปจ่ายค่าเคลมประกันหรือค่าสินไหมทดแทนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี้มันก็จะมีการประกันรับประกันภัยในหลายๆรูปแบบในเรื่องของประกันสุขภาพเพราะว่า อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงปัญหาของ loss ratio ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกำลังสะท้อนว่าต้นทุนสุขภาพของประเทศไทยสูงขึ้นก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาของบริษัทประกันหรือโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคำถามสำคัญนะคะบอกว่าประเทศไทยจะบริหารต้นทุนสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรนั่นเองก็หลายๆคนเนี่ยนะตอนเนี้ยเห็นไหมสภาพเหตุการณ์ในสังคมคนป่วยเนี่ยอายุมันน้อยลงเรื่อยๆนะเดือนนี้40ต้นๆ นี่ก็เบาหวานแล้วนะฮะคุณผู้ฟังนะสมัยก่อนนี่กว่าจะเป็นเบาหวานนี่60อัพแล้วนะตอนเนี้ย40ต้นๆเอ้าเป็นเบาหวานไปซะละกับคุณผู้ฟังนะเนี่ยมันทำให้อัตราจำนวนตัวเลขของคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะคุณผู้ฟังมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์มันก็สูงขึ้นทีนี้การเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะค่ายาเท่านั้นนะในแต่ละครั้งที่ไปพบคุณหมอตามโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะใช้เอกชนหรือรัฐบาลมันจะมีค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่ายาแน่นอนนะคะแล้วก็บางคนก็ป่วยมากหมอต้องให้ตรวจสอบระดับค่าน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือบางคนติดแม้กระทั่ง CGM เนี่ย Continuous Glucose Monitoring เลย คืออ่านค่าน้ำตาลได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียบ้างนะต้องมีไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะในที่พูดคุยนะคะให้ฟังว่าข้อเสียต่างๆนานาเนี่ยมันมีอย่างไรแต่ว่าถ้าคนปกตินะอาจจะโอเคล่ะนะตอนนี้ยังไม่เป็นอาจจะเป็นเหมือนกับพรีไดเบติกคือระยะเริ่มต้นอาจจะติดเอาไว้เพื่อที่จะคอยดูว่าแล้วถ้าเรากินอาหารแบบนี้น้ำตาลจะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยเขาก็คุณหมอเขาแนะนำว่าถ้าติดสักเดือนหนึ่งไม่เกิน2เดือนก็น่าจะรู้ละว่าแพทเทิร์นของร่างกายเมตาบอลิซึมในร่างกายเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะมีการปรับตัวกับอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมากน้อยได้แค่ไหนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอะไรแบบนี้นะเพราะว่าการซื้ออุปกรณ์ CGM มาติดนี่ก็สิ้นเปลืองเงินทองอยู่เยอะพอสมควรเพราะมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะคุณผู้ฟังในเรื่องสุขภาพนี่เราก็คุยกันได้แบบนะเขาเรียกว่าทศนิยมไม่รู้จบนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนนะดูแลรักษาสุขภาพละกันเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะสวิงแบบราคาน้ำมันราคาทองคำนะคุณผู้ฟังแล้วก็สวิงแบบความขัดแย้งในตอนออกกลางเลยนะอากาศนี่ก็นะร้อนจัดกลางวันพอตกคล้อยบ่าย 3 บ่าย 4เอามาละเมฆฝนเริ่มมาแล้วแล้วก็ตกบึมบัมบึมบัมในตอนเย็นนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้ตกแบบจนจะตกอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนกับมันเครียดแค้นอะไรมาสักอย่างนะคุณผู้ฟังลองดูสินะแต่ก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาปรับตัวของเขานะเพราะว่าเหมือนกับมีความเรียกร้องอ่ะนะมนุษย์มันมาทำฉันอะไรเงี้ยเขาก็ปรับตัวของเขานั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลตัวเองกันไปนะแต่ละคนนะใครอยู่ใกล้อะไรอ่ะถ้าพื้นที่น้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของถนนหนทางถนนยุบถนนแยกตัวอะไรเงี้ยโอ้สารพัดนะสารพัดภัยพิบัติรอบตัวทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคุณผู้ฟังก็ดูข่าวในเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะก็ระวังรักษาสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพกันมากๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ต่อสู้กับชีวิตได้อย่าเพิ่งเป็นนะเบาหวานนะค่อยๆเป็นไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะคะดูแลสุขภาพกันไว้ให้ดีนะคะอาหารการกินนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้นะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวีก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
3: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้น

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์ไลลานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่สองเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็จะเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 2ที่ FM 101.5จุฬาเรดิโอพลัสสำหรับใครที่อยากพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาประยานน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans เราก็

0: คอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดค่ะว่าจะมาวันไหนและสามารถฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองของเราก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆซึ่งถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังไปเที่ยวต่างประเทศหลายคนก็อาจจะได้เดินทางไปประเทศใกล้ๆในทวีปเอเชียอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออาจจะบินลัดฟ้าข้ามทวีปไปยังยุโรปหรืออเมริกาแต่น้อยคนนักจะรู้จักประเทศตุรกีหรือดินแดนแห่งสองทวีปที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งยุโรปและเอเชียไว้อย่างสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่อื่นดังนั้นในวันนี้ค่ะทามนุจลาของเราก็จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักและดื่มด่ำประสบการณ์เกี่ยวกับผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในตุรกีไปพร้อมกับพี่เฟย์กันติชาพัฒน์รังสยเวคินนิสิตคณะรัฐศาสตร์นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนทรัวกิเยบรูซาลือสวัสดีค่ะพี่เฟย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนพี่เฟย์แนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยค่ะ
1: โอเคได้เลยค่ะอันนี้เฟย์กันติชภัทรเองนะคะตอนนี้อยู่ปีหนึ่งคณะรัฐศาสตร์ค่ะก็เพิ่งกลับมาจากตุรกีสดๆร้อนๆเลยเนอะจริงๆปีนี้เพิ่งกลับมาจากตุรกีช่วงเดือนเมษายนนี้เองค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำรายการอยู่เนี่ยเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะก็ประมาณ3 เดือนแล้วที่กลับมา
0: อืมค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พี่เฟย์ช่วยเล่าค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่เฟย์เนี่ยสนใจในการที่สมัครทุนทัวร์กิเย่บูซาลือเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศตุรกีค่ะ
1: โอเคเลยค่ะคือเรื่องเนี้ยน่าจะต้องย้อนกลับไปตอนที่อยู่เตรียมอุดมก็คือตอนอยู่ช่วงม.ปลายเนอะตอนนั้นแบบเรากลับมาจากแลกเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแลกเปลี่ยนของไฮสคูลที่ฟินแลนด์ของไปกับ AFS นะคะแล้วก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยู่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยแต่ตอนนั้นเขาอยู่ปีหนึ่งแล้วนะได้ทุนนี้เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งของเราที่เขาได้ทุนเหมือนกันเพราะงั้นทุนนี้ก็ดูน่าสนใจดีแล้วเหมือนพอไปหาข้อมูลดูก็รู้สึกว่าทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักค่าเทอมก็ได้รับการดูแลนะคะก็เลยตัดสินใจไปทุนนี้ดีกว่าประกอบกับที่ตอนอยู่ม.ปลายเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์สุนทยาสักกาบนะคะเป็นแกเป็นหัวหน้าหมวดภาษาไทยเนอะแล้วแกเป็นมุสลิมแล้วทีเนี้ยเวลาเราว่างก็จะเดินไปหาแกนั่งคุยกับแกตลอดก็เลยรู้สึกว่าแกเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราแบบมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนต่อหรือว่าไปเที่ยวอยู่ในแถบประเทศที่อยู่ในทางเอเชียตะวันตกค่ะหรือภาษาอาณานิคมที่เรารู้จักกันก็จะเป็นมิดเดิลอีสต์หรือว่าตะวันออกกลางประมาณนี้ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วหลังจากที่พี่เฟย์เนี่ยได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศตุรกีค่ะอยากจะให้พี่เฟย์ช่วยเล่าว่าในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทำอะไรบ้างคะ
1: ได้เลยค่ะคือจะบอกว่าแต่ละวันมันหน้าตาไม่เหมือนกันเนอะแต่ว่าช่วงแรกที่ไปมันก็สนุกมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นว่าได้เห็นอะไรใหม่ๆใช่ใช่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับพื้นฐานภาษาตุรกีก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนแพลนในทุนของปริญญาตรีของเตอร์เคียบุสลาลือเนี่ยค่ะจะไปควบคุม5 ปีคือปีแรกเนี่ยเรียนภาษาตุรกีให้เข้าใจพูดอ่านเขียนได้ C1 ก่อนใน1 ปีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรียนปริญญาตรีที่นู่น4 ปีเหมือนที่ไทยค่ะอย่างตอนเช้ากิจวัตรประจําวันของเราก็คือการออกจากหอพักซึ่งเป็นหอพักหญิงล้วนเขาชื่ออิลิมเยมาเนอะแบบริชาริเยยศหรือว่าหอต่างๆมันเป็นหอศาสนานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะมีเวลาเคอร์ฟิวมีเวลาออกก็คือดูแลปลอดภัยดีแล้วก็จะเดินออกไปจากซอยแล้วก็ขึ้นรถแทรมไวที่เป็นเหมือนรถแทรมที่มันอยู่ในเมืองอะค่ะจากชาชือหรือว่าใจกลางเมืองเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆเหมือนนั่ง BTS นั่งรถเมล์อะไรแบบนี้ค่ะแต่แค่แบบอยู่บนดินแล้วเราก็รอจนกว่าจะถึงสถานีของโรงเรียนก็คือโรงเรียนที่เราไปอยู่เนี่ยชื่ออนาโดลูยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือแบบอนาโตเลียยูนิเวอร์ซิตี้แล้วทีนี้ก็มี2 สถานีที่เราสามารถออกไปได้ก็คืออนาโดลูยูนิเวอร์ซิตี้กับเอ็กซาเนที่แปลว่าเภสัชเหมือนเภสัชศาสตร์เหมือนคณะเภสัชอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ใกล้กับตึกเรียนภาษาเราว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราที่นู่นก็คือการได้เจอเพื่อนทุกๆเช้ากับทุกๆเย็นแบบว่าก่อนไปโรง

0: เรียนก็จะมีทานอาหารแล้วอาหารก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันแล้วพอเรากลับมาจากเรียนภาษาปุ๊บเราก็จะมาเจอเพื่อนนะคะซึ่งการอยู่หอศาสนาเนี่ยนอกจากมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรก็ไปถามโฮจาหรือว่าผู้ดูแลหอได้มันทําให้เราแบบแฮปปี้มากๆกับการที่มีเพื่อนที่มาจากหลายวัฒนธรรมอย่างเพื่อนเราในหอใช่ไหมคะก็จะมีแบบคนมาจากหลายที่มากๆแบบอียิปต์เอธิโอเปียปาเลสไตน์ยูเครนคนที่แบบมาจากอัฟกานิสถานก็มีคนตุรกีก็มีแบบนี้ค่ะแบบคนที่มาจากลาตินอเมริกาก็มีนะ
1: โอ้ก็คือเรียกได้ว่ามาจากหลากหลายประเทศเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วแบบต่อให้เป็นหอศาสนาที่เขาจะโฟกัสเกี่ยวกับดีนหรือว่าศาสนาอิสลามเนอะจริงๆก็มีเพื่อนที่แบบเขานับถือศาสนาคริสต์เหมือนกัน
1: อื
0: ก็คือแบ
1: ม
0: บบทไปใช่ค่ะ
1: ตอนช่วงแรกๆที่พี่เฟย์ไปแลกเปลี่ยนที่ตุรกีค่ะเจอเคาน์เตอร์ช็อกอะไรบ้างคะ
2: ตอนที่เราไปเรียนที่ตุรกีนะคะแบบว่าเขาจะชอบอย่างแรกเลยคือเรื่องห้องน้ำเลยเพราะเราแบบเราเหมือนเห็นตุรกีจากในรูปภาพเห็นตุรกีจากในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าทุกอย่างก็คงเจอคล้ายๆกับที่ไทยเลยเนาะจนกระทั่งไปพบความจริงว่าห้องน้ํานั่งยองอ่ะจริงๆมันเป็นที่นิยมมากกว่าห้องน้ําแบบนั่งแล้วแบบอย่างในหอเราที่เอสกิชิเฮียใช่ไหมคะคือมี3 ชั้นและทีเนี้ยเราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นห้องน้ํานั่งทั้งหมดไม่จ้ะมีห้องน้ําแบบนั่งอยู่อันเดียวแล้วที่เหลือก็คือนั่งยองหมดเลย5-6 ห้องค่ะ
1: แล้วแบบว่ามีสายฉีดไหมคะในห้องน้
2: ต้องเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยนะว่ามีเพราะงั้น
1: ำ
2: ก็คือแบบไปกันได้นะคะไม่ว่าจะแบบยังนั่งแบบยองก็ตาม
1: แล้วนอกจากเขาจะช็อกเรื่องห้องน้ำค่ะมีเรื่องไหนที่พี่เฟรู้สึกว่าเฮ้ยน่าตกใจมาก
2: มีเรื่องที่อาจจะต้องระวังนิดนึงคือเราแบบไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินเขาเนอะว่าแบบเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีควรทําไม่ควรทํานะคะแต่คือแบบเรื่องบุหรี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าคนตุรกีเขาสูบบุหรี่ค่อนข้างจัดแล้วก็แบบสิ่งที่เราคิดว่าคนไทยหรือคนจีนคนอินเดียเนี่ยมีเหมือนกันคือแบบโอเคเราจะไม่สูบบุหรี่ใกล้เด็กนะเราจะไม่สูบบุหรี่แบบใกล้ๆคนท้องแต่จริงๆแล้วคือที่ตุรกีมันก็จะแตกต่างอย่างนี้ก็คือแบบบางทีก็อาจจะเห็นคนท้องสูบบ้างเห็นเขาสูบใกล้เด็กบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็คือให้ศึกษาให้ดีๆก่อนไปว่าเราจะไหวไหมอยู่แบบอยู่กับกินบุหรี่นิดนึงแบบไปหลายๆปีหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะพี่เฟย์ทีนี้ค่ะมีคำกล่าวว่าตุรกีคือดินแดนแห่งสองทวีปค่ะอยากจะให้พี่เฟย์ช่วยอธิบายคำนี้หน่อยค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
0: ก็คือโดยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนอะจริงๆตุรกีแล้วเป็นประเทศที่คาบเกี่ยวอยู่ระหว่างเอเชียตะวันตกแล้วก็ยุโรปอีสเทิร์นยุโรปกับเวสต์เอเชียเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นที่มาของคำว่าดินแดนสองทวีปนะคะแต่ว่านอกจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อะจริงๆเรารู้สึกว่าคํานิยามเนี้ยมันสามารถขยายออกไปได้อีกจริงๆเรามองว่าตุรกีอะเป็นทางเชื่อมของ3 ทวีปเลยเพราะว่ามันจะมีแอฟริกาเหนือด้วยที่ก็อยู่ใกล้ๆตุรกีเหมือนกันก็จะแอฟริกาเหนือก็จะพวกแบบอียิปต์โมร็อกโกตุนิเซียอัลจีเรียแบบนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะทางสังคมมันมากกว่าเป็นดินแดนสองทวีปคือมันเป็นดินแดนที่คนทุกทวีปมากระจุกกันอยู่ตรงนั้นเลย
1: ทีนี้ค่ะหลายๆคนค่ะมักจะมองผู้คนที่ตุรกีด้วยความที่จะเข้าใจว่าเขาเป็นชาวอาหรับค่ะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยชาวตุรกีก็คือชาวเติร์กซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยชาวเติร์กก็ไม่ได้เคร่งครัดในศาสนาอิสลามอีกด้วยก็อยากจะให้พี่เฟย์ค่ะช่วยอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างชาวอาหรับกับชาวเติร์กแตกต่างกันยังไงรวมไปถึงเรื่องของภูมิหลังจากทางประวัติศาสตร์ค่ะ
2: ได้ค่ะจริงๆแล้วคนเติร์กก็แตกต่างกันไปเนอะเราก็จะเห็นกลุ่มคนที่เขาทั้งเคร่งแล้วก็กลุ่มคนที่เขาไม่เคร่งหรือว่ากลุ่มคนที่เขาแบบตอนนี้เป็นตะวันตกไปแล้วก็คือเซคิวลาร์มากๆนะคะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เนี่ยชนเผ่าสองชนเผ่านี้ก็คือชนเผ่าอาหรับกับชนเผ่าเติร์กนะจริงๆอ่ะเขามีความต่างกันในเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็สถานที่ที่มาอย่างคนเติร์กเนี่ยเขาเป็นคนกลุ่มคนที่ขี่ม้าล่าสัตว์คือเปลี่ยนกระท่อมอยู่ไปเรื่อยๆนั่งอยู่ในกระโจมที่เรียกว่าเยิร์ตนะคะแล้วก็ร่อนเร่อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปของเอเชียกลางเนาะก็คือมันจะเป็นทุ่งหญ้าที่ทุ่งหญ้าจะสั้นๆหน่อยแล้วก็มีภูเขาเยอะส่วนคนอาหรับเนี่ยเขาจะเป็นชนเผ่าเซมิติกที่อยู่แถบทะเลทรายเนาะเพราะงั้นก็ มันจะมีความขาดแคลน

0: ทรัพยากรมันเลยทําให้คนอาหรับอ่ะสำหรับคนที่มาจากพื้นที่อื่นๆอ่ะอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นอาจจะเป็นอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่แบบเข้มข้นเหมือนทําอะไรแล้วทําจริงจังจริงๆคือมันก็เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในสมัยอดีตด้วยว่าแบบเขาจําเป็นจะต้องเป็นคนที่ทําอะไรเด็ดขาดอ่ะไม่งั้นก็คือคนในครอบครัวอาจจะได้รับอันตรายหรือคนในชนเผ่าเขาอาจจะได้รับอันตรายนะคะอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือประเทศเติร์กอ่ะเดี๋ยวนี้จะถูกทําให้เป็นตะวันตกไปค่อนข้างเยอะแล้วเช่นประเทศคาซัคสถานประเทศเติร์กเมนิสถานประเทศคิร์กิสถานอะไรแบบนี้ค่ะอย่างแบบถ้าสมมุติเราไปเมืองหลวงของประเทศพวกนี้เนาะก็จะรู้สึกว่ามีตึกรามบ้านช่องแบบคล้ายๆตะวันตกแบบเต็มไปหมดแล้วโดยเฉพาะในเด็กรุ่นใหม่ก็คือจะรู้สึกว่าทําตัวตะวันตกมากกว่ากลุ่มประเทศอาหรับที่มีสองประเทศก็คือเยเมนกับโอมานแต่ว่าถ้าเป็นอาหรับที่อยู่แถวอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเขาก็เป็นตะวันตกเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ระหว่างกลุ่มชนทั้งสองกลุ่มชนนี้นะคะแต่ที่ตุรกีอ่ะมันน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ชอบให้ถูกเรียกว่าเป็นคนอาหรับเพราะว่าหลังจากปฏิวัติอัตเติร์กเนี่ยเขาพยายามจะทําให้ประเทศก้าวหน้าเนาะโดยการแบบลดทอนอิทธิพลของความเป็นอาหรับลงไปเพราะว่าตุรกีเคยถูกรัฐคอลิฟะแบบยึดครองอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะสมัยก่อนคนเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากอาหรับมาเยอะแต่พอปฏิวัติเป็นอัตเติร์กปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปในแนวทางที่จะทําให้ประเทศเขาเจริญในแบบที่เขาคิดมากเท่าไหร่เขาเลยพยายามจะลดทอนสิ่งนี้ออกเพราะงั้นน่ะคนตุรกีในปัจจุบันน่ะเขาก็จะมองว่าการเป็นความเป็นอาหรับเนี่ยมันเหมือนเป็นคนแบบแถบทะเลทรายที่แบบไม่ได้รู้อะไรซึ่งเราคิดว่ามันไม่จริงนะคะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเขาคิดซึ่งมันเป็นมายด์เซตอดีตนะก็อาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละแต่ก็เป็นมายด์เซตในอดีตมันก็จะเหมือนคนไทยที่บอกว่าเนี่ยเหมือนชนเขาเลยเหมือนแบบคนที่อยู่บนภูเขาอะไรแบบนี้แบบไม่ค่อยได้รู้อะไรหรอประมาณนี้มันเลยกลายเป็นคําที่เอามาใช้เป็นคําเหยียดอย่างน่าเสียดายค่ะ
1: ก็
0: เกร็ดความรู้อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับประเทศตุรกีก็คือจริงๆอ่ะภาษาตุรกีที่ใช้ในปัจจุบันนะคะใช้ตัวอักษรเหมือนภาษาอังกฤษเนาะจริงๆแล้วอ่ะมันควรใช้ตัวอักษรแบบอาหรับหรือว่าอับจาร์ดมากกว่าแต่ว่าหลังจากออตโตมันล่มสลายแล้วก็แบบผ่านสงครามโลกมาแล้วอาตาเติร์กอ่ะเขารู้สึกว่ามันยึดติดกับอัตลักษณ์ความเป็นอาหรับมากเกินไปเขาเลยเปลี่ยนจากการใช้อักษรอาหรับอะมาเป็นอักษรละตินซึ่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนานขนาดนั้นเพิ่งจะปีสัก19สักอย่างนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้นานมาก
1: ก็คือเรียกได้ว่าเวลาเราไปที่ตุรกีเนาะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําเรียกเพราะว่าชาวเติร์กกับชาวอาหรับเนี่ยก็คือคนละคนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่เฟย์ทีนี้ค่ะจริงอยู่ว่าตุรกีเนี่ยจะมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักของชาติในขณะเดียวกันตุรกีก็ยังเป็นดินแดนบ้านเกิดของนักบุญในศาสนาคริสต์หลายรูปทีนี้ค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะยังเห็นร่องรอยของศาสนาคริสต์ในตุรกีอีกไหมคะ
2: เห็นนะคะเห็นเยอะโดยเฉพาะแบบสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอิสตันบูลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบโบสถ์เต็มไปหมดเลยก็คือจะมีโบสถ์ทั้งคาทอลิกมีโปรเตสแตนต์มีออร์โธดอกซ์เพราะว่าในตุรกีเนี่ยก็มีกลุ่มชนที่เขาแบบนับถือแบบอิสตันออร์โธดอกซ์เยอะค่ะแล้วก็คอปติกออร์โธดอกซ์ก็มีตุรกีเนี่ยถ้าสมมติไปแถบฮาไทยเมอร์ซินอันติโอกเนอะก็จะเป็นทางโซนใต้เฉียงตะวันออกเหนือของตุรกีอ่ะก็จะมีชุมชนคนคริสต์มากกว่าแบบที่พื้นที่อื่นๆเพราะว่าเขาติดไซปรัสเลบานอนซีเรียปาเลสไตน์เนอะแล้วคือแบบเราก็รู้กันอยู่ว่าแบบนบีอีสาอะลัยฮิสสลามหรือว่าพระเยซูเนี่ยเขาก็มาจากนาซาเรสกาลิลีที่ปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นแบบเราเลยมองว่ามันเลยทําให้อิทธิพลของความเป็นคริสต์เข้าไปได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็เพราะว่าสมัยก่อนน่ะตุรกีเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรไบแซนไทน์ด้วยค่ะเมื่อกี้ขอโทษทีขอวนกลับไปนิดนึงเรื่องที่ถามว่าคนตุรกีเนี่ยเคร่งไม่ค่อยเคร่งครัดในศาสนาอิสลามจริงไหมเรารู้สึกว่ามันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่พื้นที่เพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เขาจะเคร่งแล้วก็ยังแบบยังรู้สึกว่าอัตลักษณ์ตัวเองผูกติดอยู่กับความเป็นมุสลิมเนี่ยเรารู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่อย่างคอนยาเป็นพื้นที่แบบ บางส่วนของอิสตันบูลแบบนี้มากกว่าซึ่งต่างจากเมืองที่เราไปก็คือเอสกิชีน

0: ก็คือจะไม่ค่อยเคร่งเขาจะค่อนข้างซิกูล่าหน่อยหลังจากแบบปฏิวัติของอัตเติร์กนะคะ
1: อ่าโอเคค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยได้ยินพี่เฟย์พูดถึงเมืองอิสตันบูลเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหากเราพูดถึงประเทศตุรกีเราก็มักจะมีภาพจําเมืองอิสตันบูลโผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกันซึ่งทีนี้ค่ะเมืองเอสกิเชเฮียที่พี่เฟย์ไปอยู่เนี่ยมีบรรยากาศและศิลปะวัฒนธรรมในเมืองแตกต่างจากอิสตันบูลอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆแล้วความต่างสิ่งที่สังเกตได้ชัดมากที่สุดเลยคือคนไม่เยอะเท่าอิสตันบูลค่ะแล้ว
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ็
1: อ
0: พื้นที่แบบเหมือนเวลาขับรถใช่ปะกรุงเทพเราไม่จำเป็นจะต้องขับข้ามภูเขาอะไรอย่างนี้บ้างไม่ต้องทําอย่างนั้นเยอะแต่ว่าที่อิสตันนะคะคือภูเขาหุบเขาอะไรพวกนี้จะเยอะมากมีสีสันเยอะมากที่ท่องเที่ยวเยอะมากเอสกิเชเฮียเนี่ยจะเป็นที่ที่เรียบๆหน่อยไม่ค่อยมีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นให้ทำมากขนาดนั้นเป็นแบบ day to day life แบบว่ามีของให้ซื้อใช้ชีวิตง่ายประมาณนั้นค่ะ
1: ทีนี้ค่ะในประเทศตุรกีค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางศาสนามากๆอย่างเช่นพวกวิหารโบสถ์มัสยิดค่ะพี่เฟย์ประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวใดในตุรกีมากที่สุดคะแบบอยากให้แชร์ให้คุณผู้ฟังค่ะ
0: ได้เลยค่ะเราไม่รู้ว่าเรียกสถานที่ท่องเที่ยวได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นโซนหนึ่งในอิสกิเชียเนาะเราชอบไปนั่งอ่านหนังสือที่เมฟลาวีเฮนี่ก็คือห้องของแบบมอลาวียะก็คือจะแบบเกี่ยวกับรูมีเกี่ยวกับตัสวูฟเกี่ยวกับซูฟีหน่อยเราชอบสถานที่ท่องเที่ยวนั้นที่สุดคือมันไม่ได้ดังมากหรืออะไรมากแต่เรารู้สึกว่ามันสงบแล้วก็มีสวนกุหลาบดอกกุหลาบข้างๆมีหนังสือเกี่ยวกับมอลาวีให้อ่านประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งมีเป็นแบบสตูดิโอใช่สตูดิโอเขียนคอร์สหรือว่าแบบตัวสอนวิจิตรอาหรับที่เราแบบชอบไปหาครูจาเราชื่ออับเดลฮามิดค่ะ
1: แล้วเราขอถามเพิ่มนะคะคืออยากรู้ว่าตอนที่พี่เฟย์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นค่ะใช้ภาษาอะไรเป็นหลักบ้างหรอคะ
0: ใช้หลักๆเลยคือภาษาอังกฤษภาษาตุรกีค่ะแล้วก
1: อ
0: ็
1: ๋อ
0: พูดมาลายูกับเพื่อนบางคำแล้วก็อาหรับนิดหน่อยเพราะว่าแบบเวลาอรรถรสในการสนทนามันจะได้มากขึ้น
1: เนาะเราไปอยู่ตุรกีก็ใช้หลากหลายภาษาเลยมีเพื่อนหลากหลายส
0: อ
1: ัญ
0: ๋อ
1: ชาติด้วย
0: แต่อันนี้ต้องบอกเลยลาว่าแบบถ้าจะไปตุรกีอะค่ะจริงๆอะภาษาอังกฤษไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยพูดอังกฤษกันก็คือทุกอย่างควรจะดําเนินในภาษาตุรกีไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
1: ก็คือต้องเป็นภาษาประเทศเขาเลยภาษาหลักของประเท
0: ใช
1: ศ
0: ่
1: โอเคค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้พี่เฟย์มาพูดถึงอาหารตุรกีกันบ้างดีกว่าว่าแบบอาหารของตุรกีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างเพราะคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าอร่อยไหมแล้วแตกต่างจากอาหารไทยยังไงบ้าง
0: เราว่าอาหารตุรกีนะคะสิ่งอาหารอีกชาติหนึ่งที่ใกล้เคียงกับอาหารตุรกีอ่ะคืออินเดียเหนือเพราะว่าเรารู้สึกว่าไดเอทของชาวตุรกีอ่ะเขาใช้เขากินแป้งเยอะเราไม่ใช่แป้งในรูปแบบที่เป็นข้าวเป็นแป้งในรูปแบบที่เป็นแบบขนมปังแผ่นปังแห้งหรือโรตีเหมือนนานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคนเติร์กเนี่ยก็จะกินเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากในทุกรูปแบบคืออาหารตุรกีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อกับแป้งแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็นมแล้วก็ชีสเพราะว่าอันนี้เรามองเนาะว่าแบบอาจจะเพราะว่าชนเผ่าเขาแบบเคยล่าสัตว์มาสมัยก่อนเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังงานเยอะก็เลยแบบต้องกินอะไรแบบนี้เช่นสิ่งที่คนรู้จักกันดีอาจจะเป็นแบบโดเนทเคบับเนาะที่แบบจริงๆมันคือชวามาแหละแต่คนไทยก็จะมองว่ามันคือเคบับก็คือเป็นเนื้อที่แบบเขาจะใส่เสียบเหล็กอะค่ะแล้วก็หมุนแล้วก็แบบเอามีดผ่าลงมาแล้วก็แบบใส่กับแป้งแล้วก็พันอันนั้นนะคะ
1: แล้วแบบว่ามีเมนูที่พี่เฟย์ชอบเป็นพิเศษไหมคะ
0: เฟว่าเฟชอบอาหารไทยคือ ชอบอาหารไทยค่ะเม
1: อ๋อ
0: นู
1: ก็
0: พ
1: ค
0: ิ
1: ื
0: เ
1: อ
0: ศษของตุรกีอันก็อาจจะอันนี้แหละค่ะน่าจะเป็นโดนัทนี่แหละของเรา
1: ก็คือไปอยู่นั่นก็คือคิดถึงอาหารไทยมากเลยใช่ไหมคะ
0: มาค่ะน้ำตาไหลพรากบ่อยเหมือนกันแบบคิดถึงอาหาร
1: แล้วคือที่ตุรกีอะค่ะสามารถหาซื้ออาหารไทยได้ไหมคะหรือว่าจะต้องแบบให้ส่งมาจากที่บ้าน
0: เราคิดว่าทำเองได้นะคะคือก็แบบสั่งตามเอเชียนมาร์เก็ตหรือว่าอะไรอย่างนี้ตามเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าสมมุติไม่ได้อยู่เมืองใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมีร้านอาหารไทยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเริ่มมีแบบอาหารญี่ปุ่นเข้าไปบ้างกับอาหารจีนนะคะแต่ไม่ใช่อาหารไทยเท่าไหร่แบบน่าเสียดายตรงนี้
1: ก็คือพอมีวัตถุดิบให้พอทำอาหารไทยให้หายคิดถึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: โอเคค่ะพี่เฟย์ทีนี้ค่ะการที่พี่เฟย์เนี่ยได้เดินทางไปใช้ชีวิตคนเดียวที่ตุรกีค่ะนอกจากจะทำให้เติบโตแล้วก็มองเห็นโลกกว้างมากขึ้นแล้วพี่เฟย์ได้เรียนรู้อะไรกลับมาบ้างคะ
0: เราว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่สุดคือเรื่องคนนะคะเหมือนแบบเพราะตุรกีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากๆแล้วเราไปในจังหวะที่อายุเข้าเลข2ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เราเห็นแบบสังคมความเป็นจริงและผู้คนมากกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในห้องคนเดียวว่าแบบอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนได้สัมผัสกับมันจริงๆอีกอย่างคือเราได้เรียนรู้จากเรื่องราวของเพื่อนๆหลายคนมากที่ถูกล่าอาณานิคมนะอย่างเพื่อนชาวปาเลสไตน์เพื่อนคนซีเรียเพื่อนคนอิรักเพื่อนคนไครเมียแบบบริเวณทางใต้

0: ในแบบที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังนะคะเพราะว่าบางทีอยู่ที่ไทยเรายอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างเหงาเพราะว่าแบบหาคนที่คุยภาษาเดียวกันอย่างเงี้ยค่อนข้างหาได้น้อยอยู่
1: อืมก็คือได้เจอผู้คนที่หลากหลายแล้วก็เจอคนที่ชอบอะไรอะไรเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเวลาเล่นมุกอะไรอย่างนี้ด้วยเขาก็จะดูเก็ตแบบมุกขำขันของเรามากกว่า
1: อืมเข้าใจกันและกันเนาะ
0: ใช่
1: พี่เฟย์มีอะไรอยากแนะนำให้น้องๆที่กำลังสนใจสมัครทุนทุรกิเยบุรซาลือไหมคะ
0: มีแค่เรื่องเตือนนิดนึงค่ะว่าแบบจริงๆที่ตุรกีอ่ะคนเขาค่อนข้างนิยมสูบบุหรี่นะเพราะจริงๆเป็นเหมือนวัฒนธรรมเขาก็ให้ดูตรงนี้ดีๆนิดนึงเพราะว่าแบบเขาคืออย่างประเทศจีนที่เขาว่าสูบจัดอ่ะเหมือนเพื่อนคนตุรกีเราไปแล้วก็บอกว่าอยู่ที่จีนฉันไม่ได้กินอะไรเลยก็มีเพราะว่าเขาสูบเป็นกิจวัตรประจำวันก็ระวังเรื่องนี้หน่อยแล้วก็ดูดีๆว่าเราอยากไปจริงๆไหมเพราะว่าสิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแต่ว่าเราว่ายังไงก็ตามนะคะคือการหาประสบการณ์แล้วมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
1: แล้วถ้าน้องๆคนไหนสนใจค่ะสามารถติดตามข้อมูลการสมัครทุนได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ในเว็บไซต์เด็กดีก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเห็นโพสต์เรื่องนี้ทุกครั้งที่มีทุนเนอะหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ทูร์เกียบูชาลือเลยก็ได้
1: อืมก็คือสามารถเซิร์ชเป็นชื่อทุนได้เลยก็จะมีข้อมูลขึ้น
0: ใ
1: ม
0: ช
1: า
0: ่
1: เลยใช
0: ค
1: ่ไ
0: ่
1: หม
0: ะ
1: คะ
0: หรือพิมพ์คำว่าทุนตุรกีไปในยูทูบก็ได้ค่ะก็จะมียูทูบครีเอเตอร์มุสลิมหลายท่านอยู่ที่แบบออกมาแนะนำแล้วก็บอกว่าควรทำยังไง
1: อืมโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่เฟย์ฝากอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับชีวิตผู้คนและสังคมวัฒนธรรมในประเทศตุรกีหน่อยค่ะ
0: อยากฝากอะไรเหรอคะอาจจะฝากว่าให้ทุกคนดูแลกันและกันให้ดีๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนตุรกีคนประเทศไหนก็ตามเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วจริงๆมันก็คือการที่เราเข้าใจความหลากหลายความแตกต่างเนอะเพราะว่าอย่างที่เราไปตุรกีมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปตุรกีที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่หลากหลายขนาดเนี้ยเราก็รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้รับหรือว่าบทเรียนที่ได้รับมันก็คงจะไม่ได้มีคุณค่ามาขนาดนี้
1: โอเคค่ะจากที่เราได้คุยกับพี่เฟย์ในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะเป็นของตนเองด้วยภูมิหลังของทางประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิไบแซนไทน์และออตโตมันนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมากมายค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้ทิ้งร่องรอยประทับไว้ในทุกที่ตลอดไปจนถึงหล่อหลอมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในตุรกีแล้วก็ปรากฏในรูปแบบของสีสันที่งดงามแต่งแต้มดินแดนแห่งสองทวีปนี้ไว้อย่างสวยงามค่ะซึ่งสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เฟย์มากๆเลยนะคะสุดท้ายอยากจะให้พี่เฟย์ช่วยฝากช่องทางการติดต่อนะคะว่าถ้ามีน้องๆคนไหนสนใจอยากไปสอบถามเรื่องทุนสามารถติดต่อพี่เฟย์ทางไหนได้บ้างคะ
0: โอเคได้เลยค่ะก็ติดตามกันมาทางใน IG ก็ได้นะคะIG ของเราคือ Fairlin R ค่ะก็คือตัว F แล้วก็เลข3 ALIN R ตามนั้นเลยค่ะ
1: โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เฟย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ความรู้เกี่ยวกับสังคมและก็วัฒนธรรมในประเทศตุรกีค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัส
1: ค
0: ด
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับใครที่มีเรื่องราวนะคะอยากมาเล่าแบบนี้หรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ

ฮิวใจไปกับดร.จอยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ค่ะ 14:30 น.ถึง 15:00 น.ค่ะสัปดาห์ละครั้งที่เรามาเจอกันแต่ในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้เท่านั้นยังมีอีกครั้งนึงค่ะเราได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz เป็นการร่วมมือกันนำรายการหิวใจไปกับดร.จอยไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้าเวลา 7:30 น.ถึงเวลา 8:00 น.ค่ะเรื่องราวของรายการหิวใจไปกับดร.จอยทีมงานผู้จัดรายการและตัวดิฉันเองผู้ดำเนินรายการนะคะดิฉันดร.จอยทองกลมศรีค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการหิวใจไปกับดร.จอยเรานำเสนอเรื่องราวสาระที่หลากหลายที่คุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะประกอบอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามเชื่อว่าเนื้อหาของรายการคุณผู้ฟังสามารถจะฟังเป็นเพื่อนนำไปปรับใช้นำไปบอกเล่าให้ลูกหลานได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับ mindset หรือว่าประสบการณ์ใดๆต่างๆในการทำงานซึ่งจะทำให้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะรายการหิวใจไปกับดร.จอยทีมงานผู้จัดทุกท่านเลยรวมทั้งผู้ดำเนินรายการด้วยเรารู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้รับฟีดแบคหลังบ้านข้อมูลจากแฟนคลับอย่างมากมายส่งข้อมูลมาแจ้งเราว่าชื่นชมรายการชื่นชมคอนเทนต์เนื้อหาแล้วก็นำเสนอเรื่องราวที่ให้เราไปสืบค้นข้อมูลมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะการฟังรายการวิทยุในสมัยนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์มาเปิดแบบในอดีตอีกแล้วนะคะเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดเลยค่ะและในส่วนของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเราเปิดให้คุณผู้ฟังได้เข้าชมรายการกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเสน่ห์ที่สำคัญของรายการวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาของเรานะคะผู้ดำเนินรายการทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาเราจะเห็นว่ารูปแบบรายการของเราตั้งแต่เช้าจรดเย็นเรามีรายการต่างๆนานาสาระมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวการรายงานข่าวรายการที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมประเพณีวัฒนธรรมคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรายการได้ตลอดเป็นเพื่อนกันค่ะการฟังรายการวิทยุไม่ใช่เพียงแค่เรารับข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังมีสิทธิ์มีส่วนที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมจัดรายการกับผู้จัดรายการในแต่ละช่วงในแต่ละรายการตามที่คุณผู้ฟังเห็นชอบและอยากจะร่วมด้วยนะคะสำหรับรายการหิวใจไปกับดร.จอยนะคะคุณผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับผู้จัดและทีมงานได้ทางช่องทางอีเมลและช่องทางไลน์ค่ะสามารถจะส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะใดๆทั้งหมดทุกๆข้อเสนอแนะทุกๆความคิดเห็นทีมงานของเราจะจัดส่งที่ระลึกกลับไปให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะสามารถติดต่อได้ทางไลน์นะคะ0858766668หรือทางอีเมลค่ะ joy.r@jula.ac.th หรือ joyjula@gmail.com ค่ะทั้งหมดนี้เรื่องราวต่างๆที่ผู้จัดรายการนำมาให้เป็นความรู้คู่กันคุณผู้ฟังสามารถจะฟังไปเพลินๆได้จะบอกว่าเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในรายการหิวใจไปกับดร.จอยนะคะเรานำคอนเทนต์เนื้อหามาจากหลายส่วนค่ะบางส่วนเราก็นำมาจากผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือว่าจิตวิทยาบางส่วนเราก็นำมาจากบทความ journal ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางส่วนก็แปลมาแล้วก็นำมาร้อยเรียงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและเป็นภาษาที่คุณผู้ฟังสามารถจะเข้าใจได้ง่ายอีกส่วนหนึ่งก็นำมาจากประสบการณ์ของตัวผู้จัดเองนะคะซึ่งในแต่ละครั้งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่กว้างๆที่คุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพการทำงานสามารถจะฟังแล้วคิดตามแล้วก็นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตค่ะการฟังรายการวิทยุก็ไม่ต่างอะไรจากการรับฟังความบันเทิงไม่ใช่แค่เพียงฟังเพลงนะคะ
การฟังผู้จัดพูดคุยนำเรื่องราวมาบอกเล่ากันเนี่ยคุณผู้ฟังเองก็สามารถจะคิดตามบางสิ่งอาจจะเห็นด้วยบางสิ่งอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยในเวลาที่เราฟังรายการวิทยุหรือเหมือนเราอ่านหนังสืออะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะไม่รู้เลยว่าเราได้ถูกสะสมความรู้ประสบการณ์เอาไว้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความรู้หลายๆอย่างที่เราฟังมาหรือที่เราอ่านมาหรือที่เราเรียนมามันอาจจะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทันทีนะคะแต่ว่าสมองส่วนที่จดจำเนี่ยมันจะจดจำเอาไว้เมื่อถึงเวลานึงเราจะรู้สึกว่าเออเราเคยได้ยินเรื่องนี้แบบนี้แล้วเราก็หยิบมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569เป็นเดือนกรกฎาคมผ่านเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเดือนวันนี้ผู้ดำเนินรายการมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่ยังเป็นฤดูฝนอยู่นะคะเมืองไทยเรามีฤดูที่หลากหลายทีเดียวมีฤดูเดียวก็คือฤดูหนาวที่เราไม่มีดังนั้นอยู่ในเมืองไทยอากาศชุ่มชื่นบทร้อนก็ร้อนมากแต่หน้าฝนแบบนี้ความร้อนอาจจะลดลงแต่ว่าอาจจะมีพายุเป็นครั้งคราวในแต่ละท้องที่ของประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรายการฮิวใจไปกับดร.จอยนะคะเราขออยู่เป็นเพื่อนไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอยู่ที่บ้านหรือกำลังจะขับรถไปทำภารกิจที่ไหนหรือกำลังนั่งอยู่ร้านอาหารร้านกาแฟที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ขอให้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพียงแค่30นาทีนี้อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะยังไม่ใช่แค่นี้ค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าสมมติว่าเราติดภารกิจอะไรอยู่แต่ว่าเรามาฟังไม่ทันเราสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะเพียงแค่เซิร์ชเข้าไปที่ www.curadio.jula.ac.th ถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาใดที่ออนแอร์ออกอากาศอยู่ก็สามารถจะรับฟังได้เลยแต่ถ้าอยากฟังรายการย้อนหลังก็ลองเสิร์ชหาดูสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เรานำมาบอกเล่ากันค่ะเอาละค่ะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมสบายสบายวันนี้พี่จอยนำเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเพื่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนคำเดียวเนี่ยมีผลต่อชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะทุกเพศทุกวัยเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยสังคมแรกที่เรารู้จักกันคือสังคมครอบครัวเรารู้จักคุณพ่อคุณแม่เรารู้จักพี่น้องเป็นสังคมเริ่มต้นครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเลี้ยงลูกเหมือนเป็นเพื่อนแล้วครอบครัวไหนที่มีลูกมากกว่า1คนนั่นหมายความว่าเพื่อนคนแรกของลูกก็คือพี่น้องหรือพ่อแม่ที่เป็นเพื่อนคนแรกของลูกนั่นเองแต่ความหมายของคำว่าเพื่อนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขอใช้คำว่าไม่มีเงื่อนไขเพื่อนในครอบครัวเนี่ยเป็นความรักความผูกพันที่ไม่มีเงื่อนไขเรารักกันเราผูกพันกันแบบยังไงก็รักผิดยังไงก็ให้อภัยจะทะเลาะกันยังไงก็รักอยู่ดีนะคะแต่ว่าเพื่อนในวงที่คว้างออกไปเนี่ยพอเราเติบโตเราได้ออกไปเรียนรู้นอกครอบครัวเราได้ไปโรงเรียนเราไปได้รู้จักเพื่อนข้างบ้านเราได้ไปทำงานเราจะเจออันเนี้ยเพื่อนจริงๆและเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือจริงๆเราญาติพี่น้องที่เป็นคนละพ่อละแม่กันเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเพื่อนนะเราถือว่าเป็นญาติห่างๆเป็นเครือญาติแต่คำว่าเพื่อนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะมันจะมีความลึกซึ้งคือไม่ได้เป็นอะไรกันเลยไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องต่างคนต่างมาจากคนละทั่วสารทิศแต่เอ๊ะทำไมมันมาเจอกันมันมาถูกชะตาเคมีตรงกันทำให้รู้จักสนิทสนมแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะคำว่าเพื่อนคำเดียวสั้นๆเนี่ยมีผลและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนหลายคนมากทีเดียวเลยนะมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ำบางคนไม่สามารถจะอยู่ในครอบครัวได้มีปัญหาสารพัดมากมายแต่เขาสามารถจะเติบโตและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้ดังนั้นเพื่อนมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วคนไทยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคุณผู้ฟังคนยุโรปคนในยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับเพื่อนค่อนข้างมากในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะเป็นลักษณะถ้าเป็นคนยุโรปเขาเรียกว่า slow life slow life คือใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบไม่ต้องยึดติดกับครอบครัว
พอคนยุโรปเนี่ยพอลูกหลานเรียนจบมัธยมก็จะออกจากบ้านแล้วไปหาที่เช่าอยู่ไปหาที่ทำงานที่เรียนรัฐบาลเขาก็

ะมีเบเนฟิตสวัสดิการพื้นฐานให้เด็กคนไหนที่ยังเกาะติดอยู่กับครอบครัวก็จะถูกเพื่อนมองด้วยความเอ๊ะทำไมยังเป็นเด็กยังอยู่กับครอบครัวดังนั้นต่างจากคนไทยโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคนไทยวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยต่อให้บางทีแต่งงานแต่งการมีลูกมีหลานเราก็ยังอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะคราวนี้คนยุโรปหรือคนอเมริกันเนี่ยเรื่องเพื่อนเนี่ยสำคัญมากแล้วเพื่อนเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยนะเพื่อนสนิทจนกลายเป็นจากเพื่อนมาจนเป็นคนรักมาเป็นคนรู้ใจจนมาเป็นสามีภรรยากันล้วนแล้วก็ต้องพัฒนาจากเพื่อนมาทั้งสิ้นวันนี้ทำไมพี่จอยพูดถึงเรื่องเพื่อนเยอะแยะเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะได้นำเรื่องราวของเพื่อน10คนที่ไม่น่าคบมาเล่าสู่กันฟังนะคะเอ๊ะไม่น่าคบแล้วจะเป็นเพื่อนได้ยังไงคือบางทีเนี่ยเราเลือกไม่ได้เพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเพื่อนที่ทำงานเป็นเพื่อนที่เราเลือกไม่ได้บางคนก็เป็นเพื่อนแบบไร้เงื่อนไขบางคนก็เป็นเพื่อนแบบมีเงื่อนไขเพื่อนร่วมงานหรือว่าร่วมผลประโยชน์มีอะไรที่ต้องมีประโยชน์ร่วมกันก็เป็นเพื่อนเขาเรียกว่ามีเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนที่มีเงื่อนไขถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีประโยชน์ต่อกันก็ไม่คบเป็นเพื่อนจริงๆคำว่าเพื่อนเนี่ยมันมีความหมายและความสำคัญที่ลึกซึ้งนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่ซอยนำข้อมูลเพื่อน10คนหรือ10รูปแบบที่ไม่น่าคบเราอาจจะจำเป็นต้องคบต้องเจอต้องพบในที่ทำงานในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่เพื่อนข้างบ้านเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อนในซอยเดียวกันเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าเพื่อน10รูปแบบนั้นเนี่ยเพื่อนแบบไหนที่ไม่น่าคบเราอาจจะเพียงแค่วางเขาไว้ในจุดที่แค่รู้จักแค่คนรู้จักแต่ถ้าจะเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการรับกันให้อย่างเหมาะสมและเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเราสบายใจกันกล้าพูดได้เต็มปากว่ากับคนนี้เราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนรู้จักกันเราเป็นคนสนิทกันจนกระทั่งถึงมาเป็นคนพิเศษกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเพื่อน10คนที่ไม่น่าคบคืออาจจะต้องอยู่ห่างๆถ้าตัดได้ก็ตัดออกจากชีวิตไปเลยค่ะแต่เป้าหมายที่นำรูปแบบของเพื่อน10คนที่ไม่น่าคบมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายไม่ได้จะบอกว่าให้ไปดูซิเพื่อนคนไหนน่าคบเพื่อนคนไหนไม่น่าคบนะแต่ว่าอยากจะนำ10ข้อนี้หรือ10คนเนี่ยมาเป็นกระจกสะท้อนตัวเราค่ะว่าเราเป็น1ใน10คนนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเราเป็น1ใน10คนนี้นั่นหมายความว่าคนอื่นเขาก็ไม่อยากคบเราเป็นเพื่อนเหมือนกันเอาเป็นกระจกสะท้อนตัวเองในขณะที่ถ้าเราไปเจอเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันที่มีคุณสมบัติใน10ข้อนี้สงสัยเราก็จะต้องค่อยๆตัดออกจากชีวิตแต่บางคนนะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีคุณสมบัติถึงทั้ง10ข้อนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปนะคะว่าเพื่อน10คนนี้เนี่ยลักษณะแบบเนี้ยต้องระวังและถามว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอาจจะมีเปลี่ยนได้นะอาจจะเปลี่ยนได้แต่บางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเขาเปลี่ยนได้หรือว่าอาจจะเคยทำดีต่อกันเคยมีน้ำใจเกื้อกูลกันในอดีตพอเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการที่จะลองดูซิอาจจะพลาดไปหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรก็ตามแต่บางคนนะเป็นเพื่อนรักสนิทกันมาพอเกิดเรื่องแล้วขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็โกรธแค้นเคืองกันชนิดไม่เผาผีกันเลยก็มีในขณะที่บางคนนะก็สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวเหมือนกับเป็นพี่น้องเกิดท้องเดียวกันมาเลยเฮ้ยให้มึงกูทักทายกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยนะคะของคำว่าเพื่อนเพราะว่าคนไทยบางคนนะคะเราก็ไม่ได้สนิทสนมอยู่กับครอบครัวพอเรามาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราก็เจอเพื่อนแล้วเราก็ได้เพื่อนกวนใหม่แล้วเพื่อนที่คบกันตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะเพราะว่าตอนเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยพวกเราต่างคนก็อยากต่างเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นช่วงต้นมันเป็นช่วงวัยที่แบบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเลยแล้วเพื่อนในรุ่นเนี้ยค่ะมันจะเป็นเพื่อนที่ทำให้เรารู้สึกเฮ้ยประทับใจแอบกินขนมด้วยกันในห้องเรียนแอบหนีเรียนโดดเรียนไปเที่ยวด้วยกันเจอลงโทษเหมือนกันคือมันเหมือนกับผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมันทำให้สนิทกันแต่พอแยกย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยและยิ่งหนักเลยนะคะพอแต่งงานมีครอบครัวแยกย้ายกันไปเรามีการนัดสังสรรค์นัดเลี้ยงรุ่นคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะถ้ามีการนัดสังสรรค์เลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่
คนไหนที่ประสบความสำเร็จในครอบครัวในท่าหน้าที่การงานโอ้ยเป็นใหญ่เป็นโตทำงานตรงนู้นตรงนี้เราก็อยากจะกลับมาพบเพื่อนการกลับมาพบเพื่อนในวัยที่เรียนจบแล้วเนี่ยมันมีนัยยะบางอย่างนะถ้าเพื่อนที่ไม่ประสบความสำเร็จงานการไม่มีทำเรียนไม่จบครอบครัวแตกแยกเขาก็ไม่อยากมาเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่เหมือนกับมาแสดงความสำเร็จอวดกันในการเลี้ยงรุ่นคนที่มาในการเลี้ยงรุ่นส่วนใหญ่นะก็จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมาถึงก็จะพูดคุยกันเอ้ยเป็นไงบ้างครอบครัวมึงเป็นยังไงลูกเต้าเป็นยังไงหน้าที่การงานเป็นยังไงมันเหมือนกับว่ามาอวดศักดาแห่งความสำเร็จกันในขณะที่คนที่มีปัญหามากมายเรียนไม่จบไม่ประสบความสำเร็จมีปัญหาหน้าที่การงานล้มเหลวอะไรต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยมาเพราะว่าเขาคิดว่าการมาไม่ได้ช่วยอะไรแล้วแถมจะถูกสายตาประณามมองจากเพื่อนด้วยซ้ำจากที่เคยรักกันก็จะเฉยๆกันอันนี้นะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่เราเจอนะคะคราวนี้เอาละค่ะกลับมาดูซิว่าเพื่อน10รูปแบบที่ไม่น่าคบเป็นอย่างไรบ้างเราไปเพื่อนคนที่1กันเลยค่ะเพื่อนคนที่1นะจะพูดจาทำลายความมั่นใจเราอยู่เสมอเลยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะพูดกับเรามาบอกว่าโอ๊ยเพราะว่าพอพูดออกมาแล้วสุดท้ายบอกว่าอ๋อพูดเล่นพูดเล่นอย่าไปคิดอะไรมากเลยแต่ขอโทษทีนะมึงพูดออกมาแล้วมันจะพูดเล่นพูดจริงมันสะเทือนใจเขาไปแล้วคือคนที่พูดไม่คิดอย่าคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วจะพูดทุกเรื่องได้โดยไม่คิดนะคะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนได้นะตั้งแต่ตอนวัยรุ่นพอเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นแบบคนสูงอายุแล้วเนี่ยบางทีจิตใจมันเซนซิทีฟจากที่เคยพูดเล่นกันได้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะเพราะว่าการพูดเล่นกันเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาหรือเปล่าพูดทำลายความมั่นใจของเขาแล้วก็บอกว่าพูดเล่นก็สนุกเอามันพูดเอามันแต่ปากตัวเองแต่คนฟังเนี่ยเขาก็คิดแต่เขาก็อาจจะไม่โกรธเคืองแต่เขาก็จะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้เราไม่อยากคุยกับเราเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะพูดเล่นขึ้นมาอีกมันจะหยิบเราเอามาเป็นเรื่องเล่นๆให้มันพูดอีกเมื่อไหร่ดังนั้นคนที่เป็นแบบเนี้ยคือพูดจาไม่คิดพูดทำลายความมั่นใจของเพื่อนเอาเพื่อนไปขายไม่ว่าจะพูดจริงหรือพูดเล่นบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่สนิทกันจริงๆหรือสนิทกันเนี่ยเขาก็จะไม่พูดนะคะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างดังนั้นถ้าเราเป็นเพื่อนใครก็ระวังคำพูดจะไปพูดเล่นกับใครต้องระวังให้มากเลยเพื่อนคนที่สองค่ะโอ้เพื่อนคนนี้นะไม่เคยยินดียินร้ายกับความสำเร็จของเราเลยเวลาที่เราได้ดิบได้ดีเขาก็จะเงียบไปเฉยๆไม่มีจะส่งข้อความมาแสดงความยินดีไม่พูดอะไรเลยแต่เมื่อไหร่เราแย่นะซ้ำเติมเลยมันมีอยู่จริงๆนะคะพฤติกรรมของคนแบบเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเพื่อนที่คอยเปรียบเทียบกันอยู่ว่าเอ้ยมันจะได้ดิบได้ดีลูกหลานมันจะสอบได้ไหมครอบครัวมันจะสำเร็จไหมคือคอยเปรียบเทียบแต่ไม่พูดเมื่อไหร่ที่เขาได้ดีกว่าก็เงียบไม่เคยแม้แต่จะส่งข้อความไปแสดงความยินดีใดๆเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาพลาดอันเนี้ยถล่มเลยเนี่ยก็มันเป็นแบบนั้นมันไม่เชื่อเห็นไหมมันไปโดนหลอกอะไรเงี้ยพูดเพื่ออะไรถึงแม้เขาจะโดนหลอกจริงถึงแม้เขาจะผิดพลาดอะไรจริงถ้าการพูดนั้นไม่ได้ช่วยสร้างสรรค์อะไรเลยก็เงียบซะดีกว่าเพื่อนแบบนี้คนก็ไม่อยากอยู่ใกล้อ่ะเพราะอยู่ใกล้แล้วมีแต่ทำให้สภาพจิตใจเราแย่ไม่ได้ส่งเสริมความรู้สึกดีๆเลยนะเราไปถึงเพื่อนคนที่3แล้วค่ะเพื่อนคนที่3นะโอ้โหมีแต่เรื่องวันๆ นึงนะในชีวิตในสมองคิดแต่เรื่องลบๆจนเหมือนเรากลายเป็นถังขยะยังไงก็ไม่รู้นะเจอกันนะไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ชวนไปเที่ยวไหนกันก็บ่นสารพัดบ่นทุกเรื่องไม่มีอะไรดีสักอย่างนึงไอ้นู่นไม่อร่อยห้องไม่ดีรถติดไฟดับฝนตกคือบ่นทุกเรื่องเป็นคนที่ขอให้ได้พูดแล้วสิ่งที่พูดออกมานะก็มีแต่เรื่องลบๆถึงแม้ว่าเรื่องลบๆที่พูดนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามนะเรื่องจริงเราก็เผชิญมากพออยู่แล้วการพูดย้ำเรื่องจริงที่มันเป็นเรื่องลบๆมันเหมือนเป็นการตอกย้ำนะมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยกูเป็นถังขยะหรือไงมันต้องมาฟังเรื่องไปแย่ๆแบบนี้กูรู้แล้วไม่ต้องย้ำกูรู้แล้วว่ามันแย่แบบนี้เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายนะเพื่อนคนที่1คนที่2คนที่3 3คนเนี่ยจุดอ่อนก็คือพูดค่ะพูดทำลายคนอื่น

เอาตัวเองให้ดีพูดแต่เรื่องไม่ดีดังนั้นนะคนที่พูดไม่ดีเริ่มจากพูดไม่ดีก่อนจะพูดเนี่ยสมองมันคิดอะไรแย่ๆไปก่อนละมันเลยออกมาจากคำพูดยังไม่ไปแตะการกระทำนะคะเราไปถึงเพื่อนคนที่4อันเนี้ยเริ่มไปแตะการกระทำละทั้งคิดทั้งพูดมา3คนก็ว่าแย่แล้วนะเพื่อนคนที่4นะโกหกเก่งจนไม่รู้ตัวคือมโนโกหกจนคิดว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงอ่ะมีจริงๆนะคะโกหกแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็หาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เลยเออคือถ้าเราจับได้ว่าเพื่อนโกหกนะความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันหมดเลยนะคะแล้วเราจะไม่ค่อยให้อภัยเพราะเราเชื่อว่าเขาโกหกครั้งแรกได้ครั้งต่อไปเขาทำได้อีกเขาโกหกแม้แต่เรื่องเล็กๆได้เดี๋ยวต่อไปเรื่องใหญ่จะไว้ใจกันได้ยังไงอันนี้สำคัญมากเลยการโกหกพูดง่ายๆคือไม่ซื่อสัตย์นั่นเองไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นเอาเรื่องไม่จริงมาพูดหรือเติมสีใส่ไขมันดูแย่อันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะถ้าอยู่ใกล้แล้วมีแต่เรื่องไม่ดีไม่เคยมีเหตุการณ์ที่คนโกหกแล้วมันจะทำให้ดูดีขึ้นไม่มีเลยนะคะมีแต่จะแย่ลงแล้วเราก็รู้สึกเราไม่ไว้วางใจเขาเราจะไม่เป็นเพื่อน4แบบนะคะเรามาถึงแบบที่5แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเพื่อนเราเป็น4แบบหรือเปล่าจริงๆ4แบบที่พูดมาเนี่ยนะคะคนที่เป็นส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมานิสัยคนติดตัวมาจริงๆนะแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็รู้ด้วยส่วนใหญ่จะบอกว่าอ๋อคนเนี้ยเหรออ๋อมันเป็นคนแบบนี้แหละมันเป็นคนพูดเยอะมันเป็นคนพูดไม่คิดอย่าไปถือสาหาความเลยอุ๊ยไม่ได้นะคือไม่ถือสาไม่ได้อะแต่ว่ามันทำให้บรรยากาศเสียเออถ้าอยู่ด้วยวงแตกเขาเรียกวงแตกไอ้นี่มาที่ไรกูวงแตกทุกทีเลยอย่าเป็นคนที่ไปที่ไหนแล้ววงแตกเขาเรียกว่าไปที่ไหนญาติละอาค่ะเนี่ยคนสี่ประเภทเนี่ยไม่มีใครต้อนรับมีแต่คนหรือแม้แต่ลองดูนะขนาดบอกเดี๋ยวไปพักโรงแรมด้วยกันจับคู่กันคนคนนี้ไม่มีใครอยากนอนด้วยไม่มีใครอยากจับคู่อยู่ด้วยเลยเพราะว่าไม่อยากเหมือนเป็นคนท็อกซิกอยู่ด้วยเดี๋ยวมันบ่นทั้งคืนไม่ได้นอนไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่อาหารก็ไม่อร่อยห้องก็ไม่เย็นน้ำก็ไม่ไหลคือถึงแม้มันจะเป็นความจริงนะแต่บางอย่างนะเราบ่นมากเกินไปก็โอ้ยมันก็น่ารำคาญทำให้เราได้รับฟังเรื่องแย่ๆตลอดเวลานะเรามาถึงเพื่อนคนที่5แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพื่อนคนนี้เห็นเราเป็นตัวเลือกไม่ใช่ตัวจริงเราเริ่มมาแตะแล้วว่าอันเนี้ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงใจกับเราหรือเปล่าเห็นเราเป็นตัวเลือกไม่ใช่ตัวจริงคืออะไรคะเวลาที่เขามีอะไรดีๆเช่นมีโปรเจกต์โครงการอะไรดีๆเขาก็จะไม่เลือกเราไปอยู่ทีมด้วยเขามีข่าวคราวอะไรดีๆที่จะเป็นประโยชน์เขาก็จะไม่บอกเราเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราเมื่อเขาได้ประโยชน์แต่ถ้าเขาบอกเราเนี่ยเขาก็กลัวว่าเราจะไปแย่งประโยชน์จากเขาและผู้จัดเคยเจอนะเพื่อนเนี่ยเวลาที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออะไรนะเขาก็จะติดต่อมาขอให้เราช่วยเหลือขอดูโปรเจกต์โครงการนู่นโครงการนี้ขอลอกขออะไรแต่พอมีโครงการประชุมนำเสนอผลงานอะไรดีๆนะคะเขาจะไม่บอกเราเขาจะแอบลงทะเบียนไปเองเลยเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเราไปแล้วเราจะไปทำได้ดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาผู้จัดเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มากมายเลยนะคะเพื่อนที่เขาเห็นเราเป็นตัวเลือกไม่ใช่ตัวจริงเขาจะอยู่กับเราเมื่อเขาได้ประโยชน์กับเราเออดังนั้นข้อเนี้ยเราควรจะคิดเลยนะคะว่าเราควรอยู่ในชีวิตใครสักคนหนึ่งในฐานะที่เฮ้ยมันต้องสำคัญนะไม่ใช่เป็นตัวสำรองเช่นสมมติว่าได้บัตรอาหารมาฟรี5ที่นั่งเราจะไม่ได้อยู่1ใน5ค่ะคือเราจะเป็นคนท้ายๆที่ถูกนึกถึงเสมอเลยดังนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการความช่วยเหลือนะเราจะถูกคิดถึงเป็นเบอร์แรกๆเลยแต่จริงๆแล้วนะถ้าคบเป็นเพื่อนกันถ้าเราคิดว่าเออไม่คิดอะไรช่วยเพื่อนมันไปก็ดีนะถือว่าเป็นการดีแต่พอเป็นแบบนี้บ่อยๆเราจะกลายเป็นคนโง่ที่ถูกเอาเปรียบและไอ้คนที่เอาเปรียบแล้วมันก็ไม่สำนึกตัวมันก็เอาเปรียบอยู่อย่างนั้นล่ำไปก็ต้องลองดูนะคะว่าเราจะยอมได้ถึงระดับไหนนะเรามาดูถึงเพื่อนคนที่6แล้วค่ะโอ้โหอันนี้หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วนะคุณผู้ฟังคนเพื่อนคนที่6นี้ชอบยืมอ่ะชอบยืม

อะไรอ่ะยืมทุกอย่างเลยยืมเงินยืมรถยืมโน้ตบุ๊กยืมของใช้ที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ยืมกันนะคะคือของบางอย่างโดยมารยาทสังคมเขาไม่ยืมกันนะแต่เห็นวิสาสะเห็นความเป็นเพื่อนสนิทไงเฮ้ยยืมหน่อยได้ไหมคุณฟังโดยเฉพาะโทรศัพท์นี้ห้ามไม่ยืมกันเลยนะขอยืมโทรศัพท์หน่อยแบตหมดขอใช้อันนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยมันอันตรายมารยาทสังคมนะเขาไม่ยืมกันนะโทรศัพท์ไม่ยืมคอมพิวเตอร์ไม่ยืมโน้ตบุ๊กไม่ยืมเงินไม่ยืมค่ะคนที่ชอบยืมแล้วแถมนะไม่คืนอีกแล้วแกล้งทำเป็นลืมซะงั้นไอ้คนถูกยืมจะทวงก็อายแทนไอ้คนยืมก็ไม่คืนเอาเปรียบคนอื่นโดยไม่รู้สึกผิดยืมทุกสิ่งทุกอย่างยืมสิ่งของยืมแล้วไม่พอนะไม่คืนเงียบเฉยยืมรถเขาไม่ยืมกันนะคะมิตรภาพที่ดีต่อกันนะมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเกรงใจกันเป็นรากฐานเลยเคยมีไหมคะเพื่อนมันยืมของเราไปแถมไม่พอนะมันยืมเอาไปพอกลับมาเอ้าพังพินาศไม่เหมือนเดิมทำเฉยซะงั้นไม่รับผิดชอบไม่บอกอะไรเราเคยเจอเพื่อนแบบนี้จริงๆมันก็เข้าข่ายเห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ตัวเพื่อนแบบนี้ถือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเพื่อนที่ดีเขาจะไม่ยืมกันนะของแบบนี้ไม่ยืมกันเรามาข้อ7แล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ไอ้ข้อ6ที่ยืมเนี่ยสังเกตดูนะถ้าไม่สนิทกันจริงๆนะเขาจะไม่กล้ายืมคนที่กล้ายืมนะในข้อ6แสดงว่าต้องสนิทกันมากแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยยิ่งเราสนิทกับเพื่อนคนไหนมากเท่าไหร่ยิ่งต้องเกรงใจกันมากเท่านั้นแต่คนไทยแปลกนะสนิทเท่าไหร่เฮ้ยกูยืมมึงสนิทกันจริงๆในลึกๆแล้วเนี่ยเรายิ่งสนิทกับใครเรายิ่งต้องเกรงใจเขามากขึ้นเลยนะไม่ใช่เอาความสนิทส่วนตัวแล้วก็ไปยืมทำให้เพื่อนไม่กล้าปฏิเสธสุดท้ายก็อึดอัดใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีอยู่ในใจนะคะเราไปข้อ7แล้วค่ะเพื่อนคนที่7คนนี้เอาเปรียบเราเอาเปรียบเราจริงๆเลยเหมือนเราไม่ดีพอในสายตาเขาเลยเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบเราแล้วก็พยายามจะให้เราเปลี่ยนทำไมแกไม่ทำอย่างนี้วะทำไมแกไม่ทำอย่างนั้นวะอย่างนี้ไม่ดีคือมันไม่เห็นความดีเราเลยอะคือเราเติบโตมาเป็นตัวเราแบบเนี้ยถ้าจะเป็นเพื่อนกันมึงต้องยอมรับกูสิวะจะมาให้กูเปลี่ยนมันไม่ได้มันต้องยอมรับกันและกันดังนั้นชอบเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็บอกว่าเราไม่ดีพอในสายตาเขาไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่ละมันกลายเป็นเพื่อนที่เป็นท็อกซิกละเราไม่เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราจะเป็นเพื่อนกับใครเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเราถึงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะเราไปเพื่อนคนที่8แล้วค่ะโอ้โหเพื่อนคนนี้อยู่ด้วยแล้วโคตรเหนื่อยเหนื่อยตลอดเวลาไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อดทนนะแต่เขาไม่ช่วยเติมเต็มอะไรเลยทิ้งภาระให้อะไรก็ไม่ทำไอเราทำให้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะรักเฮ้ยเพื่อนช่างมันเถอะแต่เหนื่อยตลอดเวลามีแต่เรื่องมาไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนึงเพื่อนแบบนี้เนี่ยมีไว้ในชีวิตแล้วเราจะถูกดึงลงเหวไปด้วยนะคะมันจะไม่พากันเติบโตและเขาก็ไม่คิดที่จะพัฒนาอะไรเลยนะก็พึ่งพาเราตลอดอยู่ด้วยแล้วเหนื่อยเหนื่อยทุกเรื่องเหนื่อยใจเหนื่อยกายมันมีแต่เรื่องมาให้ตลอดเวลาเลยเอมันจะยังไงนะสุดท้ายถ้าเราเป็นแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราค่ะไม่มีใครอยากคบเรานะเราไปถึงเพื่อนคนที่9แล้วค่ะเพื่อนคนนี้ชัดเจนมากเลยคบเราเพื่อประโยชน์อย่างเดียวเลยไม่ได้รักกันไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวกันจริงๆวันไหนเราหมดประโยชน์ก็บายบายสยนละไปก่อนละเหมือนเพื่อนกินนะเอ้ยกูมึงกินมึงเฮฮามึงเติบโตในตำแหน่งหน้าที่กูยินดีด้วยเมื่อไหร่มึงตกกระป๋องหมดเงินกูไปก่อนละหามหัวไม่เจอเลยเราจะเห็นมันมีอยู่จริงๆนะคะมันไม่ได้มีอยู่แต่แค่ในละครในหนังชีวิตจริงๆมันมีจริงๆถ้าเราทำงานเป็นนานๆแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ้ยจริงด้วยมันมีอย่างนี้จริงๆด้วยนะสุดท้ายข้อ10ค่ะคุณผู้ฟังคนที่10ละเพื่อนที่ไม่เคารพตัวตนของเราไม่เคยสนใจเลยว่าเราจะเป็นยังไงแทนที่จะยอมรับเรานะจะพยายามมาเปลี่ยนเราไม่สนใจว่าเราจะทุกข์จะสุขยังไงมาถึงเอาแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยสนใจถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเราเลยเฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างเอาแต่เรื่องของตัวเองเราจะเห็นนะว่าเพื่อนแบบเนี้ยมันมีอยู่รอบตัวจริงๆลองดูนะคะคุณผู้ฟังว่าตัวเราไปเป็นคนแบบนี้กับเพื่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเราเจอ

0: นแบบนี้เราก็ค่อยๆถอยห่างออกมาที่สำคัญเลยเราอย่าไปเป็นเพื่อนหนึ่งในสิบคนแบบนี้ให้กับใครเพราะเราจะกลายเป็นคนที่ญาติละอาเพื่อนละอาครอบครัวก็ละอาเอาละค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำเรื่องราวของเพื่อนในชีวิตเราสิบคนมาเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าเราจะไม่เป็นเพื่อนแบบนั้นหวังว่าข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ฟังน่าจะได้ใช้ประโยชน์บ้างแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเองว่าเราจะเป็นเพื่อนที่น่ารักให้กับเพื่อนของเราเองรายการฮิวใจไปกับดร.จอยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงในวันเสาร์หน้า 14:30 นวันนี้ต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขตลอดทั้งวันหยุดนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอรุณค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้ก็มีเพลงเพราะๆแต่ก่อนจะถึงเพลงจะเล่าท่านผู้ฟังว่าอีกสักพักหนึ่งเราอาจจะต้องบันทึกเป็นบันทึกเทปไว้นะครับอาจารย์ครับ
3: อาจารย์มีโครงการจะไปไหนอีกล่ะ
2: ผมด้วยท่านอาจารย์ตรีชาญด้วยครับก็เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า engagement หรือว่าเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับคราวนี้แต่เป็นชุมชนต่างชาติต่างประเทศเลยนะครับ
3: คือชุมชนไทยไม่ใช่
2: ชุมชนไทยครับชุมชนไทยที่เมืองรากุนด้าประเทศสวีเดนครับคือที่เมืองนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
3: ครับ
2: ท่านเคยเสด็จประพาสยุโรปหลายคนก็รู้อยู่นะครับ
3: แล้วเสด็จไปถึงเลย
2: ท่านก็ไปถึงเมืองนี้ท่านแวะไปแล้วท่านก็ดูเรื่องงานป่าไม้ทั้งหลายที่กลับมาทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับจากวิธีการทําป่าไม้เนี่ยก็ท่านไปดูที่เมืองนี้แหละนะครับ
3: ครับแล้วก็ไกลใช่มั้ยจากสต็อกโฮล์ม
2: จากสต็อกโฮล์ม400กิโลครับอาจารย์ใช้เวลานั่งรถไปก็ประมาณ6ชั่วโมง
3: รถบัสนะ
2: รถบัสครับ
3: รถไฟ
2: ก็3ชั่วโมงครึ่งครับ
3: แต่ตรงนั้นมีสิ่งที่ปลูกสร้างไว้เป็น
2: สาระ
3: สอนสถานเนี่ย
2: สวยงามมากครับ
3: ท่าน
2: ครับ
3: อาวุธเงินชูกลิ่นไป
2: สร้าง
3: แบบไว้
2: ครับผมครับตอนนั้นตรงนี้ที่จะไปเนี่ยเขาเรียกวันที่ท่านเสด็จนะมันเป็นวันที่

0: 19กรกฎาคมครับเขาก็เลย
1: แสดงว่าอาจารย์จะบอกว่าเราจะไปจะไปแสดงตรงนั้นใช่ไหมเนี่ย
0: 19กรกฎาคมวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนหรือวงไทโยเนี่ยนะครับจะไปร่วมงานของคนไทยที่นั่นเขามีสมาคมนะครับชื่องานก่อนชื่องานเขาชื่อวันจุฬาลงกรณ
1: ์เอางั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
0: วันที่19นะครับส่วนสมาคมเขาชื่อสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ชื่ออย่างนี้เลยครับรวมทั้งกับตัวเทศบาลเมืองเองด้วยและนี่ล่าสุดส่งจดหมายมาขอร่วมแจมสนับสนุนเราด้วยเนี่ย
1: นักธุรกิจด้วย
0: คือชมรมนักธุรกิจที่นั่นนะครับจริงๆเป็นเมืองที่เล็กๆมีคนสัก 2-3,000 คนเท่านั้นมั้งครับ
1: ครับ
0: คนไทยก็ไม่มากแต่ว่าเขาก็จะมากันจากทุกหมู่เหล่าทุกที่เราก็จะจัดวงไปอาจารย์ก็เป็นผู้ซ้อมเด็กๆก็ถือว่านิสิตก็ได้มีโอกาสนะครับอาจารย
1: ์คราวนี้เขาจะมีทั้งพิธีสงฆ์ด้วยใช
0: ่ใช่ครับมีพิธีมีวางพวงมาลา
1: ราชสักการะด้วย
0: มีถวายราชสักการะเราก็นำทั้งวงดนตรีทำนำทั้งนาฏศิลป์นะครับทั้งนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งนิสิตคณะครุศาสตร์นะครับและครูอาจารย์ทั้งสองแห่งนะครับวงไทโยเรานี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็กำลังจะเริ่มอนาคตเราจะรับนิสิตคณะอื่นๆด้วยนะครับอาจารย์ครับก็อันนี้เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่าให้ฟังหรืออาจจะมีเพลงที่เราบันทึกไว้นะครับมีโอกาสก็จะนำมาให้รับฟังกันครับ
1: ครับ
0: ครับวันนี้อาจารย์เราเริ่มต้นด้วยอะไรดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เริ่มต้นด้วยการบ้านก่อนครับ
0: ครับ
1: การบ้านวันนี้เนี่ยมีเพลงเพราะๆจากเงาะป่าเนี่ยหลายเพลงเช่นเพลงกบเต้น
0: ครับ
1: อาจารย์ได้ยินเพลงนี้ชื่อ
0: ผมเคยได้ยินครับชื่อเพลงนี้แปลว่ามันจะต้องเร็วไหมครับอาจารย์สนุกสนานไหมครับ
1: ไม่เลยเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเศร้าๆเลย
0: แล้วทำไมมันเต้นล่ะครับ
1: ก็ไม่ทำกันเนี่ยขนาดเนี้ยผมกำลังจะไปทำที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่เนี้ยเกี่ยวกับจะไปสวีเดนเนี่ยผมก็จะมีอย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าคงไม่ผิดไปถึงต้องถามคนไทยว่าใช่หรือเปล่าเพลงนี้เขาบอกเป็นเพลงกบของเขานะ
0: อ๋ออาจารย์จะทำเอาเพลง
1: กบของเขา
0: เพลงของเขามาทำเป็นไทยซะหน่อยใช่ไหมครับ
1: เอาไปเล่นเลยล่ะสนุกสนานเลยว่าหลังจากที่เราเล่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะแถมเพลงกบให้กับเขาฝึกเพลง
0: หวังว่าเขาจะฟังรู้ในเพลงเขา
1: ฟังรู้เนื้อร้องของเขาเราต้องร้อง
0: เอาเนื้อร้องเขาด้วยนะครับอาจารย
1: ์แต่ว่าเพลงกบเต้นของเราเนี่ยเราดูแล้วน่าจะเต้นหยงหยงอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเต้นแบบกบอะไรเงี้ยกระโดดไปเงี้ยไม่ใช่
0: ปรากฏว่าร้อง
1: เป็นร้องเป็น
0: ช้า
1: เศร้าช้าช้าครับ
0: แล้วมีเพลง
1: แล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงยาวเพลงยาวนี่ก็ไม่ก็ชื่อสมัยเพลงชื่อยาวแต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องเขาเอามาจากเพลงเรื่องถ้าเป็นเพลงเรื่องยาว
0: ครับ
1: มีความยาว
0: แล้วทำไม
1: เป็นเพลงออกมาเนี่ยชื่อต้นก็ชื่อเพลงยาวเลยครับ
0: นั่นสิครับ
1: แล้วจากนั้นมาก็ยังมีด้วยคราวนี้เนี่ยทางครูทั้งสองท่านท่านใส่คำว่าเพลงยาวแหบด้วยนะ
0: นั่นสิครับ
1: ก็มีย
0: าวแหบ
1: พ
0: ิ
1: เศษอีกมาเดี๋ยวขอให้ท่านติดตามฟังฮะเพลงในนี้มีเพลงหลายๆเพลงที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักแต่พอเราร้องพอเราฟังไปปั๊บเราก็จะร้องอ๋อเป็นแบบนี้เองอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่าในตอนเนี้ยมีแต่เพลงคุ้นคิดคำหนึ่งมีเศร้าๆเลยแล้วก็ต่อด้วยทยอยเขมรก็เศร้าอีกอาจารย
0: ์ครับ
1: ทยอยเขมรก็เศร้าอีกก็ยังอยู่ในภาวะที่สุดท้ายเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้อาจารย์เดี๋ยวว่าอาจารย์เล่าเรื่องคงจะรู้แล้วว่าทำไมเศร้าเพราะอะไรสุดท้ายเลยเนี่ยเขาตอนนี้ช่วงที่เราจะนำเสนอวันนี
0: ้
1: ลงท้ายด้วยทำเพลงทยอย
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงจะเชิดแสดงมันต้องมีอะไรลึกซึ้งอยู่ในช่วงตอนนี
0: ้
1: เยอะมากเลยแต่เขาแบ่งออกมาเป็นเพลงต่างๆให้มีอรรถรสความแตกต่างแต่อารมณ์คงอยู่ในความครุ่นคิดคำนึงเศร้าอะไรเงี้ยอยู่เป็นแบบนั้นครับ
0: ครับเนื้อหาของเรื่องเขาบอกว่าตอนนี้นะครับพอเมื่อบิดาบรรดามาปลอบนะครับก็ค่อยมีกำลังใจขึ้นก็บอกกับบิดาบรรดาว่าจะไปตามหาลำหับแต่มารดาบิดาก็บอกว่าลำหับไปกับคนอื่นหลายวันแล้วไม่ควรที่จะตามกลับมายังมีอย่างอื่นอีกพ่อแม่จะจัดงานแต่งงานให้ใหม่นะครับไปกับสมภาใช่ไหมครับอาจารย์ฮานาวนี่เป็นคนที่ได้แต่งงานแล้วปรากฏว่าโดนฉุดหนีไปนะครับฮานาวก็บอกหญิงอื่นนะไม่มีใครมาเทียบลำหับได้หากไม่ได้ก็ไม่ยินดีก็จะไม่มีใครอีกนะครับจะต้องไปหาลำหับให้ได้แล้วก็จะแก้แค้นคน

0: ที่ลักพานางไปนะครับทีนี้พ่อแม่ห้ามไม่ได้ก็เลยให้พี่น้องสองคนไปเป็นเพื่อนกับพนาวด้วยนี่คือตอนที่จะร้องในวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนักร้องวันนี้ต้นเสียงก็จะมีอาจารย์จารุวรรณชนประเสริฐอาจารย์จันทราสุขภริยะอาจารย์ณัฐวิภาบุญธรรมเกณฑ์อาจารย์นิตยาแดงกูลนะครับแล้วก็มีอาจารย์สมพรทองสีเขียวด้วยซึ่งจะเป็นคนร้องเพลงยาวแหบเนี่ยนะครับอาจารย์เป็นผู้ชายคนเดียวในรายการวันนี้นะครับแล้วก็วงดนตรีนะครับเป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมของกรมศิลปากรครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังตอนต่อไปของเงาะป่าครับเชิญรับฟังครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเงาะป่าอีกตอนหนึ่งนะครับเราคุยกันบ่อยๆแต่เรายังบางครั้งไม่ได้บอกหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเพลงทั้งหมดตรงนี้เป็นท่านอาจารย์ครูเลื่อนสุนทรวาทินคุณอาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินนะครับเป็นคนกำกับจัดการทำให้เกิดขึ้นมานะครับแล้วถ้าผมจำไม่ผิดต้องขอโทษก็มีธรรมศาสตร์นะครับมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นแล้วก็น่าจะมีธนาคารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นตัวร่วมกันคล้ายๆว่าสนับสนุนจนเกิดเป็นซีดีชุดนี้มาซึ่งยาวมากทีเดียว
1: การใส่เพลงหรือบรรจุเพลงตรงนี้นะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยเกี่ยวกับท่านตระกูลพญาสนอด้วยนะ
0: ครับ
1: ท่าน ปรับเพลงบางเพลงที่ท่านอาจารย์เจริญใจเคยเล่าไว้นะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยให้เครดิตนิดหนึ่งปัจจุบันนี้โคโรนาดวงกลมศิลปากรที่คุณประกาศไปให้เขาเนี่ยนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็คือศิลปินแห่งชาติคือครูชยะทางมีศรี
0: เป็น
1: โคโรนาดประจำเพราะว่าเขาจะได้เพลงและแม่นเพลงเพราะนั้นก็ได้ไวต่อไวแล้วก็ทำได้เลยนะครับ
0: ก็
1: ได
0: ้เป็นผู้หนึ่งที่บันทึกอยู่ในรายการน
1: ี้
0: ครับผมครับต่อไปเป็นเพลงอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ต่อไปเป็นเพลงเดี่ยวครับ
0: ครับผม
1: เดี่ยวเพลงเนี้ยชื่อเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่เรากำลังว่ากันมานะครับว่า
0: ครับ
1: เพลงไหนก็เศร้าเพราะนั้นก็ครุ่นคิดเนี่ยนะ
0: ครา
1: วนี้ก็ยังครุ่นคิดคำหนึ่งแล้วก็ยังเศร้าอยู่ชื่อเพลงพญาครวน
0: ชื่อก็บอกแล้วครับ
1: พญาเนี่ยนำหน้าพญาเนี่ยมีหลายอย่างพญาโศกพญาตึกอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: นี่พญาครวนทีนี้วันนี้จะเป็นการเดี่ยวซอสามสายอาจารย
0: ์ครับ
1: เพลงพวกนี้เหมาะสำหรับเรื่องของเครื่องสายซอเขาเหมาะ
0: ครับ
1: เพลงเหล่านี้จะเหมาะกับเครื่องสายเพราะเหตุว่าเขาสามารถทำนองและเสียงต่างๆเนี่ยและดูเศร้าๆนะครับทำแล้วความรู้สึกอินตามไปเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีพิเศษด้วยว่าทางร้องเขามีร้องด้วยนะ
0: ครับ
1: ทางร้องเนี่ย
0: ทางร้อง
1: จะเรียนการถ่ายทอดเนี่ยมาจากครูพัฒนีพร้อมสมบัตินะ
0: พัฒนี
1: ซึ่งทางร้องเนี่ยไพเราะครูพัฒนีได้สืบทอดไว้ครูบาอาจารย์ของครูทัศนีครูพัฒนีพร้อมสมบัติมีหลายท่านโดยเฉพาะครูทวงประสิทธิคุณนี่ให้เทคนิคในการขับร้องเยอะมากเลยสำหรับท่านนี้นะคร
0: ับ ครับผม
1: ใครเดียวแล้วก็ทำอย่างไรทางของใครอาจารย์บอกหน่อยครับ
0: ครับผมผู้เดียวนะครับก็คืออาจารย์สุรพงษ์บ้านไกรทองนะครับเป็นอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วของทางบ้านสมเด็จนะครับผมเรียกสั้นๆกันแล้วกันนะครับท่านจะเป็นคนเดี่ยวซอสมสายครับแล้วคุณจิรภาปานเคลือบจะเป็นผู้ขับร้องครับในข้อมูลบอกไว้ว่าอาจารย์สุรพงษ์นั้นต่อเป็นทางเดี่ยวจากในสำนักพญาภูมิเสวินจิตจิตเสวีซึ่งผู้ถ่ายทอดนั้นก็คือศาสตราจารย์พงศินอรุณรัตน์ครับ
1: ลูกชายใช่ไหม
0: ครับผมลูกชายอาจารย์อุดมใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็บทขับร้องนั้นก็มาจากเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลรัชกาลที่2ครับเป็นการบรรเลงสดนะครับบันทึกไว้นะครับบันทึกจากการแสดงสดในรายการจุฬาวาทิตครั้งที่202นะครับวงเครื่องสายไทยคณะศรีสุริยวาทิตชื่อก็บอกนะครับศรีสุริยวาทิตก็เป็นวงของวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับก็น่าจะไพเราะน่าฟังทีเดียวครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันเลยดีกว่านะครับพญาครวน3ชั้นจากเดี่ยวซอ3สายของอาจารย์สุรพงษ์บ้านไกลทองครับคุณจิรภาปานเคลือบขับร้องหลังจากจบเพลงนี้แล้วผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับพบกัน

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าโซนเผาไขมันหรือว่า fat burning zone บ้างไหมครับสอดคล้องจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงโซน2กันไปหลายๆคนเชื่อว่าถ้าเกิดเราต้องการลดน้ำหนักเผาผลาญไขมันเราจะต้องออกกำลังกายให้อยู่ในโซนเผาไขมันเท่านั้นซึ่งความจริงนะครับต้องบอกว่าโซนเผาไขมันเนี่ยมีความจริงอยู่บางส่วนโดยเมื่อเราออกกำลังกายในความหนักที่ค่อนข้างเบาหรือว่าไปจนถึงปานกลางหรือโซน2ที่เราพูดกันเนี่ยแหละครับร่างกายจะมีสัดส่วนการใช้พลังงานจากไขมันเนี่ยมากกว่าการไปดึงคาร์โบไฮเดรตมาใช้เช่นในขณะที่เราเดินเร็ววิ่งเยาะๆหรือว่าปั่นจักรยานแบบสบายๆนะครับร่างกายอาจจะใช้พลังงานจากไขมันเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการวิ่งเร็วหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆเหนื่อยๆหอบๆนะครับแต่ความจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือสัดส่วนกับ

0: ปริมาณรวมไม่ใช่สิ่งเดียวกันลองนึกภาพง่ายๆครับว่าเราเดินเร็ว30นาทีร่างกายใช้พลังงานประมาณสัก200กิโลแคลอรี่ 60% มาจากไขมันก็จะประมาณสัก120กิโลแคลในขณะที่การวิ่งเร็วอาจจะใช้พลังงานรวมได้มากถึง400กิโลแคลอรี่นะครับแต่สัดส่วนจากไขมันเนี่ยจะเหลือประมาณสัก 40% แต่เมื่อมาคำนวณเป็นแคลอรี่แล้วก็ยังเท่ากับว่าเราใช้พลังงานจากไขมันได้ประมาณสัก160กิโลแคลซึ่งก็มากกว่าในกรณีแรกเหมือนกันนะครับดังนั้นแม้ว่าเราจะออกกำลังกายหนักใช้ไขมันเป็นสัดส่วนน้อยกว่าแต่ในภาพรวมของการใช้พลังงานเนี่ยก็อาจจะใช้พลังงานได้มากกว่านั่นเองดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่นักวิสาหกิจกีฬาหรือว่าโค้ชหลายๆคนนะครับมองว่าเป็นจุดที่สาเหตุที่นักวิสาหกิจกีฬาในปัจจุบันไม่ได้มองเฉพาะว่าคุณจะต้องใช้ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะมองว่าการใช้พลังงานทั้งหมดนะครับของภาพรวมในการออกกำลังกายแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยใช้พลังงานระดับเท่าไหร่มากกว่าในความเป็นจริงนะครับการออกกำลังกายในระดับปานกลางเช่นการเดินเร็ววิ่งโซน2ปั่นจักรยานแบบสบายๆนั้นถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์มากสามารถทำได้นานพักฟื้นตัวน้อยนะครับฟื้นตัวได้เร็วทำได้บ่อยครั้งจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือว่าผู้ที่ต้องการสร้างความแข็งแรงพื้นฐานให้กับระบบไหลเวียนโลหิตแต่ในทางกลับกันนะครับอย่าลืมว่าการออกกำลังกายที่หนักขึ้นเช่นการวิ่งเร็วนะครับฝึกฮิตฝึกแบบอินเทอร์วัลนะครับก็มีข้อดีของการออกกำลังกายแบบนี้ก็คือใช้พลังงานรวมที่สูงกว่าแล้วก็จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับดังนั้นโซนเผาไขมันลดไขมันได้ดีที่สุดจริงไหมคำตอบก็คือจริงบางส่วนครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าต้องดูในภาพรวมของการใช้พลังงานของเราด้วยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันกับปริมาณพลังงานที่ใช้นะครับก็คือการควบคุมอาหารความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยรวมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการออกกำลังกายเพื่อลดไขมันที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการทำได้ต่อเนื่องในระยะยาวสม่ำเสมอเรื่อยๆทุกวันเหมือนที่ผมเคยพูดไว้นะครับเราจะต้องค่อยๆสะสมผลลัพธ์เพื่อสุขภาพของเราไปเรื่อยเพราะว่าการลดไขมันที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการที่เราออกกำลังกายหนักที่สุดในวันนี้แต่เกิดจากการดูแลสุขภาพในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ตาราราดัมปัมปัมปัมปาราตา
3: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 นถึง18:00 นดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
4: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

ขึ้นความรู้สู่ประชาชนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเย็นวันเสาร์ดังเช่นวันนี้ค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงของมอริส ราเฟลคือเพลงเปียโนเชโดท่านผู้นี้เป็นนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสนะคะมอริส ราเฟลประพันธ์เพลงนี้โดยที่ท่านให้ชื่อเพลงว่าเชโดก็หมายถึงการละเล่นของน้ำค่ะแรงบันดาลใจให้ท่านแต่งเพลงนี้ขึ้นก็คือบทกวีบทหนึ่งของกวีชาวฝรั่งเศสที่เขียนบรรยายถึงน้ำพุและเทพแห่งสายน้ำโดยวรรคที่ราเฟลประทับใจมากที่สุดจนคลี่คลายออกมาเป็นเพลงบทนี้ก็คือวรรคที่ว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำทรงหัวเราะหัวใคร่อย่างยินดีปรีดาขณะที่น้ำโอบอุ้มปะเล้าปะโลมพระองค์ภาพความชุ่มฉ่ำเต้นไหวเป็นประกายของน้ำเป็นแรงบันดาลใจให้ราเฟลถ่ายทอดเพลงออกมาหลายบทบทนี้คือเชโดก็เป็นบทที่ไพเราะพริ้งพรายน่าทึ่งที่สุดบทหนึ่งนะคะขอเชิญฟังการเดี่ยวเปียโนของเดซิเรเอ็นควาวาขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือเชโดผลงานของโมริสโรเฟลผู้ที่เดี่ยวเปียโนเป็นนักเปียโนชาวฝรั่งเศสเดซิเรเอ็นควาวาค่ะต่อกันด้วยเพลงเดี่ยวฟลูตนะคะคือฟลูตซนาต้าองดีนผลงานของคาร์ลไรนิเกอร์ไรนิเกอร์เป็นนักประพันธ์เพลงเป็นนักเปียโนและเป็นผู้อำนวยเพลงชาวเยอรมันจากสมัยโรแมนติกค่ะท่านได้แต่งฟลูตซนาต้านี้และตีพิมพ์ออกมาในปี1882มีชื่อเล่นเรียกว่าองดีนซนาต้าเพราะท่านได้แรงบันดาลใจในการประพันธ์มาจากนวนิยายเรื่ององดีนของฟรีดริชฟูเกองดีนเป็นชื่อของนางพรายน้ำธิดาของกษัตริย์แห่งท้องทะเลค่ะซนาต้าบทนี้ประกอบไปด้วย4ท่อนนะคะท่อนที่1เป็นท่อนเร็วอเลโกรท่อนที่สองอินเตอร์เมโซสดใสมีชีวิตชีวากำกับไว้ว่าวิฟาเช่ท่อนที่สามนิช้านิ่งสงบอันดานเต้ทรานคิโลท่อนที่สี่เป็นบทส่งท้ายที่ดรามาติกทรงพลังในลีลาเร็วค่ะกำกับไว้ว่าอเลโกรมอโตอจิตาโตขอเชิญฟังการบรรเลงแนวฟลูตของเซอร์เจมส์แกลเวย์เปียโนโดยฟิลิปโมลขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือฟลูทซานาต้าองดีนผลงานของคาร์ลไรเนเกอร์ฟลูทโดยเซอร์เจมส์แกลเวย์เปียโนโดยฟิลิปมอลต่อกันด้วยเสียงฮอร์นค่ะขอเชิญฟังลาร์เกตโตสำหรับฮอร์นและออเคสตราผลงานของเอ็มมานูเอลชาบรีเยนี้ลาร์เกตโตแต่งในปี1875ค่ะโดยมีแตร French Horn แตรทองเหลืองเนี่ยเป็นผู้เดี่ยวชูโรงและบรรเลงประกอบด้วยวงดุริยางค่ะสำหรับคำว่า Larghetto ในชื่อเพลงนี่อันที่จริงเป็นคำระบุความเร็วช้าของเพลงนะคะเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าจังหวะลีลาช้าแต่ไม่มากนักในเย็นนี้เราจะฟังการบรรเลงแนวเดี่ยวฮอร์นของ Ronald Janicic ร่วมกับวง Vienna Philharmonic Orchestraอำนวยเพลงโดยจอห์นเอเลดการ์ดเนอร์ก็เชิญฟังค่ะ

ได้ฟังผ่านไปนะคะคือ Larghetto for Horn and Orchestra ผลงานของ Emmanuel Chabrier นี่เป็นเสียงฮอร์นของ Roner Yanasik ร่วมกับ Vienna Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย John Elliott Gardner ต่อกันด้วยเสียงปี่โอโบในเพลง Fantasy on Themes of French Popular Songs ผลงานลำดับที่31ของแดงดี้ค่ะแฟงซองแดงดี้เป็นนักประพันธ์เพลงและครูดนตรีฝรั่งเศสจากช่วงปลายสมัยโรแมนติกนะคะท่านเกิดปี1851จากไปในปี1931ค่ะแดงดี้ได้แต่งแฟนตาซีบทนี้และนำออกแสดงในปี1888ก็เป็นเพลงขนาดย่อมน่ารักน่ารักนะคะสำหรับเดี่ยวปีโอโบบรรเลงประกอบด้วยวงดุริยางค่ะโดยทำนองหลักที่ผู้แต่งใช้เป็นหลักในการประพันธ์เป็นทำนองในลีลาเพลงพื้นบ้านฝรั่งเศสค่ะบทเพลงที่แบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะช้าพาร์ทที่2เร็วขึ้นเย็นนี้เราจะฟังการเดี่ยวโอโบของ Albrecht Mayer ร่วมกับ The Academy of St. Martin in the Fields อำนวยเพลงโดย Messias Monius ก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Fantasy on Themes of French Popular Songs ผลงานลำดับที่31ของแฟงซองแดงดีนั่นเป็นการเดี่ยวโอโบของ Albrecht Mayer ร่วมกับ Academy of St. Martin in the Fields อำนวยเพลงโดย

Matthias Moniusต่อกันด้วยเพลงน่ารักน่ารักที่น่าจะคุ้นหูกันดีนะคะเป็นผลงานของ Percy Grainger คือ Country Garden และ Shepherd's Hay เราจะฟังการบรรเลงของ Light Music Society Orchestra อำนวยเพลงโดย Sir Vivian Dunn ขอเชิญฟังค่ะ

ที่เรียกว่า Morris Dance นะคะนี่เป็นการบรรเลงของ Light Music Society Orchestra อำนวยเพลงโดย Sir Vivian Dunn ต่อกันด้วย Waltz ไพเราะ2บทของ Johann Strauss Jr. คือ Voices of Spring Waltz ผลงานลำดับที่410และ Liebeslieder Waltz ค่ะ Voices of Spring Waltz นี่ก็เป็นผลงานจากปี1882นะคะชื่อเพลงก็อาจจะแปลได้ง่ายๆว่าเป็นเสียงเพลงแห่งฤดูใบไม้ผลิส่วนบทที่ตามมาคือ Liebeslieder Waltz แปลได้ว่าเป็น Waltz แห่งความรักหรือ Love Serenade ค่ะโดยที่เราจะนำเสนอนี่จะมีการขับร้องด้วยนะคะขอเชิญฟังเสียงโซปราโนของซูมิโจซูปราโนชาวเกาหลีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกร่วมกับการบรรเลงของ Vienna Volksoper Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Franz Bibel ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือ Country Dance และ Shepherd's Hay ผลงานของ Percy Grainger ซึ่งท่านก็เรียบเรียงขึ้นจากเพลงเต้นรำพื้นบ้านของอังกฤษ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Liebeslieder Waltz และก่อนหน้านั้น Voices of Spring Waltz ผลงานของ Johann Strauss Jr. ผู้ขับร้องเดี่ยวเสียงโซปราโนคือซูมิโจบรรเลงโดย The Vienna Volksoper Symphony Orchestra อำนวยเพลงโดย Franz Biebel ค่ะต่อกันด้วย Movement ที่1ของซิมโฟนีหมายเลข6ในกุญแจเสียง F Major ของเบโธเฟนนะคะลุดวิกฟานเบโธเฟนเป็นนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันจากช่วงปลายสมัยคลาสสิกต่อกับต้นสมัยโรแมนติกค่ะท่านได้ประพันธ์เพลงไว้มากมายนะคะแต่งไว้เกือบจะทุกรูปแบบบทประพันธ์ที่นิยมกันในสมัยของท่านอย่างเพลงประเภทซิมโฟนีนั้นท่านแต่งไว้ตลอดทุกช่วง

ของชีวิตมาเสร็จสมบูรณ์9บทด้วยกันเย็นนี้เราจะฟังบางส่วนของบทที่6ค่ะซึ่งก็เป็นซิมโฟนีบทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบทหนึ่งตลอดกาลนับตั้งแต่นำออกแสดงครั้งแรกที่กรุงเวียนนาเมื่อปี1808นะคะซิมโฟนีหมายเลข6มีชื่อเล่นเรียกกันว่าพาสโตราลซิมโฟนีเพราะลีลาและบรรยากาศของเพลงนี้เป็นบทชมธรรมชาติค่ะโดยรวมเป็นซิมโฟนีที่ฟังแจ่มใสให้พลังบวกมากค่ะและเย็นนี้ทางรายการเลือกมูฟเมนต์แรกมาให้ฟังนะคะท่อนแรกนี้อยู่ในลีลาเร็วพอสมควรผู้แต่งกำกับไทเทอร์ไว้ด้วยว่า Cheerful Feelings Upon Arrival in the Country ก็เป็นท่อนที่สงบสดชื่นให้ความรู้สึกสุขใจท่ามกลางบรรยากาศชนบทค่ะขอเชิญฟังการบรรเลงของ The Berlin Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Herbert von Karajan ขอเชิญฟังค่ะ

คะจอห์นรัตเทอร์เป็นนักประพันธ์เพลงและผู้อำนวยเพลงร่วมสมัยปัจจุบันชาวอังกฤษเราอาจจะคุ้นชื่อและบทเพลงต่างๆของท่านในลักษณะเพลงขับร้องประสานเสียงนะคะเพราะท่านโด่งดังทางด้านนี้มากแต่ในวันนี้ขอเสนอเพลงที่แปลกออกไปของท่านคือเป็นดูโอคอนแชร์โตสำหรับเปียโน2หลังกับวงดุริยางค่ะมีชื่อว่า The Beatles Concerto Concerto บทนี้เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของทีมเปียโนดูโอคือ Peter Rostel และ Paul Schaeffer ค่ะทั้ง Rostel และ Schaeffer เนี่ยเป็นทีมนักเปียโนที่ตระเวนแสดงคอนเสิร์ตเปียโนคู่อยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะและทั้งคู่ก็เป็นแฟนเพลงของคณะ4เต่าทองหรือ The Beatles อันโด่งดังของอังกฤษและมักจะนำเสนอบทเรียบเรียงเปียโนเพลงของคณะนี้ในคอนเสิร์ตของพวกเขาอยู่เสมอจนเมื่อมาถึงวันหนึ่งในปี1977ทั้งคู่เกิดความคิดที่จะนำเพลงของ The Beatles มาขยายขึ้นเป็นเพลงขนาดใหญ่ค่ะจึงทาบทามจอห์นรัตเทอร์นักประพันธ์เพลงชื่อดังเนี่ยให้แต่งเพลงนี้โดยนำเพลงเอกๆที่คุ้นหูกันของ The Beatlesมาขยายความเป็นเปียโนโคเชร์โตในแบบแกรนด์สไตล์แบบโรแมนติกโคเชร์โตดังเช่นของรัคมานินอฟหรือชิคอฟสกี้ค่ะจอห์นรัตเทอร์รู้จักนักเปียโนทั้งคู่ดีนะคะเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่ชอบ The Beatles เหมือนกันก็เลยตอบรับโปรเจกต์นี้เมื่อแต่งเสร็จเรียบร้อยทีมดูโอนักเปียโนก็นำออกแสดงครั้งแรกในปีนั้นเองในเทศกาลดนตรี BBC International of Light Music ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะมีการบันทึกเสียงในอีก2ปีต่อมาบทเพลงนี้โครงสร้างก็ประกอบไปด้วย3ท่อนนะคะท่อนที่1ลีลาช้าสง่างามแล้วก็เข้าสู่ตัว movement ซึ่งเร็วปานกลางท่อนที่1

นี่ใช้เพลง She Loves You Eleanor Rigby Yesterday All My Loving และ Hey Jude ของ The Beatles เป็นทำนองหลักท่อนที่สองเป็นท่อนช้าที่อ่อนหวานทำนองหลักในท่อนที่สองนี่ใช้เพลง Here There and Everywhere และเพลง Something ท่อนที่สามเป็นท่อนจบในลีลาเร็วมาก Presto ทำนองหลักมาจากเพลง Can't Buy Me Love และ The Long and Winding Road ค่ะข้าขอเชิญฟัง The Beatles Concerto จากเสียงเปียโนของ Peter Russell และ Paul Schaeffer ร่วมกับ The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Ron Goodwin ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือ The Beatles Concerto เป็นผลงานของจอห์นรัตเตอร์ที่นำเพลงของ The Beatles มาประพันธ์ขึ้นเป็นเปียโนคอนแชร์โตค่ะผู้บรรเลงในเปียโนคู่คือ Peter Rostell และ Paul Schaeffer ค่ะร่วมกับ The Royal Liverpool Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Ron Goodwin ส่งท้ายรายการของเราในเย็นวันนี้ด้วยเพลงของ The Beatles อีก2บทนะคะแต่ขอเสนอในบทเรียบเรียงออกแนวลีลาเพลงบาโรกค่ะขอเชิญฟัง 8 Days a Week และ Yellow Submarine จากการบรรเลง

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นเพลงของ The Beatles นะคะ 8 Days a Week และ Yellow Submarine ที่นำมาเล่นกันแบบบาโรกนั่นเป็นการบรรเลงของวง Baroque Chamber Orchestra อำนวยเพลงโดย Richard Edinger และนั่นก็เป็น2เพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นนี้ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้านะคะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ับแล้วรวมเกือบ40คนเตรียมขยายผลสอบ5โรงพยาบาลต้องสงสัยสัญญาณบวกไม่สุดเพิ่มคุม3ปัจจัยน้ำถนนอาคารเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้วงเวียนใหญ่คมนาคมคาดซ่อมเสร็จใน12วันนักวิชาการประเมินทักษิณใช้จังหวะภูมิใจไทยเรตติ้งตกทวง2อดีตนายกตระกูลชินวัตรพบผู้นำอาเซียนเป็นเกมรุกสร้างแต้มต่อให้เพื่อไทยจีนอพยพประชาชนยกระดับเตือนภัยฝนหนักน้ำท่วมคาดไต้ฝุ่นบาวีขึ้นฝั่งคืนนี้หลังถล่มไต้หวันญี่ปุ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
1: เริ่มข่าวค่ำวันนี้ไปดูสถานการณ์การซ่อมในอุโมงค์นะคะบริเวณวงเวียนใหญ่เป็นการซ่อมอุโมงค์ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่มีน้ำรั่วทีนี้ระดับน้ำที่ลดลงเนี่ยค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ประเมินณจุดนี
2: ้
1: ใช้เวลาน่าจะ12วันนะคะโดยประมาณสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะก็ประเมินในภาพรวมตลอดทั้งวันต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีสัญญาณบวกค่ะอาคารไม่ทรุดเพิ่มเติมแต่บริเวณพื้นถนนอาจจะยังมีรอยร้าวอยู่บ้างเกิดจากแรงสั่นสะเทือนนะคะเพราะฉะนั้นหน้างานจึงประเมินว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่ามีรายงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่าน

0: มามีฝนตกทำให้ต้องประเมินหน้างานกันต่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการซ่อมหน้างานหรือไม่นะคะตรวจสอบกับคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากวงเวียนใหญ่ค่ะคุณสุภัชชาเชิญค่ะ
1: ทั้งสองท่านคะทางเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าแม้ช่วงเย็นวันนี้ฝนจะตกลงมาบ้างเล็กน้อยอาจจะกระทบกับหน้างานบ้างค่ะแต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับอุโมงค์ที่อยู่ชั้นใต้ดินนะคะเนื่องจากอุโมงค์นี้อยู่ห่างจากระดับผิวดินลึกลงไปถึง30เมตรแม้จะยังไม่กระทบค่ะแต่ก็ยังอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังค่ะตลอดทั้งวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรใช้เครื่องมืออัดฉีดสารเคมีและซีเมนต์ลงสู่ชั้นดินนะคะที่ระดับความลึกประมาณ37เมตรเพื่อปิดช่องว่างใต้ดินเสริมความแข็งแรงของชั้นดินและลดความเสี่ยงการรั่วซึมของน้ำเข้าสู่อุโมงค์ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเพิ่มเติม11จุดใน9ตำแหน่งติดตามการเคลื่อนตัวของชั้นดินรวมถึงการเอียงของอาคารและสิ่งปลูกสร้างแบบเรียลไทม์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ายืนยันว่าการสำรวจรัศมีผลกระทบกว่า28เมตรพบว่าสถานการณ์เริ่มทรงตัวและไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วิธีกราวดิ้งค่ะหรือการฉีดน้ำปูนลงใต้ดินเพื่อดันชั้นดินกลับและพยุงโครงสร้างอาคารไว้ทำให้มั่นใจว่าสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดให้กลับสู่ภาวะปกติได้ภายใน12วันนี้ค่ะ
2: อัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็น50คิวต่อชั่วโมงตอนนี้เนี่ยน้ำที่ซึมเข้าไปก็เหลือ20คิวต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกราวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซ็ตตัวปรากฏว่าบางจุดนะครับมีจุดที่ในบางจุดคือเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าทำให้เห็นสัญญาณดีอย่างตัวตึกนะครับอย่างตัวตึกเนี่ยก็อย่างวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรอยแยกเนี่ย 8.7 เซนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ7เซนกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการดันตันกลับแต่เล็กน้อยนะครับแล้วเมื่อเช้าก็ขยับออกมาอีกนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ในทางวิศวกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้และก็เป็นสัญญาณดี
1: นายกสภาวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะโดยเน้นย้ำการเฝ้าระวังความปลอดภัย3ปัจจัยก็คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์หากลดลงจนสามารถสูบน้ำออกได้ทันก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกรวมไปถึงรอยปริร้าวบนพื้นผิวถนนและก็การเอียงของอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงค่ะและขณะนี้เองก็ต้องเร่งทำให้ชั้นดินกลับมาแข็งโดยเร็วที่สุดนะคะพร้อมกับเสนอให้ระดมเครื่องจักรและก็การขยายพื้นที่อัดฉีดซีเมนต์หรือสารเคมีจากเดิมที่ทำเฉพาะจุดรั่วซึมใกล้กับบ่อก่อสร้างไปยังพื้นที่ฐานอาคารข้างเคียงเพื่อช่วยพยุงโครงสร้างค่ะ
3: ควรที่จะเจาะสำรวจชั้นดินใหม่อีกทีหนึ่งว่าสภาพชั้นดินณเวลานี้เปลี่ยนไปไหมเมื่อเราได้ข้อมูลดินที่เป็นสภาพปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องมาดูว่าเอ้ยไอ้ที่เราก่อสร้างไปแล้วเนี่ยแบบต่างๆเนี่ยที่เรามีการอัดฉีดซีเมนต์หรือว่าอัดฉีดสารเคมีเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือว่ามันต้องเพิ่มปริมาณการอัดฉีดหรือว่ามันต้องขยายพื้นที่ในการอัดฉีดเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันควรที่จะต้องมีการกระทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เกิดความมีความมั่นใจในการใช้งานต่อไปนะข้างหน้า
1: แม้สถานการณ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วนะคะแต่ผู้เช่าหอพักใกล้กับจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ตัดสินใจย้ายออกจากที่พักหลังพบรอยร้าวบริเวณอาคารจึงกังวลเรื่องของความปลอดภัยแม้ภายในห้องพักจะไม่พบความเสียหายแต่ได้รับแจ้งว่าผนังอาคารได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของดินก็ทำให้ตัดสินใจย้ายไปพักที่อื่นค่ะ
4: ก็แพนิคอะค่ะก็คือถ้าจะอยู่ตรงนี้คืออยู่ไม่โอเคเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องค่ะก็
2: ปกติเราอยู่ชั้นอะไร
4: อยู่ชั้น3ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้างในก็คือมันจะเห็นราวแตกอะค่ะเหมือนเขาบอกว่ากำแพงฝั่งตึกที่มีรอยร้าวอะค่ะเขาดันเข้ามาก็ต้อง

0: รักษาตัวเองไว้ด้วยอ่ะถ้าอยู่ก็ไม่รู้จะปลอดภัยไหม
1: ตอนนี้ได้ที่อยู่ไหม
0: ได้ที่อยู่ใหม่แล้วค่ะ
2: ส่วนการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบนะคะบริษัทคู่สัญญาได้จัดหาที่พักชั่วคราวรองรับผู้พักอาศัยประชาชนส่วนใหญ่ได้ย้ายออกจากพื้นที่บ้างแล้วแต่ก็ยังมีผู้อาศัยบางส่วนสมัครใจพักอยู่ในอาคารค่ะเจ้าหน้าที่จึงเร่งสร้างความเข้าใจพร้อมกับเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุมค่ะผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ตอนนี้สามารถควบคุมได้แล้วนะคะและยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง3ประเด็นหลักที่บอกไปค่ะก็คือการเคลื่อนตัวของชั้นดินระดับน้ำในอุโมงค์รวมไปถึงความปลอดภัยของอาคารจนกว่าการเสริมความแข็งแรงของชั้นดินจะแล้วเสร็จนะคะแต่เพื่อยืนยันว่าสถานการณ์นี้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วงเวียนใหญ่ค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุพัชชาค่ะตรวจสอบกรณีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จหรือการที่พ่อแม่คนจีนค่ะนำชื่อพ่อคนไทยไปใช้ในการสวมสัญชาติให้กับลูกจีนเพื่อให้ได้สัญชาติไทยนะคะคดีนี้ตอนแรกมีผู้ถูกจับกุม27คน27คนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำและมีรายงานว่าล่าสุดขยายผลเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก12คนค่ะ
4: ในจำนวนนี้ก็จะเป็นทั้งพ่อแท้แม่แท้ๆพ่อทิพย์รวมไปถึงบุคคลที่มีบทบาทเป็นในหน้าขายแพ็กเกจนะคะรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการแจ้งเกิดออกสูติบัตรเพราะฉะนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะมีผู้ร่วมขบวนการเพียงแค่นี้ดังนั้นคดีนี้นับเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ต้องจับตาว่าจะขยายผลไปถึงผู้บงการได้หรือไม่ค่ะตำรวจสน.บางยี่เรือได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนในช่วงแรกเนี่ยรวมจำนวน27คนนะคะพาไปส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางผู้ต้องหาถูกแยกขึ้นรถตามเพศและสัญชาติมีจุดที่น่าสนใจก็คือหนึ่งในนี้มีนายประจวบค่ะเป็นผู้ที่เคยถูกกล่าวหาในคดีนอมินีบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆก็มีทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการแรงจูงใจและผู้เกี่ยวข้องแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้ตอบคำถามนะคะมีแม่ของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่อ้างว่าลูกชายเนี่ยไปช่วยลงนามรับรองบุตรให้เพื่อนชาวจีนสงสารเพื่อนโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ทราบว่ามีขบวนการอยู่เบื้องหลังก็อ้างว่าลูกชายกับเพื่อนชาวจีนเนี่ยเขาเรียนมาด้วยกันตั้งแต่อนุบาลค่ะ
5: แต่เขาเป็นคนจีน
6: ค่ะ
5: เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
6: ค่ะตั้งแต่อนุบาล
5: แล้วทีนี้เขาท้องไม่มีพ่อ
6: เขาท้องไม่มีพ่อเขาก็มาขอร้องให้เป็นพ่อหน่อย
7: แล้วลูกชายเราได้ดูแลไหมหรือว่าแค่เซ็นชื่อเป็นพ
6: ่
7: อ
6: เซ็นชื่อเด็กมันต้องสองสามขวบแล้วมันตรงนี้ได้ไปดูบ้างถ้าเป็นไปโรงพยาบาลเขาเรียกก็ไปว่าพ่อมีพ่อไปหาหม
5: อ
7: เหมือนรับรองทางเอกสารเหรอ
4: ทีนี้ทนายความของนายประจวบอะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกว่าเตรียมจะยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวยืนยันว่าตัวลูกความเข้าใจว่าเด็กที่รับรองเป็นบุตรของตัวเองนะคะ
3: ระหว่างการสอบสวนค่ะคุณผู้ชมปรากฏข้อความที่เชื่อได้ว่าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีบทบาทเป็นในหน้ากำลังแชทคุยกับพ่อทิพย์คนไทยโดยในหน้าหญิงไทยพยายามบอกบทเหมือนกับเป็นการเตรียมบทสนทนาเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการแนะนำวิธีการตอบคำถามถ้าหากว่าถูกตรวจสอบนะคะหญิงไทยบอกว่าสวัสดีค่ะอันนี้ใบเกิดของน้องนะคะเก็บเอาไว้เผื่อสอบถามน้องชื่อเล่นเฟยๆรูปข้างบนลักษณะคล้ายกับใบเกิดผู้หญิงคนนี้แชทต่อบอกรู้จักกันยังไงตอบไปตามความจริงได้ค่ะจากโรงเรียนเป็นน้องของเพื่อนแล้วก็ส่งข้อความตามมาอีกบอกเปลี่ยนๆค่ะแค่บอกว่ารู้จักกันที่โรงเรียนก็ได้ไม่ต้องบอกว่าเป็นน้องของเพื่อนค่ะพ่อทิพย์ตอบโอเคครับในหน้าหญิงไทยคนนี้ถามต่อพี่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนไหมคะผู้ชายบอกจดครับในหน้าถามต่อจดตอนไหนคะผู้ชายบอกปี2024ในหน้าผู้หญิงบอกหลังเฟยเฟยเกิดใช่ไหมคะเฟยเฟยเกิดเดือนมีนาค่ะถ้ามีคนโทรไปสอบถามแล้วรู้ว่ามีการจดทะเบียนสมรสกับอีกคนก็บอกไปว่าหลังจากได้คบกับสู้เบยแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไปคบกับอีกคนเลยไปจดทะเบียนสมรสกับเขาแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องพูดถึงแฟนพี่แล้วเรื่องจดทะเบียน

0: คะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะถ้าสุดท้ายมีปัญหาอะไรทางเราจะรับผิดชอบค่ะทางพี่ใหญ่ของแฟนเขาจะหาคนมาจัดการเรื่องนี้ให้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะนี่คือแชทข้อความที่เชื่อได้ว่าในหน้าหญิงไทยคุยกับพ่อทิพย์ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบทางโรงพยาบาลค่ะรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะบอกว่าวันจันทร์นี้เป็นต้นไปจะมีเจ้าหน้าที่จากสบส.ไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งที่มีชื่อถูกกล่าวหานะคะก็จะไล่ตรวจใบรับรองการเกิดหรือที่เรียกว่าใบทร.1/1รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเวชระเบียน OPD card ซึ่งมีลายเซ็นของผู้เกี่ยวข้องจะเป็นการประกอบการพิจารณาความผิดตามพรบ.ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยหรือเข้าข่ายความผิดตามพรบ.สถานพยาบาลถ้าพบผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องเอาผิดตามกฎหมายค่ะ
2: ครับถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องกับตัวหมอเป็นคนกระทำผิดเองใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งโทษที่เกี่ยวข้องกับโทษตามพรบ.สถานพยาบาลถ้าผู้ใดทำหลักฐานเท็จนะครับเนี่ยนะฮะตามพรบ.สถานพยาบาลเนี่ยก็จะมีโทษแต่ครับตามมาตรา73นะฮะคือโทษมีโทษจำคุกแล้วก็ไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกรณีที่ตรงนี้ก็จะมีโทษทางจรรยาบรรณด้วยนะครับว่าอาจจะส่งไปที่แพทยสภานะครับเพื่อดูแลเรื่องของจรรยาบรรณต่อไปครับ
0: นายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาค่ะระบุว่าติดตามขบวนการสวมสัญชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะส่วนที่มีข้อมูลไปเกี่ยวพันกับสถานพยาบาลและเอกสารทางการแพทย์ซึ่งแพทยสภาได้ประสานงานกับตำรวจและสบส.เพื่อตรวจสอบว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะและเบื้องต้นพบว่าผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการแต่ถ้าตรวจสอบขยายผลแล้วไปพบว่าแพทย์มีส่วนร่วมในการกระทำผิดหรือเจตนาออกเอกสารเท็จเอื้อประโยชน์ให้กับขบวนการนี้ก็จะดำเนินการทางจริยธรรมขั้นเด็ดขาดล่าสุดมีรายงานจากชุดสืบสวนนะคะคุณผู้ชมว่าขณะนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก12คนค่ะใน12คนนี้เป็นพ่อทิพย์ชาวไทย6คนแม่ชาวจีน4คนและพ่อชาวจีน2คนนะคะขณะที่ผู้ต้องหาที่ถูกส่งฝากขังศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทำให้ต้องติดตามกันต่อว่าการจับกุมผู้เกี่ยวข้องตอนนี้เกือบ40คนจะจบแค่นี้หรือจะขยายผลจับกุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะ
1: ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติเรื่องนี้ทางตำรวจก็ยังขยายผลผู้ที่ร่วมขบวนการอยู่นะคะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาสำหรับนางสาวจันทราหรือที่เราได้ยินกันมาสักพักหนึ่งแล้วในชื่อโรสซึ่งพอไปพิจารณาข้อมูลเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าพบมีความเชื่อมโยงคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับพันเอกจลอโบเป็นผู้นำกองกำลังมูเซอร์ในรัฐฉานของเมียนมาด้วยนะคะ
0: ทีนี้บุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งตัวละครสำคัญผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ก็คือนายเอกวิทย์นะคะคนนี้เป็นคนกลางหรือคนที่ใช้ชื่อในการติดต่อว่ารินใช้ชื่อรินในการติดต่อทั้งรับทั้งส่งกระเป๋าผ้าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนนะคะหลังจากเขาถูกสอบสวนดำเนินคดีก็ถูกส่งตัวฝากขังต่อศาลแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำซึ่งมีบางช่วงบางตอนค่ะเขาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเป็นการกล่าวขอโทษต่อไปยังแอร์โฮสเตสหรือว่าคุณมีนาพร้อมครอบครัวค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวนายเอกวิทย์หรือคนที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ไลน์ใช้ชื่อว่ารินเป็นคนส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับนายอุทัยเพื่อนำไปส่งต่อให้กับแอร์โฮสเตสมีนานำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาค่ะนายเอกวิทย์ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมคัดค้านการประกันตัวซึ่งขณะคุมตัวขึ้นรถนายเอกวิทย์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีแอร์โฮสเตสโดยบอกว่าฝากขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องและฝากขอโทษครอบครัวพ่อแม่มีนาด้วยฝากขอโทษด้วย
3: อยากบอกอะไรกับดาไหม
4: น้องขยับหน่อย
3: ขยับหน่อย
4: ขอโทษไปยังน้องมีนากับแฟนของน้องด้วยนะครับ
3: ดันหน่อยดันหน่อย
4: ก็ฝาก
3: นะครับประชาชนครับประชาชน
4: พ่อแม่ประชาชนมีนาเลยครับ
3: ยังไงก็ตำรวจดันหน่อย
4: ขอโทษด้วยนะครับ
1: หลังจากตำรวจจับและสอบสวนนายเอกวิทย์แล้วตำรวจก็เปิดเผยถึงผังความเชื่อมโยงบุคคลในเครือข่ายนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยนางสาวจันทรานั่นคือบุคคลที่ใช้ชื่อโรสติดต่อกับแอร์มีนาให้ทำหน้าที่

0: ําของไปต่างประเทศพร้อมกับติดต่อนายเอกวิทย์ให้ไปรับกระเป๋าผ้าลายช้างที่จะนัดส่งตามเป้าหมายคือหลักกิโลเมตรแล้วจากนั้นนายเอกวิทย์ค่ะก็จะทําหน้าที่ติดต่อนายอุทัยในชื่อรินมารับของแล้วนําของไปส่งให้แอร์มีนานะคะ
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังเปิดเผยเรื่องหลังประวัติของนางสาวจันทราคนนี้นางสาวจันทราหรือคนที่ใช้ชื่อว่าโรสนะคะบอกว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสามีของนางสาวจันทราคือนายวีรวัฒน์หมื่นจดาขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำจังหวัดสงขลาค่ะข้อหาสมคบค้ายาเสพติดถูกยึดทรัพย์และศาลมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตซึ่งนายวีรวัฒน์ก็มีสถานะเป็นน้องชายนายวีระหมื่นจดาซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ตำรวจต้องการตัวและเป็นลูกเขยของพันเอกจลอโบผู้นำกองกำลังมูเซอในรัฐฉานของเมียนมาสำหรับกลุ่มกองกำลังของพันเอกจลอโบถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการลักลอบค้ายาเสพติดทั้งยาบ้าและเฮโรอีนมีเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านทั้งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายส่วนนางสาวจันทรารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนค่ะโดยพบว่าหลบหนีออกไปทางช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่7มิถุนายนและคาดว่าจะไปอยู่กับพี่ชายสามีในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยค่ะ
2: อันนี้อยู่ใกล้ๆผมว่าน่าจะออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าหลบหนีไปในลักษณะกระทันหันนะครับแล้วก็ได้สั่งให้ทางภาค5เนี่ยเข้าไปค้นที่บ้านพักแล้วที่เชียงรายส่วนผลยังไงเดี๋ยวเอามาประกอบสำนวนก็คิดจะน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
1: สำหรับคดีค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษซึ่งการสอบสวนพบว่ามี2กลุ่มนะคะคือกลุ่มของนางสาวจันทรากับกลุ่มผู้จ้างวานชาวลาวที่มีการจับกลุ่มนายอาทิตย์และภรรยาชาวลาวร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI บอกว่าการขยายผลของ DSI ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4คนเป็นชาวลาว3คนและชาวไทย1คนค่ะโดยพบว่ามีบทบาทเป็นผู้ลักลอบนำเฮโรอีนข้ามแดนจากลาวเข้ามาในไทยก่อนจะส่งต่อไปให้เครือข่ายในจังหวัดเลยซึ่งผู้ต้องหาชาวไทยถูกจับกุมแล้วนะคะส่วนชาวลาวอีก3คนได้ประสานฝั่งลาวในการติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: มีความพยายามในหลายๆทางนะคะที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในไทยตอนนี้แต่ว่าแนวทางหนึ่งที่กำลังดำเนินการก็คือการผลักดันให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่การมีงานทำนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการเร่งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานขณะเดียวกันก็ผลักดันเข้าสู่ระบบการจ้างงานทันทีเมื่อพ้นโทษค่ะทำหุ่นไฟเบอร์กลาสรูปหนุมานนี่เป็นการฝึกอาชีพอีกแขนงหนึ่งที่ทำให้ผู้ต้องขังของทัณฑสถานพิเศษกลางสะสมเป็นทักษะอาชีพเตรียมนำไปหารายได้เมื่อพ้นโทษนะคะยังมีอีกหลายทักษะอาชีพที่แต่ละทัณฑสถานเปิดสอนให้กับผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นงานตัดเย็บวาดรูปทำเครื่องสลักทำอาหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัทผลิตแผ่นฉนวนย่านปทุมธานีบอกว่าการฝึกทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขังจะมีผลดีกับการพิจารณารับเข้าทำงานของสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ตัวเองทำงานได้รับผู้พ้นโทษเข้าทำงานมาจำนวนหนึ่งทุกคนขยันและตั้งใจทำงานอย่างดีผู้พ้นโทษคนหนึ่งที่ได้โอกาสในการทำงานทันทีหลังพ้นโทษทำงานมากว่า3ปีแล้วนะคะบอกว่าการฝึกทักษะอาชีพทำให้มีโอกาสในการทำงานซึ่งสำคัญกับผู้พ้นโทษมากๆเพราะหลายคนไม่มีรายได้การให้โอกาสจึงเป็นการสร้างความหวังเริ่มต้นชีวิตใหม
3: ่
0: ค่ะ
3: ก็อยากให้ผู้ประกอบการให้โอกาสผู้พ้นโทษครับเพราะว่าเปิดใจมองให้เขาเข้ามาทำงานหน่อยครับบางทีโรงงานมันน้อยครับที่จะรับคนแบบนี้
4: คนก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม
3: ่ใช่ครับถ้ามีงานมีโอกาสผมว่าเขาน่าจะทำได้ดีครับ
5: ทางผู้บริหารนะคะก็เห็นถึงแบบ อยากให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบให้เขาได้มีงานทำอะไรมันก็จะมีตั้งแต่พนักงานทั่วไปเนาะก็พัฒนาไปจนถึงแบบระดับหัวหน้าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างบางคนที่เขาแบบเป็นฝีมือช่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นแบบช่างซ่อมบำรุงก็

0: ค่อยพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำให้ผู้พ้นโทษเข้าถึงโอกาสทำงานทันทีพร้อมๆกับการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานควบคู่กันก็ทำให้ทางกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้พ้นโทษหรือผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤตินะคะก็จะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแนะแนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำผ่านการจับคู่กับสถานประกอบการที่แจ้งความต้องการเป้าหมายของการสร้างงานให้ผู้พ้นโทษนั้นต้องการทำให้ได้500คนในปี2569ค่ะ
2: การสร้างงานสอนอาชีพให้กับผู้ต้องขังยังมีตัวอย่างให้เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือที่เกาะสมุยนะคะเกาะสมุยเผชิญกับปัญหายาเสพติดค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายและการเสพยาเสพติดมาอย่างยาวนานส่งผลให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยเกือบครึ่งก็คือผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะคะภายในเรือนจำที่นั่นมีระบบบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพยาเสพติดพร้อมๆกับการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังด้วยเป้าหมายก็คือในวันที่พวกเขาพ้นออกไปจากกำแพงเรือนจำพวกเขาจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยไม่หันกลับเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกติดตามจากรายงานของคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะ
3: มวยคือหนึ่งในกีฬาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังหลายคนในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยภายหลังราชทัณฑ์ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังขึ้นชกแข่งขันได้ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำได้จัดหาครูฝึกเข้ามาฝึกสอนให้สัปดาห์ละ3วันขณะนี้มีผู้ต้องขังขึ้นชกได้8คนอีก15คนอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมผู้ชนะจะได้รับค่าตัวประมาณ 8,000 ถึง 9,000 บาทและจะได้รับส่วนแบ่ง70%เป็นเงินออมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ผู้ต้องขังวัย21ปีคนนี้ต้องโทษจำคุกกว่า2ปีในคดีครอบครองยาบ้า10เม็ดเริ่มแรกที่สนใจกีฬามวยเพราะหวังแค่จะบรรเทาความเบื่อหน่ายระหว่างที่ถูกจองจำแต่ไม่นานกลับได้เห็นศักยภาพของตัวเองกลายเป็นความหวังที่จะมีวิชาเลี้ยงชีพหลังพ้นโทษ
4: ชกไปไฟที่แล้ววันที่6เดือนก่อนครับก็ชนะน็อกยก4ครับ
5: นี่ไงล่ะ
4: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนเกเรมากครับไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับ
5: แต่ว่าวันนี้ก็เป็นน้ำมวยเวทีแล้ววะ
4: ครับ
5: แล้วเดี๋ยวออกไปเนี่ยเอาไปใช้ต่อไหมยังไง
4: ใช่คิดว่าจะออกไปก็จะยึดอาชีพนักมวยเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นนักมวยก็เป็นเทรนเนอร์ให้พี่ๆน้องๆ
3: ที่นี่มีหลายวิชาชีพให้ผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงได้เรียนรู้และสร้างรายได้ทั้งการผลิตสินค้าท้องถิ่นออกจำหน่าย

0: นอกจากนี้ยังมีการบำบัดยาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับผู้ต้องขังในเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีผู้ต้องขังประมาณ680คนซึ่งกว่าครึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด
1: ความเจ็บในที่นี้นะคะไม่ได้หมาย
0: หญิงวัย32ปีเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการบำบัดระยะยาว6เดือนรุ่นแรกของที่นี่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกในวัย30ปีแต่ใช้ประจำทำให้เสพติดและสร้างเครือข่ายกลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่บนเกาะสมุยในเวลาเพียง2ปีกระทั่งถูกจับไม่กี่เดือนก่อนทั้งคนรักพรรคพวกและเงินทองที่หามาได้จากการค้ายาเสพติดไม่มีอะไรหลงเหลือทุกอย่างหายไปพร้อมอิสรภาพ
2: ตอนนี้เข้าเดือนที่2แล้วก็ตอนเดือนที่2ก็ทุกคนก็ที่มาอบรมก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับจิตกรรม
3: ที่ตอนที่พี่โดนเนี่ยที่ผลกระทบต่อที่บ้านคนที่ครอบครัวแฟนเฟิร์นยังไงมีใครหายหน้าหายตาไปเลย
2: เพื่อนหายหมดเลยแฟนก็จากที่แบบว่ารักเราก็ไม่มาเยี่ยมเราตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนั่นเป็นแฟนไม่มาเลยพี่ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจอยู่แต่เสียใจไม่นานนะพี
0: ่ขณะที่ผู้ต้องขังชายวัย35ปีคนนี้วนเวียนกลับเข้ามาที่นี่ถึง3ครั้งแต่เขายืนยันว่าจะไม่มีครั้งที่4แล้วเพราะ3ครั้งที่ผ่านมาเขาได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตไปแล้วทั้งหมดโดยไม่มีโอกาสได้เอ่ยคำลาม
3: ั่นใจตัวเองไหมว่าจะไม่มีครั้งที่4
4: มั่นใจครับเพราะว่ารอบแรกสูญเสียพ่อรอบที่2สูญเสียพี่สาวและรอบที่แล้วผมติดต่อที่บ้านไม่ได้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแม่ก็60กว่าแกเป็นโรคไตด้วย
3: 3ครั้งไม่เหลือใครแล้วนะ
4: ไม่เหลือใครแล้วครับ
3: ถ้าครั้งที่4นี่ก็คงต้องทิ้งตัวเอง
4: ต้องทิ้งตัวเองครับ
0: การบำบัดฟื้นฟูตลอดจนการฝึกฝนสร้างอาชีพก็เพื่อมุ่งเน้นให้ปรับพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษผ่านกิจกรรมเชิงจิตวิทยารวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดเวทีให้ได้แสดงความสามารถสะสมความภาคภูมิใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกกิตติพรบุญอุ้มไทย PBS
5: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นที่สถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังถูกตรวจสอบนะคะในช่วงเวลานี้สถ.ก็ถูกตั้งข้อสังเกตมาจากส.ส.พรรคประชาชนคือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะคุณสิริกัญญาเนี่ยตั้งข้อสังเกตผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าสถ.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดูจะมีพิรุธหรือว่าเป็นการสอดไส้หรือไม่จากกรณีที่ไปขอจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผ่านแผนและโครงการเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานจากตัวที่เป็นงบเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ก็ยกเลิกไปแล้วค่ะ
6: วันนี้คือตัวนายกรัฐมนตรีค่ะเข้าทำเนียบมีการหารือนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าเรียกถกด่วนแล้วก็สั่งการ2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะด้านนึงก็จะเป็นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สะสางปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็กำชับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ค่ะเรียกถกด่วนบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงสายของวันนี้แล้วจากนั้นช่วงบ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำภาพไปโพสต์ใน Facebook มีข้อความระบุว่าประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องการสอบท้องถิ่นและเตรียมแผนรับมืออุทกภัยกับทีมงานมหาดไทยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปชี้แจงแล้วก็แจ้งความคืบหน้ากรณีสอบปมทุจริตข้าราชการท้องถิ่นปี2568และสั่งการสะสางให้เสร็จเดินหน้าสังคายนาทั้งระบบรวมทั้งเรียกนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะคือก่อนหน้านี้นายอันสิทธิ์เปิดเผยถึงการสอบทุจริตท้องถิ่นระหว่างระดับมหาดไทยกับรัฐบาลดำเนินการควบคู่กับปปช.โดยทั้งกระบวนการนั้นคาดว่าจะเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมากล่าวย้ำว่าอย่าเหมารวมว่าเป็น

0: ภาพของมหาดไทยเพราะว่าเรื่องไม่ถูกต้องเพียงแค่กรมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นค่ะ
1: คณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวรัชนกศรีนอกค่ะในฐานะประธานนะคะเปิดเวทีบรรยายการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะโดยบอกว่าการจัดสรรงบประมาณต้องสอดรับกันระหว่างคนกฎแล้วก็งบโดยการศึกษาจะทำให้รู้ทิศทางการขับเคลื่อนและการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านร่วมเปิดเวทีการบรรยายโดยบอกว่าการจัดสรรงบประมาณปี70มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะซึ่งก็มีทั้งงบสอดแทรกงบสัมมนางบดูงานต่างประเทศก็ยังอยู่แล้วก็มีงบติดเทรนซึ่งหมายถึงงบที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและ AI รำย้ำว่าถ้ายังเลี่ยงไม่ได้ประเทศก็จะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงโดยเฉพาะหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นแต่รายได้ภาครัฐกลับไม่โตและจากที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ออกมาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยชิงยกเลิกไปแล้วค่ะกรณีแผนและโครงการที่ไม่มีคำอธิบายโดยสันนิษฐานไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะมีการยัดไส้ล็อกสเปคกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเรื่องจัดสรรงบอุดหนุนผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะ
2: การที่ชิงด่วนยกเลิกโดยที่ยังไม่ได้มีคำอธิบายใดๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าข้อสันนิษฐานของดิฉันที่ว่ามันมีการยัดไส้มีการล็อกรหัสล็อกสเปคกันเนี่ยก็น่าจะเป็นความจริงนะคะทีนี้เนี่ยก็เหลืออยู่แต่ว่าของกระทรวงอื่นๆนะคะซึ่งมันจะไม่ได้เป็นในรูปแบบเดียวกับของมหาดไทยที่ส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเนี่ยแต่ว่าเป็นแต่ละกระทรวงชงกันเองเนี่ยก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะเพราะว่าอย่างถ้ามหาดไทยเองมีอีกก้อนนึงที่จะเป็นการสนับสนุนไปที่ประชาชนนะคะหรือว่าของกระทรวงพลังงานก็อาจจะมีการอุดหนุนไปที่มีการจัดโครงการคล้ายๆในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็หลายๆหน่วยงานคงขอที่จะติดโซล่ารูฟท็อปกันมานะคะอันนี้เนี่ยก็การความกระจายแบบนี้ก็จะทำให้การตรวจสอบเนี่ยมันเกิดได้ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อว่าจะมีบริษัทเอกชนที่แต่งตัวมาเพื่อรับงานเหล่านี้นะคะแล้วก็หวังที่จะได้มีส่วนแบ่งนะคะกับเงินกู้200 ล้านบาทที่อ้างของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในรอบนี้หรือไม่
0: ส่วนทางหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงศ์ก็ย้ำว่าส่วนราชการและเอกชนนั้นเห็นตรงกันว่าถึงเวลาต้องปฏิรูประบบงบประมาณและระบบราชการนะคะและจากที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุเองว่าปีนี้รัฐบาลตั้งใจจะลงมือผ่าตัดงบประมาณฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จขณะเดียวกันนางสาวสิริกัญญายังได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะคะพูดถึงแคตตาล็อกที่โพสต์เมื่อวานวันนี้มหาดไทยยกเลิกแล้วจ้าเป็นภาพประกอบข้อความก็คือหนังสือราชการที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยลงนามเรื่องการยกเลิกการเสนอโครงการนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมายืนยันในกรณีไทยกับมาเลเซียสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการส่งออกกุ้งไทยกับการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียผ่านการเจรจาระดับกระทรวงสิ่งที่ยืนยันย้ำก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแล้วก็2อดีตนายกรัฐมนตรีที่ไปพบผู้นำมาเลเซียนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยนำเสนอประเด็นนี้เพื่อเอาใจนายด้วยหรือไม่นะคะ
1: แม้ว่าทางกระทรวงเกษตรจะออกมาปฏิเสธแต่ว่าถ้ามองตามวิถีการเมืองนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองยอมรับมีความเป็นไปได้ที่ผลการเจรจามันบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดีมาจากการปรากฏตัวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีเดินสายออนทัวร์ไปเจอผู้นำมาเลเซียแล้วก็ผู้นำอาเซียนแล้วก็เชื่อว่าการออนทัวร์ของนายทักษิณชินวัตรความหมายก็คือนายทักษิณกำลังพยายามเดินเกมรุกเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับพรรคเพื่อไทยในช่วงจังหวะเวลาที่พรรคภูมิใจไทยกำลังเรตติ้งตกค่ะการเช็คอินผ่านอินสตาแกรมที่ใช้ชื่อว่าอิงชินฟอเรเวอร์ที่ประเทศมาเลเซียและการปรากฏตัวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีคือนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรผ่านสื่อในประเทศอินโดนีเซียกรณีเข้าพบนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีที่กรุงจาการ์ตาแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนาย

0: ายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องภายในครอบครัวชินวัตรไม่ใช่การแสดงตัวเพื่อวัดพลังทางการเมืองแต่เพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยกลับนำเสนอค่ะว่านายทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาให้มาเลเซียบรรลุข้อตกลงกับไทยเรื่องความร่วมมือในมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซีย
1: เรื่องนี้นะคะทางนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดชัยนาทได้ออกมาพูดว่ามันเป็นผลของการเจรจาในระดับกระทรวงค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวนายทักษิณแต่อย่างใดแต่ในมุมมองที่กลับกันนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองชี้ว่านายอนุทินแชร์โพสต์ของเพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ค่ะเรื่องคุณทักษิณไปมาเลเซียแล้วไปเจรจาก็คือการยอมรับว่านายทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องให้การเจรจาระหว่างไทยกับมาเลเซียบรรลุผลแต่ก็ยังไม่ได้มองว่าบริบทการแชร์โพสต์ของนายอนุทินนั้นมีเจตนาแฝงที่จะเดินเกมการเมืองเชื่อมโยงระหว่างนายทักษิณกับนายเนวินชิดชอบค่ะ
2: เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าทางคุณทักษิณ
3: คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้าเขาอุตส่าห์ทำมือลั่นเนี่ยนั่นก็แปลว่าอนุทินเองเนี่ยก็อาจจะยอมรับโดยปริยายนะว่าตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถที่จำกัดในการที่จะไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับมาเลย์ก็แล้วแต่นะเรื่องกุ้งเนี่ยครับเพื่อนที่จริงเนี่ยถ้าอนุทินเขามีความสามารถเนี่ยเขาไปมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเจรจาเองเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปมาเลเซียเสร็จเดินเข้ามาที่หาดใหญ่ก็ประกาศเลย
0: รองศาสตราจารย์พิชัยเชื่อค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายอนุทินกับนายเนวินยังคงมีเอกภาพร่วมกันไม่ถึงขั้นผิดใจหรือว่าแตกหักอะไรรุนแรงล่ะค่ะและน่าจะยังคงสภาพแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่มั่นใจว่านายทักษิณกำลังใช้จุดแข็งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างบทบาทสร้างความโดดเด่นให้กับตระกูลชินวัตรและสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยเจตนาชิงเปรียบเทียบฝีมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและแม้ว่านายอนุทินจะอธิบายแล้วกรณีไปแชร์โพสต์ของเพจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเปิดเข้าฟังแล้วก็เผลอไปกดแชร์หลังจากนักข่าวโทรศัพท์ไปแจ้งสอบถามข้อเท็จจริงคุณอนุทินบอกก็กดยกเลิกแล้วก็โพสต์ต่อมาบอกว่าขออภัยนะคะแม้จะบอกแบบนี้แต่ก็มีข้อสังเกตว่าปกติวิสัยของนายอนุทินก็โพสต์ Facebook แล้วก็ตอบโต้ใน Facebook อยู่บ่อยๆไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรผิดพลาดล่ะค่ะแต่นายอนุทินเองก็ไม่ใช่นักการเมืองที่จะมาเดินเกมการเมืองต่อรองชัดเจนนักเว้นแต่ว่ากระแสความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูเนี่ยนะคะกระแสความขัดแย้งสองนอนั้นมันมีอยู่จริงถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้ค่ะที่นายอนุทินจะมีนายทักษิณเป็นหลังพิงแล้วก็เลือกวิธีแชร์โพสต์เพื่อเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองค่ะ
1: เหลือ4วันเท่านั้นนะคะกับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมสำหรับยอดการลงทะเบียนตอนนี้ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้ว9แสนกว่าคนก็คือใกล้เคียงกับปี2566แต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายที่สำนักงานประกันสังคมตั้งเอาไว้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยทวงถามความรับผิดชอบค่ะถ้าเกิดว่าการลงทะเบียนเนี่ยมีการลงใช้สิทธิ์ไม่ถึงเป้า6ล้านคนจะรับผิดชอบอย่างไรคะการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำหรับข้อมูลในช่วงเวลา 15:00 นวันนี้นะคะมีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 9,400,000 คนจำนวนนี้ใกล้เคียงกับปี2566ที่มีกว่า 9,400,000 คนส่วนฝั่งของนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 8,700 คนถือว่าสูงกว่าปี2566เท่าตัวทีมประกันสังคมก้าวหน้าวันนี้เปิดวงเสวนาออกแบบสำนักงานประกันสังคมในอนาคตมีการเปิดเผยถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาของสำนักงานประกันสังคมหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายปลดล็อกการสื่อสารของสำนักงานประกันสังคมที่เป็นปัญหาแล้วทำให้ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือตั้งเป้าหมายเอาไว้6ล้านคนภายใต้การใช้งบประมาณ30ล้านบาทแต่ใกล้ที่จะ

0: หมดเขตแล้วผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก็ยังไม่ถึง1ล้านค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วสำนักงานประกันสังคมค่ะคุณรู้ไหมว่าเขาวางเป้าว่าเขาจะประชาสัมพันธ์ให้คนมาลงทะเบียนรอบนี้เท่าไหร่เขาตั้งเป้าไว้ที่6ล้านคนทุกวันนี้เราเหลือ4วัน1ล้านคนเรายังไม่ถึงแล้วเงินที่เขาอนุมัติมาในการประชาสัมพันธ์ทำสื่อทั้งหมดเขาตั้งเป้าไว้ที่6ล้านคนนะคะก็เป็นที่น่าตั้งคำถามว่าแล้วถ้ามันไม่ถึง6ล้านคนเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
2: นอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณบริหารสำนักงานประกันสังคมที่สูงถึง 5,000 ล้านบาทการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนค่ะทั้งการรักษาพยาบาลการปรับเงินบำนาญชราภาพให้ทุกมาตราได้รับอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่ถูกเลิกจ้างกลายเป็นมาตรา39ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานสุดแคร์ก็จะประกาศใช้ส่วนเงินว่างงานเสนอให้เพิ่มเป็น 60% รองรับสถานการณ์การถูกเลิกจ้างของแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
3: นโยบายตัวสำคัญที่เราพูดถึงคือเป็นตัวนโยบายที่อยู่ในโครงสร้างเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มีปรับบำนาญตามอัตราเงินเฟ้อการขยายเงินเลี้ยงดูเด็กให้ขยายไปจนกระทั่งถึง12ปีแล้วก็รวมถึงเรื่องสิทธิการว่างงานที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการรีสกิลมีแกปมันต์หรือว่าช่วงเวลาว่างของคนโดยที่ได้รับเงินเดือนในระหว่างการที่หยุดงานชั่วคราวนะครับ
4: ส่วนทางนายอดิศรเกิดมงคลผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างที่เป็นตัวแทนของนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานข้ามชาตินะคะเสนอนโยบายการผลักดันแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบการจ้างงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นการลดภาระนายจ้างค่ะ
2: มีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรงนะคะโดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม. 14 กรกฎาคมนี้ในการปลดล็อกเกณฑ์การตัดสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีพ่อแม่และหนี้เกษตรกรนะคะแล้วก็จะเปิดระบบให้กับคนที่ตกเกณฑ์ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม. 14 กรกฎาคมนี้ค่ะพิจารณางดหรือยกเว้นเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569โดยยกเว้นเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและหนี้สินภาคเกษตรแต่ยังคงใช้เกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้มีสินเชื่อเกิน 100,000 บาทรวมทั้งกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายดูแลบุตรและคู่สมรสก็ถูกตัดสิทธิ์เช่นกันนะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะและจะเสนอครม.เปิดระบบให้กับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมพิจารณาในการขยายจำนวนสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการจากปัจจุบันมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ4ล้านสิทธิ์นะคะโดยผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
5: คิดว่าเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับก็รอครม.สั่งการแล้วก็เดี๋ยวพอเราได้ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับก็อนุมัติชัดเจนแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขนั้นเนี่ยทำโครงการกลับเข้าไปแต่ว่าก็ต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการใช้เงินซึ่งเป็นเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ให้เป็นไปตามขั้นตอนครับ
6: งั้นวันที่17เนี่ยพอหลังประกาศเนี่ยเราก็ต้องเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วว่าจะเปิดลง
5: ตอนนี้มีไทม์ไลน์แล้วครับมีไทม์ไลน
6: ์
5: ต้องเรียกว่าเป็นการให้แบบไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็คือให้แจ้งว่าประสงค์จะใช้ครับก็เป็นลักษณะของการที่ให้ท่านเนี่ยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการนะครับก็จะได้รับสิทธิ์60 40นะครับแต่คงไม่ได้เป็นเรื่องของการต้องมาลงทะเบียนหรือมาต้องมาเปิดแต่ว่าแค่ท่านก็จะได้พอโหลดโปรแกรมปั๊บก็จะมีข้อมูลไปว่าท่านจะยืนยันขอรับสิทธิ์ก็จะได้เลยครับ
2: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกด้วยค่ะว่าแม้กระทรวงการคลังได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงจากเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทเหลือ 42,000 ล้านบาทในปีงบประมาณปี70นะคะแต่ว่ากระทรวงจะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการและจะประสานกับสำนักงบประมาณในการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการทุกคนค่ะ
4: เมื่อวานนี้ที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีเดินทางไปแล้วก็รับปากนะคะว่าจะเร่งพิจารณางบประมาณกลางเร่งซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองร.1รวมไปถึงถนนริมคลองระบายน้ำที่เสียหายมาจากน้ำท่วมเมื่อปีก่อนเพื่อที่จะให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่พอไปสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาบ้านอยู่ริมคลองร.1ก็บอกว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าจะสามารถซ่อมแซมได้ทันเพราะว่าที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาสำรวจความเสียหายหลายต่อหลายครั้งสำรวจแล้วก็หายไปเชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองจึงได้แต่ทำใจถ้ามีฝนตกก็จะเตรียมเก็บข้าวของขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านทันทีค่ะ
7: เก็บของฝนตกหนักก็เก็บของไว้ชั้นบนนู่น
8: ตอนนี้เริ่มเก็บแล้วเหรอ
7: ไม่เก็บฝนหนักตัวเก็บ
8: อ๋อถ้าฝนตกหนัก
7: เออไม่รอแล้วไม่รอน้ำจะลดจะไม่รอแล้วมันเปื่อยหมดอะไรในบ้าน
8: แสดงว่าปีที่แล้วเรารอน้ำลดเหรอ
7: นั่นแหละนั่นแหละกลัวมันมาไม่ถึงที่เก็บของมันกลัวไม่ถึงมันผ่านไปเลยที่เก็บของ
4: พื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานั้นมีนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองพรรคประชาธิปัตย์เป็นส.ส.เขตนะคะและเมื่อวานก็ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีฝากขอให้ดูแลชาวสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นมุมมองของภาคธุรกิจหาดใหญ่บอกว่ามั่นใจมากขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และจะยังคงติดตามการทำงานหลังจากนี้ว่าจะมีผลเป็นรูปธรรมหรือไม่โดยยอมรับว่าการอนุมัติงบประมาณคงจะต้องใช้เวลายังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันท่วงทีหรือเปล่าโดยเฉพาะมาตรการระยะสั้นรองรับน้ำท่วมปีนี้ค่ะ
9: ทำไงน้ำจะไม่ท่วมการขุดลอกคูคลองการซ่อมผนังการเคลียร์ขยะพื้นที่ต่างๆซ่อมเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าตรงนี้ระยะท่านทำได้ก่อนผมว่ามันทำให้คนในพื้นที่เนี่ยหุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงโครงการที่จะมาแก้ปัญหาในระยะยาว10ปีแต่เราขอแค่ระยะท่านก่อนส่วน10ปีก็วางไปตามกระบวนการ
4: และถ้าสำรวจบรรยากาศในเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ยังพบนะคะคูคลองระบายน้ำหลายสายที่เต็มไปด้วยวัชพืชดินที่ทับถมอยู่ในหลายพื้นที่พวกนี้ต้องใช้งบประมาณสำหรับขุดลอกเตรียมการสำหรับฤดูฝนที่จะถึงนี้รวมทั้งต้องการให้หน่วยงานรัฐมีแผนรับมือแผนเผชิญเหตุที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
2: ดิฉันเชื่อว่าเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมทุกคนนะคะลากยาวมาจนถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วสร้างความเสียหายมากมายเหลือเกินถ้ามองในภาพใหญ่เหตุการณ์มหาอุทกภัยทุกครั้งทำให้ไทยสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1.45 ล้านล้านบาทคำถามสำคัญก็คือในยุคโลกเดือดการเอาแต่วิ่งตามการเยียวยาหลังจากเกิดเหตุมันคงจะไม่คุ้มค่าติดตามจากรายงานของคุณลิตยากระติเสริมสินค่ะ

ได้เงินกว่า 1.45 ล้านล้านบาทจากความสูญเสียเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบ10ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปได้บ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะเม็ดเงินก้อนนี้ถ้าเราไม่สูญเสียแล้วเรากลับมาทำรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีส้มได้ถึง10สายเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคิดถึงการทำอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ใต้ดินนะคะอย่างเช่นที่โตเกียวหรือญี่ปุ่นก็สามารถทำได้ถึง14แห่งค่ะแต่ถ้าใช้แนวคิดการทำเมืองฟองน้ำนะคะอย่างเช่นสวนเบญจกิตินะคะที่เป็นพื้นที่รับน้ำเมืองในกรุงเทพมหานครก็สามารถนำเม็ดเงินชุดนี้นะคะมาทำได้มากกว่า300แห่งทีเดียวความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นในหลายเมืองในรอบ10ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นที่อุบลราชธานีเมื่อปี2565ก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่รอบนั้นนะคะสร้างมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันน้ำท่วมที่เชียงรายเมื่อปี2567นะคะที่เป็นดินโคลนถล่มนะคะ

0: ถล่มเมืองไปเสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียอยู่ที่ประมาณ 6,412 ล้านบาทค่ะความเสียหายจุดนี้นะคะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ก็มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 40,000 ล้านบาทขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อตอนปี 2554ก็เสียหายค่อนข้างมหาศาลคุณผู้ชมคะเม็ดเงิน 1.45 ล้านล้านบาทนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของน้ำท่วมเมืองได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะสูญเสียลดลงนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่การฟื้นฟูเมืองหลังน้ำท่วมก็เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องยากจนถึงวันนี้น้ำท่วมหาดใหญ่ฟื้นตัวหรือยังประธานหอการค้าสงขลาบอกว่าเมืองไม่ได้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ 100% ร้านค้าธุรกิจเสียหายไปกว่า 20% ยิ่งไปกว่านั้นภาคธุรกิจไม่กล้าลงทุนเพราะขาดความเชื่อมั่นต่อวิธีการรับมือกับน้ำท่วมเพราะที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐในการป้องกันว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะ
1: น้ำท่วมทำลายทรัพย์สินเขาเสียหายมากๆแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะลงทุนกู้มันกลับมาอีกครั้งนึงโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เขาขาดเลยคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่าปลายปีนี้จะท่วมอีกไหมความเชื่อมั่นว่าถ้าเจอฝนตกหนักครั้งหน้าจะรอดหรือเปล่าความเชื่อมั่นตรงนี้ที่ทำให้คนหลายคนไม่กล้าตัดสินใจจะไปต่อเพราะว่าความชัดเจนของภาครัฐไม่ได้มีอะไรให้เราเห็นเลยว่าจะมีโครงการมาแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เราอย่างไร
0: การรับมือน้ำท่วมเมืองจะต้องทำอย่างไรหนึ่งในแนวคิดของนักวิชาการนะคะก็ออกมายอมรับว่าการที่จะต้องวางแผนในระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะมีการจัดการเรื่องนี้หนึ่งในแนวทางที่ถูกเสนอจากนักวิชาการด้านน้ำคือการมองเห็นร่วมกันก่อนว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนและเตรียมรับมือเพราะหากไม่ทำอะไรเลยถึงเวลานั้นอาจไม่ทันการและเมืองเสี่ยงจะจมน้ำได้และอาจสูญเสียฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจอย่างถาวรเพราะเมืองอุ้ม GDP ไว้กว่าครึ่งถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเลิกนำงบประมาณไปละลายกับการเยียวยาที่ปลายเหตุแต่ต้องกล้าลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวเพื่อหยุดวัฏจักรยิ่งแก้ยิ่งเจ็บให้ได้เสียทีโครงสร้างป้องกันขนาดใหญ่คือหนึ่งในแนวทางที่ถูกเสนอซึ่งต้องใช้เวลาสร้าง 25-50 ปีเราสามารถเรียนรู้จากโมเดลระดับโลกได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนที่ใช้แนวคิดเมืองฟองน้ำสร้างทะเลสาบ166แห่งรับมือฝนตกต่อเนื่อง42วันได้สำเร็จโดยไม่น้ำท่วมขังหรือที่กรุงโคเปนเฮเกนกับแผนการจัดการน้ำท่วมฉับพลันปรับถนนให้เป็นพื้นที่บลูกรีนให้น้ำซึมซับผ่านและไหลลงสู่บ่อหน่วงน้ำใต้ดินได้
2: น้ำท่วมเมืองจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือศักยภาพในการที่เราจะพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเครื่องมือที่จะป้องกันเมืองไม่ว่าจะเป็นคลองระบายน้ำอ้อมเมืองหรือว่าผนังกั้นน้ำหรืออื่นๆก็แล้วแต่เขามีข้อจำกัดมีศักยภาพระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีความจำเป็นในการทำโครงสร้างแข็งไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวนะคะที่เราจะดำเนินการก็คงต้องประกอบกับทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการใช้โครงสร้างทางด้านธรรมชาตินะคะหรือว่าในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วก็ในเรื่องของสร้างความเข้าใจ
0: ข้อมูลจากธนาคารโลกยืนยันแล้วนะคะว่าการลงทุนป้องกันภัยพิบัติเพียงแค่1บาทจะช่วยลดความสูญเสียหลังเกิดเหตุได้ถึง 4-7 บาทนะคะข้อมูลที่เรานำมาให้ดูในวันนี้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าความสูญเสียอันมหาศาลและการเยียวยาที่ไม่เพียงพอนี่จึงเป็นก้าวสำคัญจริงๆค่ะที่ภาครัฐจะต้องลุกขึ้นมานะคะวางแผนอนาคตเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและก็ยังมีความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นก็คือความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
3: ยังมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่2ปีก่อนนะคะตอนนั้นฝนตกหนักแล้วมีดินถล่มพัดชาวบ้านดอยแหลมชาวบ้านเสียชีวิตไปถึง6คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านด้วยมาจนถึงตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จนะคะดินทรุดต่อเนื่องสร้างความกังวลใจให้กับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงค่ะจุดที่ดินถล่มใกล้หมู่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่2567นะคะในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต6คนเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านที่กำลังออกไปช่วยเหลือลูกบ้านเนี่ยถูกพัดเสียชีวิตไปด้วยล่าสุดถึงแม้ว่ากำลังเร่งซ่อมแซมแต่ปัญหาดินที่ยังคงทรุดอยู่ก็ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะ
4: กลัวแบบว่าเวลาฝนมาเยอะๆอะไรแบบเนี้ย กลัวว่าดินจะสไลด์อีกไหมอย่างปีที่แล้วอะค่ะ2ปีที่แล้วกลัวค่ะ
5: เพราะบ้านเราอยู่ข้างบนด้วย
4: ใช่ค่ะบนสุดเลยค่ะเวลาหน้าฝนอะไรพวกนี้ก็กลัวค่ะอย่างช่วงนี้ก็เด็กๆก็ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ถนนก็เริ่มซุกทุกวันนี้ถ้าเวลาฝนตกก็เริ่มซุกหนักกลัวค่ะ
3: ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่อายบอกว่าอำเภอแม่อายส่วนใหญ่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าและดินโคลนถล่มขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนพร้อมกับประสานชาวบ้านในการแต่งตั้งตัวแทนคอยตรวจสอบปริมาณน้ำฝนตรวจสอบสภาพพื้นที่และแจ้งเตือนอพยพค่ะและได้เตรียมพร้อมศูนย์อพยพเอาไว้61จุดรองรับชาวบ้านให้ได้กว่า 10,000 คนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
6: เราได้มีการจัดราษฎรในพื้นที่เองนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมิสเตอร์เตือนภัยนะครับเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนนะครับปริมาณน้ำฝนให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งแต่ละชุมชนเราจะแบ่งออกเป็นคุ้มบ้านนะครับแล้วก็จะให้มีผู้ที่รับผิดชอบนะครับดูปริมาณน้ำฝนกรณีที่เกิดปริมาณน้ำฝนตั้งแต่90ถึง100มิลเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อจะให้มีการโยกย้ายบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เก็บของสัมภาระสิ่งของจำเป็นในการเตรียมในการพยพ
3: หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 1,000 หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและในจำนวนนี้500หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมากต่อการเกิดภัยพิบัติเพราะว่าอยู่ในที่ลาดชันสูงลักษณะทางธรณีวิทยาของดินมีดินทรายผสมกรวดและไม่มีพืชปกคลุมหน้าดินง่ายต่อการพังทลายทางผู้นำชุมชนกับชาวบ้านจะต้องสำรวจพื้นที่ดูปริมาณน้ำฝนแล้วก็มีการเตือนภัยค่ะ
7: คือกรมทรัพยากรธรณีเขาได้แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วว่าหมู่บ้านไหนเสี่ยงบ้างหมู่บ้านไหนเสี่ยงปานกลางหมู่บ้านไหนเสี่ยงมากอันนี้มีแล้วเพราะฉะนั้นผู้นำชุมชนจะรู้ครับว่าพื้นที่เขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการช่วยนะครับแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยก็พยายามเฝ้าระวังว่ามันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาไหมเพราะจริงพื้นที่เสี่ยงประกอบด้วยหลายปัจจัยมากบางทีพื้นที่ที่เสี่ยงสูงมากนะครับไม่มีการสไลด์ก็มีพื้นที่ที่สูงปานกลางสไลด์ก็มีมันแล้วแต่ปัจจัย
5: แล้วแต่องค์ประกอบ
7: ใช่ครับแต่น้ำฝนเป็นตัวที่มีแรงกระตุ้นที่สำคัญที่สุดปริมาณน้ำเป็นตัวกระตุ้นที่ให้ปัจจัยที่เรามีนะครับเกิดดินถล่มขึ้นมาได้มากที่สุด
3: ข้อมูลการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มพบว่าไทยมีพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมากครอบคลุม54จังหวัด462อำเภอ 15,080 หมู่บ้านนะคะคิดเป็นร้อยละ26ของพื้นที่ประเทศประชากรกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่5ล้าน7แสนคนสำหรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงถึงสูงมากส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะไทยจำเป็นต้องรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบไปในพื้นที่ต่างๆประเทศต่างๆที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยนะคะล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีส่งผลต่อเกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นและหลายพื้นที่ในไต้หวันก็เสียหายไปด้วยนะคะตอนนี้พายุมุ่งหน้าไปที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยทางการจีนได้สั่งอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนค่ะคลื่นทะเลซัดกระทบริมชายฝั่งทะเลในเมืองวนโจมณฑลเจ้อเจียงอย่างรุนแรงท่ามกลางกระแสลมจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่เริ่มพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของจีนหลังเคลื่อนตัวผ่านทิศเหนือของไต้หวันมุ่งหน้าสู่มณฑลเจ้อเจียงค่ะความรุนแรงของพายุทำให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนไปแล้วมากกว่า1ล้าน7แสนคนในมณฑลเจ้อเจียงและอีกกว่า 100,000 คนในมณฑลฟูเจี้ยนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากคาดการณ์ว่าพายุจะพัดเข้าสู่ใกล้ๆกับเมืองใหญ่อย่างหวนโจล่าสุดค่ะวัดความเร็วลมได้144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งเช้ามืดวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ทางการท้องถิ่นมณฑลเจ้อเจียงให้อำนาจหน่วยงานในพื้นที่ประกาศภาวะฉุกเฉินและบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดทันทีถ้าจำเป็นรวมถึงการสั่งระงับกิจกรรมการรวมตัวกันในที่สาธารณะการสั่งหยุดงานหยุดเรียนห้ามการเดินรถโดยสารสาธารณะและการปิดเส้นทางบนท้องถนนเลียบชายฝั่งทั้งหมดหลังจากก่อนหน้านี้สั่งให้เรือประมงนับหมื่นลำเดินทางกลับเข้าฝั่งแล้วค่ะก่อนหน้านี้บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าและท่าเรือประมงในเมืองจีหลงอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันมีฝนตกลงมาอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวี

0: ทำให้คลื่นทะเลขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือประมงจำนวนมากต้องรีบกลับเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ไทเปกระแสลมที่พัดอย่างรุนแรงทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมากีดขวางเส้นทางการจราจรและบริเวณเดียวกันมีแรงลมพัดรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางล้มระเนระนาดเช่นเดียวกับที่ไถหนานค่ะพายุพัดถล่มเต็นท์และปรำพิธีที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับงานเทศกาลทางศาสนาจนพังลงมาโครงเหล็กและสิ่งของตกแต่งต่างๆปลิวว่อนไปทั่วบริเวณกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นที่ทางการไต้หวันสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 14,000 คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงเสี่ยงภัยดินถล่มพร้อมทั้งประกาศปิดสถานศึกษาห้างร้านธุรกิจต่างๆชั่วคราวและยังประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศมากถึง920เที่ยวบินเพื่อรับมือกับฝนตกหนักสะสมส่วนที่เกาะมิยาโกจิมะในจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เผชิญกับอิทธิพลของพายุบาหวีเช่นกันนะคะกระแสลมพัดแรงหอบเอาสายฝนตกกระหน่ำกระทบต่อทัศนวิสัยทางการท้องถิ่นต้องประกาศเตือนภัยขั้นสูงให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มค่ะแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนผ่านโดยตรงก็ตาม
1: ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนไปนะคะแต่น่าจะหมายถึงการล่มสลายของห่วงโซ่อาหารโลกที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดด้วยนะคะคืนนี้ร่วมถอดรหัสความร้อนที่กำลังทำลายความสมดุลใต้ทะเลใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

ถึงแนวปะการังครับเรามักจะนึกถึงภาพความงดงามใต้ท้องทะเลครับสีสันสดใสแล้วก็ฝูงปลาที่แหวกว่ายนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมลืมภาพเหล่านั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้ปะการังที่เคยสวยงามกลายเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเวลานี้ใต้ก้นมหาสมุทรครับนี่คือสุสานสีขาวนะครับที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลกครับไม่ใช่แค่ที่ใดที่หนึ่งแต่นี่คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่อุณหภูมิใต้น้ำทะเลที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้กำลังพุ่งสูงทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องครับน้ำทะเลเดือดครับปะการังซึ่งเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดต้องคายสาหร่ายที่ทำให้พวกมันมีสีแล้วก็สารอาหารแก่ตัวมันเองเพื่อความอยู่รอดจนสุดท้ายครับพวกมันก็ทนไม่ไหวล้มตายไปนะครับกลายเป็นสีขาวโพลนเหมือนซากศพแล้วก็กระดูกใต้ทะเลอย่างที่เห็นแบบนี้ครับหลายคนอาจจะถามนะครับว่าแค่ปะการังตายจะเป็นอะไรไปครับผมอยากให้คุณผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ 25% ครับ 25% ของสัตว์ทะเลทั่วโลกนะครับฝากชีวิตไว้กับแนวปะการังครับพวกมันคือบ้านครับคือโรงพยาบาลคือห้องคลอดและคือแหล่งอาหารของปลาเกือบจะทุกชนิดที่เรากินอยู่ในชีวิตประจำวันครับเมื่อบ้านพังห่วงโซ่อาหารล่มสลายปลาเล็กที่ไม่มีที่หลบภัยปลาใหญ่ก็ไม่มีอาหารกินครับท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารอย่างเราก็ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารทะเลอย่างรุนแรงครับนี่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่นี่คือความมั่นคงทางอาหารของเราทุกคนครับส่วนในไทยแหละครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ฟอกขาวรุนแรงที่สุดในปี2024แต่ข้อมูลก็ระบุ ด้วยชัดเจนนะครับว่าปะการังไทยกว่า 60-80% ที่ได้รับผลกระทบในช่วงนั้นก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ครับราว 60% ซึ่งก็สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของธรรมชาติหากมนุษย์ลดการรบกวนลงครับพื้นที่ในไทยครับแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมก็จะมีความเสี่ยงอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงผิดปกติแต่ว่าในบางพื้นที่ยังคงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่นะครับอย่างเช่นบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีครับที่ผลสำรวจล่าสุดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2569ก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่พบสัญญาณการฟอกขาวกรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปีครับหลายอุทยานทางทะเลเพื่อลดแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงที่ปะการังมีความอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการฟอกขาวครับการลดพลังงานฟอสซิลนะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าการกดดันให้เกิดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่นี่คือเงื่อนไขที่จะตัดสินเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับอย่าให้มหาสมุทรเหลือเพียงความเงียบงันนะครับเพราะว่าถ้าบ้านของสัตว์ทะเลพังลง

0: เมื่อไหร่วันนั้นมนุษยชาติก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าปากเหวครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: กำลังเจอกับโจทย์ใหญ่ค่ะหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงสินค้าเถื่อนหลายรายการที่ผ่านเข้ามาตามแนวชายแดนนะคะล่าสุดก็คืออะโวคาโดเถื่อนถูกระบุว่ามาจากเวียดนามนะคะเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือผู้ต้องหาอ้างว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อขอผ่านทางมาแล้วด้วยส่วนข้อเสนอเรื่องการยุบกอรมน.แม้ว่านายกจะยืนยันไม่ยุบค่ะแต่สังคมก็ตั้งคำถามถึงบทบาทของกอรมน.ในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่ายังมีกลไกที่มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้ในข่าวเจาะย่อโลกกับคุณเจษดาจี้สลักค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจี้สลักครับการที่ประธานที่ปรึกษานายกเสนอให้ยุบกรมน.กลางที่ประชุมกรรมาธิการงบปลายทางคงไม่ได้ถูกยุบแน่นอนครับแต่การโยนข้อเสนอนี้ออกมาต่อสาธารณะทำให้สังคมตั้งคำถามกับบทบาทของกรมน.อีกครั้งนะครับวันที่บริบทของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้เปลี่ยนไปกรมน.ยังจำเป็นอยู่ไหมหาคำตอบนี้กับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.ครับ
3: ชาติไทยมาตั้ง20ปีแล้วใช่ไหม
4: ภารกิจยิงส.ส.มันเป็นหน้าที่ของกรมน.หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบครับ
2: ท่านเสนาธิการครับถ้าดูสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยกรมน.ยังสำคัญไหมครับ
5: ผมคิดว่ายังสำคัญมากนะครับกรมน.เราเนี่ยเป็นหน่วยที่เป็นแกนกลางเพื่อจะบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่นะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยนะครับหมอกควันและไฟป่าที่ในพื้นที่ภาคเหนือ
2: ครับ
5: แม้ทัพภาค3ในท่านใช้อำนาจในฐานะผอ.รมน.ภาคในการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผอ.รมน.จังหวัด
2: ร
5: องผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจกองทัพส่งฮอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งฮอหน่วยงานต่างๆเขาเข้ามาบูรณาการร่วมกันแม่ทัพภาคเนี่ยเขาอาศัยอำนาจในฐานะผอ.รมน.จังหวัดก็คือกรมน.เนี่ยครับในการบูรณาการ
2: แต่จริงๆมีคนที่รับผิดชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเขาก็ทำตามฟังก์ชันได้
5: ถูกต้องถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำใครจะเป็นคนติดต่อประสานงานกับกองทัพบกในการเอาฮอหรือเอาคนที่มีอยู่ไปช่วยดับไฟในพื้นที
2: ่ครับถ้าผมถามให้ชัดกว่านี้จำเป็นต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะ
5: แน่นอนครับหน่วยงานไม่สำคัญเท่ากับภารกิจหน้าที
2: ่
5: ถ้าภารกิจหน้าที่เหล่านั้นมีคนทำ
2: ครับ
5: ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคแต่ตอนนี้หน้าที่ภารกิจเหล่านั้นยังต้องการหน่วยงานที่มารองรับอยู่มันก็แน่นอนฮะมันก็จำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่ดำเนินการผมเรียนนี้ครับว่ากรมน.เนี่ยมันถูกพัฒนาปรับปรุงมาโดยลำดับนะตั้งแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์นะครับการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต
2: ์
5: เราปรับตัวมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อรองรับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม
2: ่
5: ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่เกิดต่อประชาชนแล้วส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะ
2: แล้วความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้อีกล่ะครับถือว่ากรมน.เนี่ยเป็นแกนกลางสำคัญเลยไหม
5: ใช่ครับมันก็เป็นภารกิจหนึ่งนะที่กรมน.เนี่ยได้มอบให้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่ในงานการยุติเหตุรุนแรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วแต่เป็นเรื่องของสอปตที่เราพวกเราทราบดีนะครับมันก็สำคัญนะฮะก็จะต้องบูรณาการกำลังทั้งหมดทหารตำรวจอาสาสมัครอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายุติเหตุการที่เกิดขึ้นในพื้นที
2: ่แต่ทหารมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะทำไมจะต้องมีกอรมน.ในขณะที่งานพัฒนาเป็นของสอบต.อยู่แล้ว
5: ทหารโดยปกติหน้าที่หลักที่สวมหมวกทหารเน
2: ี่ยค
5: ือปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่แนวชายแดนขึ้นไปการใช้กำลังภายในประเทศ รือการป้องกันการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยมันใช้กฎหมายอะไรมันก็คือใช้กฎหมายของ

0: กรมน.ที่มีอยู่นะครับ
1: บทบาทของทหารในจังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกจับตานะครับโดยเฉพาะกรมน.มีคดีที่ฟ้องร้องไปถึงศาลในการที่นักสิทธิ์2คนบอกว่าถูก IO จากกรมน.ประเด็นนี้เนี่ยเคยชี้แจงอย่างเป็นทางการหรือยังครับ
0: ยังก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ไปถึงชั้นศาลอุทธรณ์และกำลังจะฎีกาซึ่งผมเขาเรียกตรงไปตรงมานะว่าเราเข้าใจทุกส่วนแต่เรายังยืนยันว่าในฐานะที่ผมเป็นเลขาอยู่ณขนาดนี้เนี่ยกรมน.ไม่ทำไอโอต่อประชาชนของตัวเองเราไม่มีเครื่องมือหรือเจ้าหน้าที่ในการไปทำไอโอกับพี่น้องประชาชน
1: ถ้าผลมันออกมาว่ากรมน.เกี่ยวข้องจริงเนี่ยท่านจะจัดการกับคนที่เกี่ยวข้องไหม
0: แน่นอนครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าเพจนั้นเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูในทางในแง่ของกฎหมายอีกทีนึงแต่ในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนฮะผมทางท่านผู้ชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ท่านนายกในฐานะผอ.รมน.เนี่ยสั่งการโดยเด็ดขาดอยู่แล้วว่าเราไม่มีการดำเนินการลักษณะแบบนั้น
1: แต่หนักกว่านั้นก็คือรองศิริศักดิ์ที่พูดถึงการดักฟังคนในจังหวัดชายแดนใต้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
0: ก็ยืนยันได้แล้วครับว่าที่เขาบอกว่ามาแวร์หรืออะไรต่างเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายมากครับเพราะว่าเครื่องมือเหล่านั้นมันไม่ได้มีอยู่นะครับแล้วผมก็เรียนกับทางคณะกรรมการเมื่อวานนี้ครับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านว่ากรมน.เนี่ยพร้อมที่จะเปิดบ้านนะครับโอเพนเฮาส์ให้ดูเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าเราทำอะไรอยู่เราทำหน้าที่อะไรอยู
1: ่ครับนะครับวันนี้ท่านในฐานะที่เป็นเลขาของกรมน.เนี่ยยืนยันว่าไม่มีการสอดแนมประชาชนในจังหวัด
0: ไม่มีแน่นอนครับไม่มี
1: การที่อาจารย์มโนเสนอยุบกรมน.กลางวงที่ประชุมงบเมื่อวานนี้ท่านก็อยู่ด้วย
0: ครับ
1: จังหวะที่ได้ยินรู้สึกไงครับ
2: ภารกิจที่เด่นๆนะฮะของกรมน.ผมยังไม่เห็นอะไรเด่นเลยถ้าจะพูดถึงเด่นนะไม่ก็เด่นอยู่อย่างเดียวนะครับนะ 2-3 เดือนที่แล้วคือยิงส.ส.
0: ผมเข้าใจนะคือผมเข้าใจเพราะว่าท่านเนี่ยส.ส.พรรคท่านใช่มั้ยท่านกมลศักดิ์ถูกรอบยิง
1: ครับ
0: แน่นอนคนที่ทำเนี่ยออกไปจากกรมน.นานแล้ว
1: ครับ
0: แต่เราต้องยอมรับว่าเขาแอบไปใช้รถของกรมน.ซึ่งเราจะต้องไปปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในชั้นศาลที่จะชี้ชัดออกมาว่าเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีหวั่นใจบ้างไหมครับอาจารย์วรรณเนี่ยถือว่าใกล้ชิดกับนายกมากและนายกก็ถือว่าอยู่บนสุดของกรมน.
0: ไม่ครับก็ตามที่ท่านนายกท่านชี้แจงนะครับท่านเข้าใจท่านนายกทุกคนเนี่ยเป็นผอ.รมน.นะครับหลายท่านเริ่มแรกเดิมทีท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำอะไรบ้างหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นหน่วยงานเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะไร
1: แสดงว่ามีนายกที่ไม่เข้าใจ
0: มันหมดสมัยเหล่านั้นไปแล้วไม่ฮะพอท่านนายกเข้ามาสัมผัสหรือรู้ถึงหน้าที่แล้วใช้งานกับเราท่านก็จะรู้ว่าเป็นหน่วยงานในการแก้เข้าไปแก้ไขปัญหาของชาติได้วิกฤตต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยกรมน.สามารถเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะนั้นเรามั่นใจครับว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรก็แต่นักการเมืองเข้ามาได้สัมผัสแล้วรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของกรมน.ท่านจะเข้าใจ
1: ครับนายกเองต่างหากที่เป็นคนแรกที่พูดก่อนอาจารย์วรรณแต่ไม่ได้พูดว่ายุบกรมน.ท่านเคยท้วงเรื่องการข่าวของกรมน.
0: ครับครับ
1: ทุกวันนี้มีการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือยัง
0: แก้ไขครับคือผมเองอ่ะไปพบท่านในตอนนั้นท่านเป็นสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะ
1: ครับ
0: ผมขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆจริงๆแล้วอันนั้นมันเกิดไปนานแล้วล่ะผมเข้าใจคืออย่างที่ผมเรียนฮะว่า mindset ผมเนี่ยนักการเมืองคือผู้แทนของปวงชนชาวไทยอะไรที่ชี้แจงให้กับผู้แทนของประชาชนเข้าใจได้เขาจะไปส่งต่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเพราะนั้นผมก็เข้าไปชี้แจงท่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็กราบขอโทษท่านท่านก็โอเคเราก็มานำเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานของเรา
1: ประเด็นของการยืมกำลังก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีมาโดยตลอดโดยเฉพาะบางคนไปแล้วไม่ได้ทำงานจริงไปกินตำแหน่งกินอายุราชการหรือไปเอาเบี้ยเลี้ยงประเด็นนี้แหละฮะเราเคยเคลียร์ตัวเองไหมว่าคนที่ไปเนี่ยไปทำงานจริง
0: เคลียร์ครับในส่วนผมก็ได้รับคำสั่งจากทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.นะครับแล้วก็ผู้ชาการทหารบกในฐานะรองผอ.รมน.ท่านติงเลยอย่างรุนแรงเลยว่าต้องไม่มีพวกที่กินแรงคนอื่นไปทำลักษณะดังกล่าวเพราะนั้นผมก็ส่งเจ้าหน้าที่ จเลของเราไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการ
1: แล้วมีไหมฮะ
0: ซึ่งตรวจเราก็มีพบกระทำความผิดบ้างแต่มันต้องแยกอย่างนี้ครับว่าสมมตินะฮะอัตรามีอยู่500อัตรา
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนบรรจุอยู่300คน
1: ครับ
0: เขามีคนว่างอยู่200ที่ไอ้200ที่เนี่ยกองทัพเขาเตรียมไว้เพื่อสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ฉุกเฉินจำเป็นต้องเอากำลังจากที่อื่นมาบรรจุ200คนเพื่อทำหน้าที่ใดด้านที่หนึ่งณเวลาในเวลาหนึ่งเขาก็จะเบิกเบี้ยเลี้ยงอัตราแต่ถ้าไม่ได้เบิกเขาก็จะเอา200อัตราเนี่ยงบประมาณที่มีอยู่น่ะส่งคืนในแต่ละปี
1: ครับ
0: อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าฐานผีนะครับมันเป็นอัตราที่ไม่ได้มีคนบรรจุไอ้คนที่บอกว่าผีเนี่ยหมายถึงว่าไปบรรจุภาคใต้แล้วมานั่งทำงานอยู่ที่อื่นหรือไม่ได้ไปทำงานถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดที่เรายอมไม่ได้
1: แล้วจริงไหมฮะ
0: มีเป็นบางส่วน
1: มีเป็นบางส่วนอันนี้ยอมรับ
0: ครับ
1: สกรีนแล้วก็
0: ครับผมก็ต้องทำโทษไปตามกฎหมายที่มี
1: ประเด็นหน้างานที่คนสนใจฮะเวลาพูดถึงกอรมนเนี่ยจริงๆกอรมนภาค4ส่วนหน้ามัดถูกพูดถึงเยอะที่สุดถึงปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ทุกวันนี้กอรมนภาค4ส่วนห้ายังฟังก์ชันอยู่ไหม
0: ฟังก์ชันนะฮะกอรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาหน้าที่หลักเขาคือยุติเหตุร้ายรายวันนะ
1: ครับ
0: เขามีหน้าที่เริ่มตั้งแต่งานด้านการข่าวงานการปฏิบัติการทางด้านยุทธการงานในเชิงลับตั้งแต่เช้ามาพระบิณฑบาตเด็กน้อยไปโรงเรียนผู้คนจ่ายตลาดต้องไปวางกำลังเขามีหน้าที่การปฏิบัติการในเชิงลุกเข้าไปจับผู้ที่ก่อเหตุตามหมายจับที่มีกองกำลังภาคสี่ส่วนหน้าทำหน้าที่เหล่านั้นทุกวันนะครับแล้วผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าท่านนายกเองเนี่ยหรือท่านผู้ชาการทหารบกเองโทรตำหนิผมทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ
1: ์
0: เผาปั
1: ๊
0: มแม่เสียชีวิตในขณะที่อุ้มลูกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อสที่เขายืนอำนวยความสะดวกถูกยิงตายสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราต้องกังวล
1: ถ้าฟังก์ชันอยู่ทำไมเหตุร้ายมันเกิดรายวันนะฮะ
0: ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดมา22ปีแล้วนะ
1: คร
0: ับ มันไม่ง่ายที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ยุติการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่พลังอำนาจทางด้านการทหารหรือความมั่นคงฝ่ายเดียวการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์จากไหนในโลกเนี่ยมันต้องมีทั้งพลังอำนาจทางด้านการเมืองภายในภายนอกประเทศพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านสังคมจิตวิทยาการเหลือบความเหลื่อมล้ำเลยต่างๆพลังอำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถ้าพลังอำนาจเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆมีความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารหรือความพลังอำนาจทางความมั่นคงนั้นลดลงแล้วเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อประชาชนอยู่ดีกันดีมีความสุขนั่นแหละจะถึงเวลาของการที่จะทำให้เหตุร้ายเหล่านั้นยุติลงอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะเร่งการดำเนินการเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านกลไกทางด้านของสอปตนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อำนาจทั้งหลายหรือพลังอำนาจทั้งหลายเนี่ยเติบโตหรือว่าสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยทางทหารเองเนี่ยก็ต้องพยายามยุติเหตุให้เร็วที่สุดหรือให้มากที่สุดเดินกันด้วยไปทั้งสองขานะครับทั้งการเมืองและการทหาร
1: ยังไม่ถึงปีครับมีอโวคาโดเถื่อนลักลอบนำเข้าไทยกว่า120ตันนะครับมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าส่วนคดีล่าสุดยึดได้ถึง4ตันที่ชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไม่ใช่แค่จับขบวนการขนข้ามโขงได้เท่านั้นแต่ยังพบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐด้วยติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
3: ปิดบันทึกภาพนี้ช่วงเวลาตี4วันที่25มิถุนายนกลุ่มคนกำลังขนลังพลาสติกจากเรือขึ้นฝั่งก่อนลำเลียงใส่รถบรรทุก10ล้อที่จอดเทียบท่าบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักคุอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ
4: เราจะพามาชมอโวคาโด
3: การจับกุมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทหารพรานชุดปฏิบัติการยักคุกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ร่วมกับฝ่ายปกครองแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบอโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์034จำนวน160ลัง น้ำหนักรวม 4,480 กิโลกรัมถูกลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรผู้ต้องหารวม17คนถูกควบคุมตัวในจำนวนนี้เป็นคนไทย2คนอีก15คนมีสัญชาติลาวผู้ต้องหาคนไทยเป็นชาย1คนหญิง1คนผู้ชายให้การว่ารับจ้างขับรถให้บริษัทขนส่ง

0: าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งมาขนอะโวคาโดน้ำหนักรวม8ตันที่ชายแดนนำส่งปลายทางตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานีค่าตอบแทน 15,000 บาททำครั้งนี้เป็นครั้งที่3ระหว่างถูกควบคุมตัวมีหลักฐานแชทและการโทรศัพท์ติดต่อระหว่างคนขับรถกับนายจ้างบริษัทขนส่งลักษณะเตรียมการอำพรางความผิดตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นยังมีชายอีกคนใช้ชื่อกฤตพลทำหน้าที่สั่งการอ้างจัดการส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นค่าผ่านทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อถูกจับจึงโทรมาเสนอจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพิ่มอีก
1: ชุดผู้จ่ายแล้วมันเข้ามาทำอะไรยังไง
2: บวกเกี่ยวครับบวกติดใจตั้งปีแล้วทหารพัน
3: ทหารหูเรียง
2: จดทะเบียนพัน
3: แม
2: ่ทหารพันบุรุษเรียงเลยครับ
1: โอ้ให้แม่ดูแลไปตรงนั้นสัก20,000ได้ไหมครับเองครับ
4: เงินซื้อผมไม่ได้เงินซื้อผมไม่ได้ครับ
0: ส่วนผู้ต้องหาหญิงคนไทยพบข้อมูลภายหลังว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเธออ้างถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีว่าเป็นผู้มอบหมายให้มาดูแลการขนส่งอะโวคาโดข้ามโขงล็อตนี้และเธอยังเป็นคนไปรับเงิน 96,000 บาทจากนายกฤตพลไปแขวนไว้ที่ศาลาบริเวณจุดผ่อนปรนการค้ายักคุโดยอ้างว่าทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนเดียวกันที่เรียกรับค่าผ่านทางอะโวคาโดเถื่อนโดยมีประวัติการติดต่อกันช่วงเวลา 3:00 ถึง 5:00 หลายครั้งเป็นหลักฐาน
1: ทำไงทีนี
5: ้ก็ทำยังไงเลยให้หัวหน้ามาพูดกับทหารพานเลยของแกก็พูดไปเลยแต่น้องไม่ใช่ของแม่เนาะแม่ถูกไม่รู้แล้วก็ทำตามหัวหน้าบอกแม่เนี่ย
6: ตามความเป็นจริง
0: เงินสด 96,000 บาทถูกเจ้าหน้าที่ยึดเป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามลักลอบนำเข้าผลไม้อะโวคาโดสดโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคนสัญชาติลาว15คนถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมลักลอบเข้าเมืองและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ชานุมานขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าอะโวคาโดเถื่อนห้ามนำเข้าอะโวคาโดสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายกักพืชของกรมวิชาการเกษตรถูกนำมาติดไว้ริมตลิ่งบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักคุหลังพบคดีลักลอบนำอะโวคาโดผ่านช่องทางนี้เป็นครั้งแรกอะโวคาโดกว่า4ตันบรรทุกมาด้วยเรือเหล็กลำนี้ค่ะแล้วขนขึ้นตลิ่งโดยใช้ทั้งแรงคนแบกเดินขึ้นบันไดบางส่วนใช้รถชักลอกขึ้นค่ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันผู้ต้องหาอีกคนถูกว่าจ้างให้มาควบคุมดูแลงานรับเงินสดเกือบ 100,000 บาทนำไปซุกซ่อนไว้บริเวณศาลาใกล้กันที่อยู่ทางด้านนั้นประมาณ50เมตรค่ะอ้างว่าเป็นสินบนค่าผ่านทางขนอะโวคาโดข้ามโขงค่ะพันตำรวจเอกโชตินรินทร์สุภาวรัตน์ผู้กำกับการสภ.ชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญให้ข้อมูลว่าคดีนี้อยู่ระหว่างส่งสำนวนการสอบสวนให้ปปช.เพราะมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย2คนเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงไปยังเจ้าของบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนายจ้างของคนขับรถบรรทุกเธอให้ข้อมูลว่านายกฤตพลแอบอ้างว่าสามารถนำเข้าอะโวคาโดจากเวียดนามเข้าไทยได้โดยมีค่าผ่านทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 120,000 บาทเธอจึงหลงเชื่อโอนเงินให้แต่กลับได้รับความเสียหายมากขึ้นไปอีกเกือบ2สัปดาห์ค่ะอะโวคาโดของกลาง160ลังน้ำหนักรวมเกือบ 4,500 กิโลกรัมมีสภาพสุกงอมเน่าเสียแล้วเกือบทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่โรยปูนขาวควบคุมเชื้อราเอาไว้อยู่ระหว่างรอฝังทำลายตามมาตรการของกรมวิชาการเกษตรในการควบคุมโรคค่ะเช่นแมลงและเชื้อราที่ส่งผลต่อระบบนิเวศบ้านเราค่ะผู้อำนวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรระบุว่าของกลางทั้งหมดเป็นอะโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์034ขณะนี้ด่านตรวจพืชอนุญาตให้นำเข้าอะโวคาโดจาก4ประเทศเท่านั้นคือออสเตรเลียเปรูนิวซีแลนด์และจีน
7: ขณะนี้เวียดนามก็ได้มีการยื่นนะครับยื่นเอกสารในการขอวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อที่ให้มีการนำเข้าอย่างถูกต้องนะครับซึ่งในกระบวน

0: อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าเส้นทางลักลอบขนส่งอะโวคาโดจากเวียดนามและลาวเข้าไทยทางภาคอีสานมากที่สุดรวมทั้งชายแดนลาวทางจังหวัดอุตรดิตถ์ล่าสุดด่านศุลกากรทุ่งช้างสกัดจับรถบรรทุก4คันยึดอะโวคาโดได้รวมเกือบ40ตันเมื่อวันที่26มิถุนายนส่วนประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในจังหวัดอุบลราชธานีผัวพันกับการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดน้ำหนัก4ตันเบื้องต้นพบว่ามีมูลและไม่ใช่ครั้งแรกอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัยไล่ออก
1: แต่ว่าในส่วนของวินัยเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือไล่ออกณตอนนี้ดำเนินการไปแล้วก็คือคนนี้จะพ้นจากการเป็นลูกจ้างของกรมศุลกากรแต่ในเรื่องอาญาเนี่ยเขาก็ต้องไปสู้คดีเพราะมีโทษจำคุกคือของลักลอบนำเข้าราคาถูกของที่นำเข้าถูกต้องราคาแพงด้วยเหตุนี้ถึงมีการลักลอบนำเข้าแล้วก็เป็นอินเซนทีฟให้มีการลักลอบนำเข้าแล้วก็แสดงว่ามีผู้บริโภคต้องการอยู่ผมตักกะง่ายๆนะถ้าไม่มีคนซื้อ
0: 17ตันแต่ปีนี้ผ่านมาเพียงครึ่งปีมีอะโวคาโดเถื่อนถูกลักลอบนำเข้าจากเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยทางภาคอีสานน้ำหนักรวมกว่า120ตันหรือมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: เดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปของโครงการสำรวจดวงจันทร์ Artemis ของ NASA ครับเข้าสู่ภารกิจ Artemis 3แล้วนะครับล่าสุดมีการขนย้ายชิ้นส่วนจรวดเข้าไปสู่อาคารประกอบเพื่อสร้างตัวจรวดยักษ์ติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับตามกันต่อกับแผนการสำรวจดวงจันทร์ในโครงการ Artemis ของ NASA นะครับล่าสุดเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมภารกิจ Artemis 3แล้วครับนี่คือภารกิจในการทดสอบการเชื่อมต่อยานบนวงโคจรโลกนะครับขณะนี้ชิ้นส่วนจรวดชิ้นสำคัญเข้าสู่อาการประกอบที่รัฐฟลอริดาแล้วครับมีข่าวภาพล่าสุดจากศูนย์อวกาศ NASA Kennedy Space Center นะครับในรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคทำการขนย้ายชิ้นส่วนสำคัญนะครับก็คือจรวดขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งท่อนท้ายฝั่งซ้ายครับของระบบจรวด SLS เข้าสู่อาคารประกอบ Vehicle Assembly Building แล้วนะครับนี่คือ1ในจรวดบูสเตอร์ขนาดยักษ์ที่ขนาบข้างตัวจรวดหลักทำหน้าที่สร้างแรงผลักดันมหาศาลสูงถึง 75% ของแรงผลักดันทั้งหมดครับในช่วงที่ทะยานออกจากฐานปล่อยหลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบจรวด SLS เข้าด้วยกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจ Artemis 3ที่มีกำหนดเดินทางในปี2027ครับภารกิจนี้ถูกปรับให้เป็นภารกิจทดสอบการนัดพบและเชื่อมต่อยานในวงโคจรต่ำของโลกร่วมกับระบบลงจอด Human Landing System ของ SpaceX และ Blue Moon ของ Blue Origin นะครับเพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยและกลไกการเชื่อมต่อก่อนที่จะส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณขั้วใต้ในภารกิจ Artemis 4ในปี2028ครับก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ NASA เพิ่งประกาศรายชื่อนักบินอวกาศ4คนที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจ Artemis 3ประกอบด้วยแรนดี้เบลสนิกอังเดรดักลาสแฟรงค์รูบิโอจาก NASA และรูก้าปามิตาโนจาก ESA ครับข้ามไปดูนวัตกรรมจากงาน AI for Good Global Summit กันต่อนะครับที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ครับได้เห็นหุ่นยนต์เฟอร์นิเจอร์นะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้ด้วยครับ AI for Good Global Summit 2026ปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่7ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ของรอบนี้ก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่เปลี่ยนเป็นคนหน้าคุ้นได้ครับนี่คือโรบอทเดอะโรบอทของสตาร์ทอัพสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับมีหน้าจอดิจิทัลแสดงใบหน้าและอารมณ์ต่างๆทำให้สามารถยิ้มตอบสนองและสื่อสารภาษากายได้อย่างเป็นธรรมชาติใช้ใบหน้าจำลองของผู้นำโลกหน้าคุ้นและ CEO ของบริษัทใหญ่เช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้พัฒนาบอกว่าไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นยนต์เรียนแบบคนให้เหมือนเป๊ะนะครับแต่ต้องการเพิ่มมิติในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ส่วนทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตโลซานนำเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านมาติดตั้งบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่นิ่งให้กลายเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองโดยอัตโนมัติครับเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือผู้สูงอายุสามารถสั่งการผ่านแท็บเล็ตให้เฟอร์นิเจอร์จัดระเบียบตัวเองหลบทางในพื้นที่รกเคลื่อนที่ตามตัวหรือว่าช่วยหยิบของได้

0: ยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยให้การดำเนินชีวิตในบ้านสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับปิดท้ายวันนี้กับเรื่องของเสียงหัวเราะของมนุษย์และลิงใหญ่ครับที่พบว่ามีจังหวะคล้ายกันมานาน15ล้านปีแล้วครับทีมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอร์วิกครับวิเคราะห์คลิปบันทึกเสียงการหัวเราะตามธรรมชาติมา140รูปแบบครับจากลิงใหญ่หรือว่าเกรดเอฟและก็มนุษย์นะครับมีทั้งโอรังอุตังกอริลลาโมโนโบชิมแปนซีและเด็กมนุษย์อายุ6เดือนถึง7ปีครับเพื่อไปดูจังหวะของเสียงนะครับที่เปล่งออกมาอย่างต่อเนื่องพบว่าทั้งมนุษย์และลิงใหญ่ทั้ง4สายพันธุ์ครับมีรูปแบบจังหวะการหัวเราะที่มีระยะเวลาการเว้นช่วงเท่าๆกันนะครับอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษร่วมยุคสุดท้ายเมื่อประมาณ15ล้านปีก่อนครับทำให้เห็นว่าพื้นฐานการควบคุมจังหวะเสียงนั้นมีอยู่ก่อนที่สายพันธุ์มนุษย์จะแยกตัวออกมาวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าภาษาพูดยากที่คนรุ่นหลังจะมาศึกษาได้ครับนักวิจัยจึงใช้เสียงหัวเราะมาเป็นตัวแทนว่าบรรพบุรุษของเราพัฒนาความสามารถในการขยับปากเพื่อสื่อสารจนกลายเป็นภาษาได้อย่างไรนักวิจัยระบุว่าภาษาพูดไม่ได้วิวัฒนาการมาจากเสียงหัวเราะโดยตรงนะครับแต่ในอดีตเสียงหัวเราะเป็นสัญญาณเสียงสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ในสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความจำเป็นในการผลิตเสียงที่หลากหลายและซับซ้อนตามมาครับขณะที่มนุษย์ก็สามารถควบคุมจังหวะเสียงที่ดีกว่าก็เป็นหัวใจสำคัญของภาษาพูดและพิสูจน์ว่าการควบคุมเสียงของมนุษย์นั้นค่อยๆวิวัฒนาการมาจากลิงป่าบรรพบุรุษครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: เวลาแค่เดือนเศษครับประธานาธิบดีมินออนไลน์ของเมียนมาเดินทางไปเยือน3ประเทศนะครับทั้งอินเดียจีนและลาวครับเป็นการส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของการโดดเดี่ยวเมียนมาต่อประชาคมโลกหรือไม่คุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ

0: องว่ามีนองลายผู้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยกับประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านการเมืองด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วตัวเขาเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ยึดอำนาจก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีซะเองนะครับโดยมีฐานค้ำยันก็คือเรื่องระบบเลือกตั้งซึ่งเขาจะอ้างกับหลายๆประเทศว่าอย่างน้อยมันมีความเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งนะครับความสำเร็จประการที่สองซึ่งเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่มินองหลายได้เป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก็คือการไปเยือนประเทศอินเดียจีนแล้วก็สปป.ลาวและขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ความสัมพันธ์ที่มีนองหลายปูไว้กับรัสเซียก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆแล้วช่วงที่คุณอนุทินกับผู้นำหลายชาติของอาเซียนเนี่ยไปประชุมที่กาซานเรื่องของวงประชุมอาเซียนรัสเซียเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการขัดขวางมีนองหลายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยเหมือนกัน
1: คือไม่อยากให้ไปร่วมด้วย
0: ไม่อยากให้ไปร่วมด้วย
1: แต่ก็ ไม่สำเร็จขัดขวางไม่สำเร็จ
0: ขัดขวางสำเร็จในแง่ที่ว่ามีนองหลายก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในฉากการประชุม
1: ไปร่วมประชุมด้วยเลยแต่ไม่อยู่ในภาพ
0: ไม่อยู่ในภาพนะครับแต่ว่าเวลาเดียวกันเนี่ยมีนองหลายไปเยือนจีนนะครับการเยือนจีนมันก็ทำให้ช่วยแก้เกอได้ในทางภาพลักษณ์แต่ความสัมพันธ์พม่าจีนพี่เทพไทยก็ทราบว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียว
1: มีผลประโยชน์ร่วมกันเยอะมากนะครับ
0: รวมกันเยอะมากครับก็เลยคิดว่าการไปเยือนจีนเนี่ยจีนเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับพม่ามาอยู่แล้วและจีนก็ต้องให้ความสำคัญกับมีนองหลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนอินเดียข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คือว่ามีนองหลายตัดสินใจเคลื่อนกำลังทหารส่วนหนึ่งเพื่อปราบปรามนะครับกลุ่มติดอาวุธที่ช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าแล้วอยู่ตรงชายแดนพม่าจีนก็เลยไปส่งสัญญาณให้นิวเดลีได้ทราบว่าจะมีการใช้ความรุนแรงตามแนวชายแดนนะครับเพราะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าการได้อินเดียได้จีนเนี่ยซึ่งเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ในเอเชียและเป็นเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยมันมีคุณูปการต่อแต้มต่อในการเมืองระหว่างประเทศของมินองหลาย
1: ครับอินเดียนะกับเมียนมาคงมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เยอะพอสมควรแต่ภาพของอินเดียเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยการไปต้อนรับมินองหลายแบบนี้เนี่ยทางอินเดียเขาไม่แคร์สิ่งที่มันปรากฏต่อสายตาชาวโลกเลย
0: ผมว่าอินเดียไม่มีนโยบายส่งออกประชาธิปไตยถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเผด็จการหลายที่รอบโลกนะครับและโดยเฉพาะเผด็จการทหารพม่าเนี่ยซึ่งคุมประเทศที่มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์กับอินเดียอย่างล้ำลึกอินเดียก็ตัดสินใจเลือกเหตุผลทางด้าน geopolitics เป็นสำคัญบวกกับนเรนดราโมดีได้ปรับนโยบายต่างประเทศจาก look east เป็น act east การเป็น act east หมายถึงอินเดียจะกระฉับกระเฉงปฏิบัติการมุ่งสู่ตะวันออกมากขึ้นในการลงทุนเจาะฐานตลาดพม่าก็เลยเป็นเกตเวย์สำคัญแล้วก็ไอโครงการเดินเรือในแม่น้ำการาดันซึ่งเชื่อมอีสานอินเดียกับบางส่วนของตะวันตกเฉียงเหนือของพม่านะครับและฝั่งตะวันตกของพม่าก็เป็นเมกะโปรเจกต์ที่อินเดียก็ทิ้งไม่ได้ฉะนั้นผมก็มองแล้วเนี่ยเมื่อให้เลือกระหว่างการประนามผู้ก่อการรัฐประหารกับการต้องเสียผลประโยชน์ในพม่าหรือทำให้พม่าเอ็นจีนมากขึ้นเรื่อยๆอินเดียคงยอมไม่ได
1: ้
0: นี่ก็เป็นภาวะคืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันสำหรับรัฐประชาธิปไตยที่มีประชากรใหญ่ที่สุดในโลก
1: การที่ลาวเนี่ยเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วอาเซียนก็มีจุดยืนชัดเจนกับเมียนมาว่ายังไม่รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
0: ครับ
1: และก็ยังยึดมั่นในฉันธรรมติ5ข้อนะครับซึ่งเรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงให้มีการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้เมียนมายังไม่ได้ปฏิบัติตามเลยใช่มั้ยครับแต่อยู่ดีๆลาวต้อนรับเมียนมาแบบนี้เนี่ยอาเซียนคุณจะรู้สึกยังไง
0: ผมว่าก็ต้องระมัดระวังเอาไว้พอสมควรเหมือนกันเพราะท่าทีของรัฐบาลอาเซียนอย่างเช่นอินโดนีเซียก็เห็นใจรัฐบาล NUG แล้วก็รับไม่ได้กับการยึดอำนาจของทหารพม่าแต่กับลาวเนี่ยนะครับลาวไม่ได้มีท่าทีที่ต่อต้านกระบวนการรัฐประหารในพม่าอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญก็คือการเยือนของมินองหลายครั้งเนี่ยมันเป็นการเชิญจากทองลุนศรีสุริศนะครับประธานประเทศของลาวด้วยซึ่งหมายที่จะให้มีความร่วมมือระดับทวิภาคีที
1: ่
0: รอบด้านครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลัดฉานของพม่ากับพื้นที่ของลาวที่มีแม่น้ำโขงนะครับขวางกั้นเนี่ยก็จะมีการคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับเขื่อนพลังไฟฟ้าระหว่าง2ประเทศผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ลาวสนใจแต่นี้ถ้า ามองความสัมพันธ์ลาวกับพม่าในบริบทของอาเซียนในมุมกว้างเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับพี่เทพชัยก็คือเมื่อ2ปีก่อนที่ลาวเป็นประธานอาเซียนมีการตั้งท่านอรุณแก้วกิติคุณเป็นผู้แทนพิเศษด้านกิจการพม่าแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ท่านอรุณแก้วเดินทางไปสานสัมพันธ์กับทั้งมินนองลายแล้วก็กลุ่มการเมืองต่างๆในพม่าเนี่ยได้ทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลุ่มอำนาจในพม่าโดยเฉพาะทหารพม่าสบายใจประมาณนึงก็คือเป็นการทูตแบบยิ้มแย้มนะครับคือก็ยิ้มแย้มอารมณ์ดีไม่เครียดแล้วก็ไม่ได้กดดันรัฐบาลทหารพม่าให้พัฒนาประชาธิปไตยอะไรเหมือนที่บางประเทศในอาเซียนกดดันสิ่งนี้ทำให้ลาวน่าจะเป็นคำตอบแรกๆที่ทำให้มินองลายเลือกลาวเป็นประเทศแรกในอาเซียนหลังจากขึ้นเป็นประธานาธิบดี
1: คือง่ายคือมีความเป็นมิตรกับ
0: ในการ
1: รัฐบาลทหารก็ก่อนหน้านั้นมากที่สุดใช่ไหม
0: ครับ
1: คือลาวเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งรวมถึงกัมพูชาแล้วก็เวียดนามด้วยที่อาจารย์มีท่าทีที่ไม่ค่อยแข็งกร้าวนักต่อรัฐบาลทหารพม่าหลังการปฏิวัติใช่ไหมครับอาจารย์จะแปลกใจไหมถ้าว่าเที่ยวต่อไปมีน้องนายจะไปเยือนกัมพูชาหรือว่าเวียดนาม
0: เป็นสิ่งที่คาดการไว้ได้เลยครับเพราะว่ากลยุทธ์ของทหารพม่าเขาจะไล่ระดับก่
1: อ
0: นจากประเทศที่มีท่าทีแข็งก้าวน้อยๆเนี่ยดึงมาเป็นพวกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสร้างแรงกดดันไปสู่รัฐบาลอาเซียนอื่นๆที่มีท่าทีแข็งก้าวกับมินองลายก็เลยคิดว่าไม่แปลกใจแล้วอย่างกัมพูชาเนี่ยตอนที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนสมเด็จอุนเซนก็ขมักเขม้นพอสมควรในการไปเสนอตัวแบบประสบการณ์สงครามกลางเมืองในกัมพูชาแล้วจะไปสร้างสันติภาพในพม่าอย่างไรก็มีความพยายามของชุมชนนโยบายของทางกัมพูชาที่อยากจะสานสัมพันธ์กับทางพม่านะครับส่วนเวียดนามเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าเวียดนามก็มีภาคธุรกิจของเวียดนามไปลงทุนในพม่าเยอะแล้วพูดถึงความสัมพันธ์กับรัสเซียทั้งพม่ากับเวียดนามก็อยู่ในทาร์เก็ตสำคัญในโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งต้องรับความช่วยเหลือจากรัสเซียนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าไม่แปลกใจเหมือนกันถ้าในอนาคตมินองหลายจะเลือกประเทศเหล่านี้ในการทำสเตทวิสิตนะครับ
1: แต่คงไม่ใช่กับประเทศไทยในเร็วๆนี
0: ้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นไปประมาณนึงแล้วเพียงแต่ยังไม่ใช่การมีสเตทวิสิตแบบระดับประมุขแห่งรัฐกับนายกรัฐมนตรีของเราที่ไปต้อนรับมินองลายแต่ว่าการที่ท่านปานปีนะครับกับท่านศิยศักดิ์เนี่ยได้เข้าไปเยือนกรุงเนปิดอก่อนหน้าแล้วก็ไปสร้างสัมพันธ์กับมินองลายมันก็ออกมาเป็นรูปแบบที่ว่าไทยพร้อมจะทำ re-engagement คือเข้าไปพัวพันเ

0: ้มีอำนาจในพม่าอีกครั้งหนึ่ง
1: เพื่อคุณเชษฐาเสนอตัวเป็นสะพานเชื่อมพม่ากลับมาสู่ความเป็นครอบครัวของอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับคือผมว่ากลยุทธ์ไทยเนี่ยน่าสนใจก็คือ re-engage แต่ไม่ endorse หมายถึงว่าเราพร้อมที่จะไปปฏิสังสรรค์กับผู้นำพม่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อผลักดันบทบาทของเราในการพัฒนาสันติภาพมนุษยธรรมและการลงทุนแต่เราไม่รับรองการเลือกตั้งหรือว่าไม่รับรองกระบวนการที่มันอาจจะขัดฝืนความรู้สึกของกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างออกนอกหน้า
1: ก็เหมือนยังกักๆอยู่ว่างั้นเถอะนะจะใช้คำที่ให้เห็นภาพใช่ไหมครับแล้วไทยควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงเนี่ยเมื่อการที่เป็นดังนั้นไปเยือนลาวเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าในอาเซียนเองก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับเมียนมามากกว่าที่ผ่านมาแล้วล่ะไทยควรที่จะแสดงท่าทีอะไรชัดเจนมากกว่านี้ไหม
0: ผมคิดว่าท่าทีที่ชัดเจนเนี่ยก็คือแน่นอนเราต้องรักษาความสัมพันธ์ทวิภาคีกับทางพม่าแน่นอนเราก็ตอบไม่ได้ว่าคณะผู้แทนระดับสูงของไทยจะไปเยือนเนปิดอในอนาคตอีกหรือไม่หรือมีนองหลายจะตัดสินใจเยือนไทยนะครับตรงนี้อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได้ก็ต้องค่อยๆติดตามแต่สิ่งที่ผมเห็นล่าสุดก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศน่าจะใช้กลยุทธ์แบบผ่อนสั้นผ่อนยาวทีละขั้นทีละตอนหมายถึงว่าไทยเป็นสะพานเชื่อมให้พม่าเข้ามาพัวพันกับอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ลึกซึ้งมากขึ้น
1: แต่มันดูเหมือนว่ามินองไลอาจจะเชื่อว่าตอนนี้เมียนมามีทางเลือกมากขึ้นมีประเทศที่พร้อมเป็นมิต
0: ร
1: นอกจากอาเซียนแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมินองไลยังจำเป็นต้องแคร์เรื่องการจะกลับมาสู่ความเป็นครอบครัวอาเซียนหรือไม่โดยเฉพาะไอ้ตัวฉันตามติ5ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลายยังคิดว่ามันยังมีความหมายที่จำเป็นต้องสนใจมันอีกหรือเปล่า
0: ในมุมของผู้นำทหารพม่าก็เชื่อว่าเขามีไพ่หลายสำรับอยู่ในมือนะครับมีไพ่มหาอำนาจหลายมหาอำนาจเลยนอกเหนือจากจะต้องแคร์อาเซียนแต่เนื่องจากว่าการเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันเป็นความทรงเกียรติเป็นเกียรติภูมิของประเทศแล้วชาติสมาชิกอาเซียนหลายชาติก็มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจนะครับไม่ต่างจากที่พม่ามีมากนักถึงแม้พม่าจะเด่นในเรื่อง geopolitics ก็ตามฉะนั้นผมก็คิดว่าการสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งจำเป็นอยู่แล้วผู้นำพม่าเขาก็เห็นนะว่าอาเซียนเสียงแตกคือไม่ใช่อาเซียนทั้งหมดที่จะคว่ำบาตรหรือว่าไม่สานสัมพันธ์มากมายกับมินนองหลายมันก็จะมีอาเซียนบางส่วนอย่างเช่นสปป.ลาวอย่างเงี้ยนะครับที่พร้อมที่จะต้อนรับมินนองหลายในเมื่ออาเซียนผัดผ่าออกเป็น2ซีกอย่างเงี้ยมันก็เข้าทางรัฐบาลทหารพม่าเหมือนกันทางนึงเขาก็มีมหาอำนาจอื่นๆอีกทางนึงเขาก็ไปหาอาเซียนที่เวลคัมเขาม
1: ีทางเลือกนะ
0: มีทางเลือก
1: ใช่ไหมแต่ถ้ามินนองหลายหรือเมียนมายังแคนของความเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอยู่เนี่ยทำไมถึงปฏิเสธข้อเสนอของตัวแทนพิเศษของอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์ทำไมที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้ที่จะขอไปพบองซานซูจีทำไมไม่แสดงท่าทีว่าโอเคเพื่อจะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรไมตรีต่ออาเซียนหน่อยก็เชิญไปพบกับองซานซูจีแต่ว่าคำตอบกลับมาก็บอกว่าให้พบได้ต่อเมื่อองซานซูจีพ้นโทษแล้วถ้าพ้นโทษแล้วก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ใช่ไหม
0: คือผมคิดว่าอาจจะมีอยู่2สมมติฐานสมมติฐานหนึ่งก็คือสุขภาพองซานซูจีความปลอดภัยการกระทบกระเทือนในภาวะจิตใจเนี่ยจะเหมาะสมไหมถ้าหากว่าให้ผู้แทนจากอาเซียนเข้ามาสอบถามอาการซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อรัฐบาลเนปิดอนะครับเขาก็ต้องระมัดระวังกับข้อ2ก็คือแต่ไหนแต่ไรมารัฐบาลทหารพม่าชนชั้นนำทหารพม่ามององซานซูจีว่าเป็นสะพานสู่ตะวันตกหรือว่าเป็นกลุ่มการเมืองที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งรัฐนะครับฉะนั้นถ้าอาเซียนจะเข้ามาพัวพันในกิจการภายในของพม่าเนี่ยก็ต้องผ่านรัฐบาลที่เนปิดอผ่านความเห็นชอบก่อนถ้ารัฐบาลเห็นว่ายังไม่ควรให้มาเยี่ยมองซานซูจีแล้วก็กลัวว่าถ้ามาเยี่ยมแล้วองซานซูจีจะขยายผลประเด็นการเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของทหารแล้วก็ความมั่นคงรัฐเขาก็จะบล็อกไม่ให้เกิดภาวะการเช่นนั้น
1: มินนองหลายเข้าให้เดดไลน์ไว้สิ้นเดือนที่แล้ว31กรกฎาคมใช่ไหมครับที่ให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายมาพูดคุยด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่31กรกฎาคมมันจะมีกระบวนการพูดคุยที่จะสงบศึกกันอย่างเป็นรูปธรรมได้แค่ไหน
0: ผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงระดับเป็นข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศแล้วก็มีข้อสรุปออกมาเป็นเนื้อหาสาระที่มาจากการตกลงอย่างละเอียดจากทุกกลุ่มนะผมไม่คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงในบางพื้นที่แล้วก็คุยกับบางกลุ่มที่พร้อมจะเจรจากับเนปิดอน่าจะออกมาเป็นเช่นนั้น
2: วันนี้หมดเวลา

0: ของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: นักตบลูกยางสาวไทย VNL ได้รอดตกชั้น 100% แล้วนะคะตอนนี้ติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: วัสดีค่ะสำหรับทีมลูกยางสาวไทยนะคะถือว่าเล่นด้วยฟอร์มที่สุดยอดทีเดียวเพราะว่าไล่ต้อนเอาชนะทีมบราซิลนะคะไป3ต่อ0เซตเลยนะคะในการแข่งขันVNL ซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายนะคะนอกจากจะเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ในฤดูกาลนี้แล้วนะคะยังขยับมาอยู่อันดับ17ของโลกด้วยค่ะวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2026สนามที่3นัดรองสุดท้ายที่โอซาก้าในญี่ปุ่นนะคะทัพนักตบสาวไทยก็เจอกับทีมอันดับที่สูงกว่านะคะเพราะว่าบราซิลนั้นอยู่ในอันดับ2ของโลกซึ่งบราซิลก็ตีตั๋วผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะคะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัศดาเกรียงไกรจัดทัพใหญ่ส่งกัปตันผู้พันพันบัญชาเกมร่วมกับแนนทัศดาวทิพย์แก้วกัลยาพิมพ์พิมพิชยาเพียวอัชราพรแล้วก็อมสินสิทธิพรนะคะเปิดฉากเซตแรกเนี่ยสาวไทยโจมตีด้วยการเสิร์ฟจนบราซิลออกบอลแรกไม่ดีนะคะไทยก็นำห่างไปถึง10ต่อ2ก่อนจะโชว์ฟอร์มรุกผสมกับการทุบอย่างหนักหน่วงนะคะชนะไป25ต่อ15ส่วนเซตที่2สาวไทยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจค่ะทั้งเกมรักแล้วก็เกมสวนกลับทำงานได้ดีนะคะและแม้บราซิลพยายามสู้ด้วยบอลสั้นแต่ว่าไทยก็จับบล็อกอยู่หมัดก่อนที่ทิพย์แก้วกัลยาจะตบปิดเซตให้ไทยชนะไป25ต่อ16นะคะนำห่าง2ต่อ0เซตมาเซตที่3ช่วงต้นสาวไทยแผ่วลงไปนะคะแล้วบราซิลเนี่ยเขานำไป5ต่อ1ค่ะแต่ว่าหลังจากโค้ชออสขอเวลานอกแล้วก็กระตุ้นลูกทีมพร้อมปรับหมากส่งเฟิร์นบริสราลงสนามก็สามารถพลิกเกมแล้วก็กดดันจนบราซิลเล่นพลาดแถมแนนทัดดาวก็ยังมาเสิร์ฟเอสให้ไทยแซงนำ17ต่อ13ก่อนจะปิดแมตช์เอาชนะไป25ต่อ17นะคะทำให้ทีมสาวไทยชนะบราซิลอย่างเหลือเชื่อทีเดียว3ต่อ0เซตค่ะโค้ชออสนั้นให้สัมภาษณ์พร้อมชื่นชมนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชที่ทุ่มเทนัดนี้อย่างมากซึ่งทำให้เกมการเล่นเป็นในรูปแบบของเรามากที่สุดแต่ต้องยอมรับว่าบราซิลก็เล่นกับไทยเต็มที่แม้จะพักผู้เล่นไปหลายคนค่ะ
1: คนก็จะทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับแต่ทีนี้คงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะเอาชนะเขาในแต่ละลูกนะครับก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับ
0: จริงๆชมพู่พรพันธ์ก็ยังมีอาการที่ไม่สบายอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอาการป่วยแนนทัศดาวนะคะทำไป15แต้มสูงสุดแล้วก็บีมพิมพิชยาทำไป12คะแนนถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยสามารถเอาชนะบราซิลได้ในรายการ VNL นะคะแล้วก็เป็นครั้งที่2ในทุกรายการต่อจากศึกโวลกรังปรีในปี2017พร้อมส่งผลให้ไทยเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3การันตีการอยู่รอดใน VNL ต่อได้แล้วนะคะแถมยังทำให้อันดับโลกของทีมสาวไทยนั้นพุ่งจากอันดับ22ขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกและสำหรับนัดต่อไปซึ่งเป็นนัดสุดท้ายทีมสาวไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติตุรกีวันพรุ่งนี้นะคะ 13:30 นตามเวลาประเทศไทยค่ะดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ได้2ทีมในรอบรองชนะเลิศแล้วก็คือฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะเหลือ2คู่ในคืนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของอังกฤษนั้นโทมัสทูเคิลยืนยันว่าทีมชาติอังกฤษก็ยังมีความกระหายที่จะเข้าไปให้ถึงเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์โลกนะคะในขณะที่นอร์เวย์เองก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมั่นใจที่จะเอาชนะอังกฤษได้หลังจากที่พวกเขาเขี่ยบราซิลตกรอบก่อนหน้านี้ค่ะฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมคืนนี้นะคะทีมชาติอังกฤษจะเจอกับนอร์เวย์ก่อนการแข่งขันนั้นเดวิดเบ็คแฮมอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษก็เข้าไปชมการฝึกซ้อมของอังกฤษซึ่งสภาพทีมนัดนี้จะไม่มีจาเรลควอนซ่าที่โดนใบแดงแล้วก็โดนแบนจากฟีฟ่า

0: พิ่มจาก1นัดเป็น2นัดนะคะรอบที่แล้วอังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกมา 3-2 แล้วผ่านเข้ารอบมาได้ก็คาดว่าจะใช้นักเตะตัวหลักชุดเดิมนำโดยแฮร์รี่เคนกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูจูดเบลลิงแฮมดีคลันไรซ์แล้วก็บุกาโยซาก้าค่ะทูเคิลแถลงข่าวก่อนการแข่งขันว่าเป็นข่าวดีที่ทุกคนกลับมาฝึกซ้อมและพร้อมลงสนามได้คือก่อนหน้านี้ก็ไม่แน่ว่าบุกาโยซาก้าจะลงได้หรือเปล่าว่ามีข่าวอาการบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่าขาดเพียงควอนซ่าที่ติดโทษแบนส่วนการมาถึงรอบนี้ได้ก็คือก้าวสำคัญแต่ทีมก็ยังกระหายชัยชนะยังมีความฝันและก็เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จต่อจากการคว้าแชมป์โลกในปี1966ก็คือการคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะคะส่วนแฮร์รี่เคนกับปันทีมหวังว่าเกมนี้จะเป็นวันที่เออร์ลิงฮาแลนด์เล่นไม่ออกแม้จะมีสถิติการทำประตูที่ยอดเยี่ยมก็ตามค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาตินอร์เวย์นำทีมโดยฮาแลนด์นะคะที่ยิงไปแล้ว7ประตูในฟุตบอลโลกคนแรกและเป็นคนทำ2ประตูให้นอร์เวย์ชนะบราซิลในรอบที่ผ่านมาด้วยค่ะสตาเลโซบักเคนเฮดโค้ชของนอร์เวย์เชื่อว่าลูกทีมไม่มีอาการประมาทในการลงเล่นฟุตบอลโลกแล้วแม้นักเตะทุกคนไม่มีใครเคยเล่นฟุตบอลโลกมาก่อนเพราะว่านอร์เวย์ห่างจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้มานานถึง28ปีค่ะเขาเชื่อมั่นลึกๆว่าจะสามารถเอาชนะอังกฤษได้แต่ทีมจะต้องกล้าเล่นในสไตล์ของตัวเองและมีสมาธิในเกมนี้ค่ะสำหรับนอร์เวย์จะลงเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกโดยก่อนหน้านี้นะคะพวกเขาตกรอบ16ทีมในปี1998ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าก่อนหน้านั้นในปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพครั้งโน้นนะคะตกรอบแบ่งกลุ่มคาดการว่าอุณหภูมิในไมอามี่จะพุ่งสูงแตะระดับ44องศาเซลเซียสในวันที่แข่งขันเลยนะคะโดยเกมระหว่างอังกฤษเจอนอร์เวย์นั้นจะแข่งขันคืนนี้ค่ะเวลา 04:00 ตามเวลาประเทศไทยอีกคู่นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายบรรดาแฟนบอลอาร์เจนตินากว่า 1,000 คนไปร่วมสร้างสีสันอย่างคึกคักที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนที่ทีมรักจะลงสนามพบสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา 8:00 นเช้าวันพรุ่งนี้นะคะโดยแฟนบอลอาร์เจนตินาบอกว่าเป้าหมายคือการเดินทางไปนิวยอร์กวันที่19กรกฎาคมเพื่อเชียร์ทีมในนัดชิงชนะเลิศค่ะขณะที่เลอเนลเมสซี่ก็ยังนำทีมฝึกซ้อมหลังจากที่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะอียิปต์ 3-2 และผ่านเข้ารอบมาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งผ่านเข้าถึงรอบนี้เป็นครั้งแรกในรอบ72ปีค่ะนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกในปี1954เลอเนลสกาโลนีเฮดโค้ชของอาร์เจนตินาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นทีมที่รับมือได้ยากเพราะว่ามักทำผลงานได้ดีในการเจอทีมใหญ่ขณะที่มูรัตยาคินนะคะเฮดโค้ชของสวิตเซอร์แลนด์ก็เปิดเผยข่าวร้ายว่าโยฮันมันซัมบี้ที่ยิงไป3ประตูกับ2แอสซิสต์นั้นจะพลาดเกมเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บค่ะจริงๆแล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้าก็มีการทำนายนะคะว่าทีมที่จะคว้าแชมป์โลกก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ยกให้ฝรั่งเศสนั้นเป็นเต็งหนึ่งแต่ว่าเต็งสองก็คือสเปนแต่ว่าน่าเสียดายที่ทั้งสองทีมจะมาเจอกันก่อนในรอบรองชนะเลิศค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาศินีค่ะ
2: นักข่าวพลเมืองสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนเกาะกุดหินค่ะตั้งอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์ในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะชาวบ้านที่นั่นมีอาชีพทำประมงพื้นบ้านและพวกเขากำลังพัฒนาชุมชนมุ่งหน้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะ

0: ด้านหลังของผมคือเกาะกุดหินนะครับเป็นเกาะน้ำจืดเพียงแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตพื้นที่ตำบลว้าทองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ท่ามกลางความกว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในเขตอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นน้อยคนนักจะรู้ว่ามีผืนดินเล็กๆผืนหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือน้ำที่นี่คือเกาะกุดหินซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ500ถึง700ไร่ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในเขื่อนการเดินทางมายังเกาะกุดหินนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมายังท่าเรือที่วัดป่าบ้านโป่งสังจากนั้นนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านข้ามไปยังเกาะกุดหินโดยใช้เวลาล่องเรือชมวิวรับลมเย็นๆประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงเกาะครับ
2: อันนี้มันเป็นเกาะ
3: อ้อมไหมชื่อบ้านเล่นไหม
4: ก่อนเหตุเขื่อนเขาสอสปัญหาร้อยเก้ามีบ้านนี้แบบประมาณร้อยกว่าหลังมีโรงเรียนของอย่างดีเราสั่งเขื่อนมากเลยใหญ่ให้บ้านพากันใหญ่ถ้าเกิดมาเห็นเกาะนี่กลับมาหาป่าตั้งแคมป์อยู่รอหน้าเดี๋ยวไปมากก็เลยอยู่เลยปิดเลย
1: ที่นี่คือเกาะท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชุมชนตั้งรกรากและลมหายใจของชีวิตดำเนินอยู่จริงบนเกาะกุนหินแห่งนี้วิถีชีวิตถูกหล่อเลี้ยงด้วยสายน้ำมาหลายชั่วอายุคนชาวบ้านที่นี่ดำรงชีพด้วยการทำประมงน้ำจืดแบบเรียบง่ายตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังมีสินค้าขึ้นชื่ออย่างปลาวงแปรรูปตากแห้งที่ส่งขายทั่วประเทศบนเกาะแห่งนี้ยังมีสำนักสงฆ์และพื้นที่ที่สามารถกางเต็นท์พักแรมได้รวมถึงมีกิจกรรมล่องแพเล่นน้ำและตกปลารอบเกาะ
4: เคยเห็นห้องท้องสติที่ได้กะฮะอันเอาได้น้ำอันนักท่องเที่ยวบ่เป็นส่วนมากเลี้ยงได้พื้นที่ให
1: ้อนาคตของเกาะกุดหินอาจไม่ใช่การวิ่งตามความเจริญจากภายนอกหากคือการเติบโตอย่างมีรากเหง้าพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาผืนน้ำและวิถีชุมชนเพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นก้าวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
5: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการรับพระราชทานฉันเช้าโดยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันและมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชที่จังหวัดลพบุรีวันนี้เวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยทรงมีพระปรีชาสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งผลให้ประเทศไทยหรือสยามในอดีตเป็นที่รู้จักและเจริญรุ่งเรืองด้วยทรงสร้างสัมพันธไมตรีทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียและประเทศในทวีปยุโรปในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชได้มีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองละวะธานีหรือลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จแปลพระราชฐานมาประทับที่ลพบุรีเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ8เดือนโดยเมืองลพบุรีเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะทั้งนี้สมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคม2231หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อปี2553กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอ
อภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งในสามแห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเช่นมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์เดือบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิสตาร์สเต็มเพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนและศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่นที่17ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 บริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอัปสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสระโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามรวมทั้งวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 19:00 น.บริษัท YNX Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปในวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดประสบนิกรชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งได้นำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้มีองค์การบริหารสุดตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้าย

0: วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชนีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะ
2: คืนนี้มีคำเตือนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้กว่า10จังหวัดนะคะอาจจะเกิดฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยาเกเรติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีผลกระทบนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงนะคะฝนตกหนักที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะจังหวัดแรกนะคะได้แก่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะคราวนี้เรามาติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะถือว่าเป็นพายุที่มีลูกใหญ่มากอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มนะคะคาดการจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้พายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือมีฝนตก 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-30 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตก 60% ของพื้นที่มีฝนหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนตก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยในช่วงนี้คลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตก 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะในหลายพื้นที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะส่วนแนวโน้มฝนของกรุงเทพมหานครคืนนี้ยังคงมีฝนตก60-70ของพื้นที่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันพุธนะคะก็จะมีแนวโน้มฝนตกอยู่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะจากฟิกเกอร์พระพิฆเนศต่อยอดสู่พญานาคนะคะนี่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งค่ะที่นักออกแบบชาวไทยได้แรงบันดาลใจนะมาจากความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมสมัยและกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านเราค่ะที่เกิดขึ้นในงาน Thailand Character and Content Expo 2026นะคะงานนี้รวบรวมเอาผลงานของนักออกแบบชาวไทยค่ะที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นลายเส้นและคาแรคเตอร์ร่วมสมัยนะคะนอกจากจะต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วค่ะก็ยังเป็นความหวังว่าวงการคาแรคเตอร์ดีไซน์ไทยจะสามารถไปได้ไกลสุดเส้นขอบฟ้าเท่าที่ศิลปินต้องการค่ะถ้าถามว่าคาแรคเตอร์สายมูตัวไหนมาแรงที่สุดเวลานี้ต้องยกให้น้องนาคีค่ะเป็นพญานาคเจนอัลฟาจากจังหวัดบึงกาฬนะคะเขาดังมาจากอะไรคือมีไวรัลว่าวอีสานมวนๆแบบนักน้อยวัยอนุบาลค่ะก็เลยโดนแซวว่าอย่าเพิ่งขอเลขเด็ดนะจ๊ะเพราะว่าน้องยังนับเลขไม่เป็นก็คือยังเด็กอยู่ส่วนดีไซน์ทรงอ้วนกลมชาวเน็ตบอกว่าเอ๊ะนี่มันมะเขือม่วงเดินได้หรือเปล่า

0: บิ้งจังไดก็ว่าเป็นหัวกบนะคะเพราะว่าขายังไม่โผล่แล้วก็หางก็ยังไม่หลุดด้วยแต่ว่ายิ่งถูกหยอกก็ยิ่งดังค่ะมีคนช่วยสร้างมีมดันคาแรคเตอร์ให้ไปไกลถึงล้านวิวใน TikTok เลยนะคะ
1: ดาปินพญานาคที่ไอ้หยองถูกแท็กที่สุดแล้วครับณตอนนี้อันนาคตินี่เบิ่งจังได๋ก็ว่าแม่นหวกกบจังหวะนี้ผู้ใดก็อย่าพึ่งขอเลขเด้อครับน้องเป็นนาคอนุบาลนับเลขก็บ่ทันได้ครบและนี่คือน้องเต้านาคกี้หวกกบเจนอัลฟาแมงบงกือนี่ล่ะคือน้องเต้านาคกี้ครับผมขายังไม่ป่งแล้วก็หางยังไม่หลุด
2: อันนี้คือพญานาคอันนี
3: ้พญานาคอันนี้ก็พญานาค
0: เบื้องหลังความน่ารักเนี่ยไม่ได้มีทีมครีเอทีฟจากบริษัทใหญ่เลยค่ะแต่เกิดจากพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะคะที่วัดศรีสามัคคีธรรมในจังหวัดบึงกาฬค่ะได้พระอาจารย์เป็นผู้ออกแบบแล้วก็ดูแลทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ส่วนสามเณรค่ะช่วยปั้นแล้วก็สวมชุดมาสคอตด้วยขณะที่ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมนะคะช่วยกันลงสีเย็บสินค้าแล้วก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรามิกพวงกุญแจกระปุกออมสินมีหมอนรองคอด้วยนะคะไปจนถึงของที่ระลึกอีกหลากหลายชนิดก็เป็นตัวอย่างของงานคาแรคเตอร์ดีไซน์จากตำนานท้องถิ่นนะคะที่ไม่ได้พาแค่คนเข้าวัดเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นภาพจำใหม่ของจังหวัดและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เติบโตจากชุมชนเพื่อชุมชนค่ะ
4: กี้เป็นภาษาอีสานแปลว่าเล็กน้อยจิ๋วก็เลยกลายเป็นพญานาคจิ๋วเริ่มแรกเนี่ยเป็นปูนปลาสเตอร์ก็จะเป็นเนหล่อเนหล่อก็คือช่วยกันหล่อปูนปลาสเตอร์เนาะพออย่างพวกคารวาที่เข้ามาทําบุญก็จะช่วยกันลงสีเด็กๆก็จะช่วยกันลงสีเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมในชุมชนช่วยดึงได้มากเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็จะมาทําบุญมากขึ้นรอบๆจังหวัดก็จะมาวัดนี้แล้วก็เป็นการดึงดูดการท่องเที่ยวของภาคอื่นๆจังหวัดอื่นๆให้มาเที่ยวด้วยอะค่ะ
0: ครึ่งของคาแรคเตอร์ไทยในงาน Thailand Character and Content Expo 2026เนี่ยต่อยอดมาจากวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อนะคะนอกจากน้องนากี้แล้วยังมีไอ้เต้าค่ะของอินทรายุทธเทพคุณที่ได้แรงบันดาลใจจากตางุ้มหรือว่าดาบโบราณของไทยค่ะแต่ว่าดีไซน์ออกมาไม่ได้อยากให้ดูโหดร้ายแต่ว่าน่ารักนะคะด้วยการผสมบุคลิกของกระต่ายนกกระสานกแก้วแล้วก็ปีกของแมลงภู่ออกมาเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์รุ่นทดลองค่ะแล้วก็เคยเปิดตัวในรูปแบบกาชาปองที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครจนโซลเอาท์มาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าการหยิบทุนวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ไม่ได้หมายความว่าคนจะเลือกหยิบกลับบ้านเสมอไปค่ะในมุมของนักออกแบบเนี่ยความท้าทายอยู่ที่การทำยังไงให้เรื่องเล่าที่มีอยู่แล้วกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกใจท่ามกลางตัวเลือกอีกนับไม่ถ้วนค่ะ
5: แล้วด้วยความที่เราตั้งใจแล้วเราไม่ตั้งใจจะมู 100% แต่เราโฟกัสเรื่องของแนวคิดคติเรื่องของ archetype หรือว่าเราไปโฟกัสเรื่องcollective unconscious ที่ว่าคนมีความเชื่อกับเรื่องของคาแรคเตอร์หรือจิตวิญญาณพวกนั้นๆทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราโฟกัสอย่างนี้ปุ๊บกลุ่มมันกว้างขึ้นครับได้ทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่เป็นนักโบราณไอ้แค่นักน้องๆโบราณคดีโบราณคดีก็มีกลายเป็นว่าตัวแค่งานที่มีความเป็นวัฒนธรรมร่วมนิดนึงเนี่ยทำให้มีกิมมิคทำให้คนมีความสนใจด้วยมันมีความเวอร์ไวเข้าใจฝรั่งก็มาเพราะว่าฝรั่งก็อยากเก็บดาบไทยตัวคนไทยเองเราก็เหมือนว่าเอ้ยเราเห็นดาบญี่ปุ่นมาเยอะแล้วเราก็อยากเห็นดาบไทยเหมือนกันครับผมแล้วก็ความเป็นดาบไทยมันอยู่กับเราในเรื่องเล่าแต่มันไม่มีอะไรที่เอาให้เขาสื่อมันได้ใกล้ตัว
0: หนึ่งในศิลปินเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าตอนนี้วงการคาแรคเตอร์ดีไซน์บ้านเราเป็นมังกรที่ตื่นแล้วนะคะดังนั้นความฝันของนักออกแบบจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างตัวละครให้น่ารักหรือว่าขายดีเท่านั้นแต่ต้องสร้างภาษาของงานออกแบบที่คนเห็นแล้วจำได้ทันทีว่านี่แหละผลงานของศิลปินไทยแล้วก็สามารถสื่อสารได้กับทั้งคนที่อินในความเชื่อและคนที่ไม่รู้จักความเชื่อนั้นมาก่อนค่ะ
6: ของผมเคยไปขายต่างประเทศด้วยใช่ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องต่างชาติอ่ะเขาเข้าใจงานเราแต่ว่าเขาไม่ได้อินกับการมูเขารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันดูโอเคมันดูน่ารักมันโอเคเขาก็เลยซื้อไปแต่ว่าถ้าเกิดในเทียบกับที่ไทยอ่ะครับเขาจะมองว่างานเนี้ยมันคือเทพพระเจ้านะมันอาจจะแบบมีความนิดนึงครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับคือผมอ่ะทำงานเป็นกึ่งมูกึ่งทอยครับ

0: เลยทำให้คุณจะสามารถตั้งตรงไหนก็ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องวางที่บนหิ้งพระเสมอไป
1: อย่างของผมเต็มที่ผมก็แค่อยากให้คนเห็นงานแล้วก็รู้สึกว่านี่คืองานของศิลปินไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเจอกับศิลปินที่เขาทำหลายๆอย่างอ่ะเขามีคาแรคเตอร์ชัดเจนใช่แต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าแบบอันนี้ของที่ไหนอะไรยังไงแต่ของผมเองผมแค่อยากให้รู้สึกว่างานผมไม่ว่าจะไปตั้งที่ไหนก็แล้วแต่มันคืองานของศิลปินไทยใช่อยากให้คนจดจำลายเส้นแล้วก็อยากนำเสนอลายเส้นที่มันเป็นศิลปะไทยออกไปให้คนได้เห็น
2: จากคาแรคเตอร์ที่เกิดในวัดคาแรคเตอร์ที่ต่อยอดจากตำนานและความเชื่อไปจนถึงมาสคอตของศิลปินและค่ายเพลงในวงการบันเทิงสะท้อนว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะหรืองานอดิเรกนะคะแต่กำลังเติบโตเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่อยอดได้ทั้งสินค้าการท่องเที่ยวการสื่อสารแบรนด์รวมถึงธุรกิจสร้างสรรค์ค่ะจึงเป็นที่มาของการจัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีถึงวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ค่ะงานจัดถึงเวลา2ทุ่มที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะในยุคนี้สังเกตได้เลยนะคะว่าอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เสิร์ฟคอนเทนต์เนี่ยก็พยายามยัดเยียดนะคะคอนเทนต์ที่มีความยาวสั้นกระชับไม่เกิน15วินาทีเพื่อเข้ามาแย่งชิงสมองของคนใช้งานอย่างเราๆค่ะแต่ว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพอดแคสต์บน YouTube ที่มีความยาวนะคะมากกว่า1ชั่วโมงแต่มียอดวิวระดับหลักล้านนะคะก็กลายเป็นว่าเข้ามาฉีกตำราการตลาดเล่มเดิมทิ้งไปเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างติดตามได้จากรายงาน Social Watch ของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
3: เราไม่สามารถทำเพลงที่ดังทุกเพลงได้และถูกใจทุกคนทุกเพลงได้อะไรเงี้ยเราก็เลยย้อนมองตัวเองเราก็ยังแบบมีบ้างเลยแบบเพลงนี้เราชอบมากชอบน้อยกว่าเข้าใจว่ากับศิลปินคนอื่นก็รู้สึกว่าเหตุผลหลักที่ทำไม่ถึงตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นเพราะที่บ้านร้องไห้เฉย
4: ตอบคนรุ่นใหม่สมาธิสั้นลองกดเข้าไปดูใน YouTube วันนี้แล้วคุณจะพบกับปรากฏการณ์ย้อนแย้งครั้งใหญ่เมื่อคลิปสั้น15วินาทีกำลังโดนเบียดด้วยพอดแคสต์ยาวระดับ1ชั่วโมงขึ้นไปที่กวาดยอดวิวหลักล้านถล่มทลายพอดแคสต์ยาวไม่ใช่แค่ความบันเทิงหากทำหน้าที่เป็น ASMR ทางอารมณ์และพื้นที่ปลอดภัยไร้การตัดสินสถิติระบุพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนจากฟังผ่านหูมาเป็นมองผ่านตาต้องการ eye contact เพื่ออ่านภาษากายและเชื่อมโยงความรู้สึกกับครีเอเตอร์โดยเฉพาะสายซับพอร์ตใจอย่างช่องเขื่อนดนัยของอดีตบอยแบนด์หนุ่มนักจิตบำบัดเขื่อนพัทรดนัยรายการเมามอยกับพลอยหอโดยแฟชั่นไอคอนตัวแม่พลอยหอวังและซิปแอนแชร์โดยศิลปินสาวแปมศิรภัสราหรือแปมไก่อาให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนสนิทที่นั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นทลายกำแพงความโดดเดี่ยวของคนเมืองและเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้เสพเป็นชุมชนแห่งความเข้าอกเข้าใจที่คนยอมควักกระเป๋าจ่ายเวลาทรัพย์สินที่แพงที่สุดในชีวิตให้กับบทสนทนายาวเหยียดเมื่อยุคนี้คุณค่าของศิลปินดาราอาจไม่ได้ถูกวัดด้วยยอดไลค์จากภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบอีกต่อไปคอนเทนต์พอดแคสต์ยาวกึ่งทอล์คโชว์เช่นกตัญญูทูไนท์กลายเป็นสปอตไลท์ดวงใหม่ทำหน้าที่ถอดหน้ากากดาราค้นหาความเป็นมนุษย์รายชั่วโมงต้องมนฉีกภาพจำคนดังที่เคยเข้าถึงยากจากรายการเครียดขุดคุยปมดราม่ามาเป็นชวนคุยสบายๆให้อากาศคนพูดได้หายใจทบทวนบาดแผลบทเรียนชีวิตและความเปราะบางในอดีตนอกจากหมวกใบแรกในฐานะผู้ให้ความบันเทิงดาราและครีเอเตอร์กำลังก้าวขาขึ้นอีกขั้นสู่การเป็นผู้นำทางความคิดขับเคลื่อนประเด็นสังคมสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศมากกว่าพื้นที่ในการโปรโมทผลงานชิ้นต่อไปหากคือแพลตฟอร์มชุบตัวตนและสร้างคุณค่าระยะยาวในนิเวศธุรกิจเมื่อเวลาเท่ากับความพักดีนี่คือขุมทรัพย์ High Engagement ที่แบรนด์ต้องยอมสยบสมรภูมิโฆษณายุคดั้งเดิมแบรนด์ต่างไล่ล่ายอดการเข้าถึงผ่านสปอตโฆษณาไม่กี่วิที่มักถูกผู้ชมนับถอยหลังเพื่อกดสกิปหากในโลกพอดแคสต์ยาวโดยเฉพาะคอนเทนต์เนื้อหาเฉพาะกลุ่มและซับซ้อนโมเดลธุรกิจกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบหวานแหแหวกตาไปสู่ลึกซึ้งและดึงดูดฟาโรสพอดแคสต์ช่องที่ย่อยประวัติศาสตร์ยากๆให้กลายเป็นเรื่องเล่าสุดรื่นรมหรือซีเคเฉิงที่กระทบเปลือกวิธีคิดทางธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา เหล่านี้สามารถกรองและรวบรวมกลุ่มผู้ฟังเกรดพรีเมียมมีกำลังซื้อสูงไว้ในที่เดียวสิ่งที่แบรนด์ยอมจ่ายเงินก้อนโตซื้อจึงไม่ใช่แค่ยอดวิวแต่คือความไว้วางใจให้โฮสต์บอกเล่าแบรนด์ผสานกับเนื้อหาอย่างเนียนกริบรองรับด้วยผลวิจัยพฤติกรรมชี้ชัดผู้ฟังพอดแคสต์ยาวมีแนวโน้มไม่กด

0: ิงลึกเท่านั้นขณะที่ดาราคนดังนั่งเก้าอี้เพื่อนผู้ร่วมทุกข์หน้าจอกลายเป็นห้องบำบัดใจและยอดวิวกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมที่จับต้องได้ปรากฏการณ
1: ์กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 นรายการดนตรีทิพย์ 8:00 นรายการศาสตร์สร้างสุข 8:30 นรายการพูดจาประสาช่าง 9:00 นรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม 10:00 นรายการ Aging Society 10:30 นรายการรอบตัวเรา 11:00 นรายการรอจุฬานิติมิติ11:30 น
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12:00 น
1: รายการไซไฟ
0: รีรัน12:30 นรายการคุยกับดนตรี13:00 นรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13:30 นรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14:00 นรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15:55 นรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 16:00 นรายการหมุนตามโลก 17:00 นรายการจุฬาเกษตร 17:30 นรายการ Exclusive T-Cast 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: ริมรัตน์ฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: พลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กันชิตจิตตระธาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับโดยผมกันชิตจิตตระธานเป็นผู้ดำเนินการครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกันหลายเพลงนะครับเพลงแรกเรามาฟังเพลงสุรินทราหูเถากันจากวงปีพาทไม้นวมคณะร้อยเอกเสนอหลวงสุนทรนะครับคุณสุดสงวนคงศิลป์เป็นผู้ขับร้องครับเพลงนี้นะครับบทขับร้องสามชั้นก็ดัดแปลงมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนชั้นเดียวนั้นขุนจันทนาพิจิตครุการนะครับเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังสุรินทราหูเถาครับ

ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงสุรินทราหูเถานะครับจากวงปีพาดไม้นวมคณะร้อยเอกสนอหลวงสุนทรคุณสุดสงวนคงศิลป์เป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งซึ่งมีเพลงคู่กันนะครับเพลงแรกที่เราจะไม่ได้เปิดชื่อว่าเพลงอัยเรศชูงาครับส่วนวันนี้ที่เราจะฟังกันคือเพลงอัยราชูงวงเถาจากวงปีพาดไม้แข็งคณะพาทยรัตน์นะครับอย่างที่เรียนแล้วเพลงอัยราชูงวงนั้นเป็นเพลงเก่าแก่คู่กันมากับเพลงอัยเรศชูงานะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้บอกว่าวงพัทยรัตน์เนี่ยบอกว่ามีการบันทึกไว้เป็นโน้ตสากลจากบ้านท่านครูจังหวังทั่วพัทยาโกศลแล้วก็คุณครูสังเวียนเกิดผลได้โน้ตมาจากครูอาจสุนทรอีกต่อหนึ่งนะครับกำนันสำราญเกิดผลก็ได้ตัดลงเป็นชั้นเดียวแล้วก็ประดิษฐ์ทางลูกล้อลูกขัดขึ้นสำหรับการเพลงเที่ยวกลับนะครับก็กลายเป็นเพลงที่ชื่อว่าอัยราชูงวงเถาจากวงปีพาดไม้แข็งคณะพัทยรัตน์ครับก็ต้องขอโทษด้วยว่าไม่มีข้อมูลผู้ขับร้องนะครับเนื่องจากเป็นซีดีที่ทำเผยแพร่ในตอน80ปีคุณครูสำราญเกิดผลนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงอัยราชูงวงเถาครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงอัยราชูงวงเถาจากวงปีพาดไม้แข็งคณะพาทยรัฐนะครับเพลงต่อไปครับเรามารับฟังเพลงพญาโศกครับแต่พญาโศกวันนี้นั้นจะต่างไปจากปกติซึ่งอาจจะเป็นทั้งการบรรเลงซออู้หรือเดี่ยวซออู้ด้วยทางเดี่ยวนะครับหรือบรรเลงเดี่ยวซอสำสายเดี่ยวระนาดนะครับหลากหลายทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราจะมาฟังพญาโศกซึ่งเป็นการเดี่ยวด้วยคลาริเนตครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสากลนะครับต้องเรียนว่าเครื่องดนตรีสากลหลายชนิดเนี่ยนำมาเล่นกับวงดนตรีไทยกันมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะถูกจัดเข้ามาเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าโยธวาทิตซึ่งทูลกระหม่อมปริพัฒน์ทรงพระนิพนธ์เพลงไว้มากทีเดียวที่เป็นทำนองทางไทยนะครับโดยใช้บรรเลงจากวงโยธวาทิตด้วยนะครับดังนั้นเครื่องดนตรีสากลเนี่ยก็มีความผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมเครื่องดนตรีไทยอยู่มากมายทีเดียวอย่างวันนี้ก็จะเป็นการเดี่ยวคาริเนตโดยพันโทวิชิตโฮไทยนะครับท่านผู้ฟังลองฟังเสียงดูว่าเสียงของปีคาริเนตนั้นไพเราะน่าฟังคล้ายคลึงไหมกับดนตรีไทยแล้วฟังแล้วให้สำเนียงความเป็นไทยหรือเปล่านะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพญาโศกเดี่ยวคาริเนตโดยพันโทวิชิตโฮไทยเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเพลงพญาโศกนะครับเป็นการเดี่ยวคลาริเน็ตโดยพันโทวิชิตโฮไทยครับเพลงต่อไปครับเรามารับฟังเพลงชุดนางหงกันในเพลงทะเลบ้าออกเพลงเร็วนะครับซึ่งเป็นการบรรเลงไว้โดยวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครนะครับบันทึกไว้ให้กับโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเนี่ยนะครับบันทึกกันไว้ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2533นะครับเรามาทราบชื่อผู้บรรเลงกันสักนิดนะครับให้เกียรติเพราะว่าเป็นการบรรเลงไว้นานแล้วทีเดียวคุณชนะชำนิราชกิจปีคุณกระถินวงเชื้อระนาดเอกคุณชาตรีอบนวลระนาดทุ้มคุณนิคมรักขุมแก้วของวงใหญ่คุณสุวรรณโตล่ำของวงเล็กคุณสุทัศน์แก้วกนกคุณสมพงษ์พงษ์พรมเป็นผู้บรรเลงกองแขกนะครับคุณดนัยมุ่งยาวยาบรรเลงฉิงคุณปริญญาฉายสุวรรณกลับและควบคุมวงโดยคุณครูพินิจฉายสุวรรณศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงชุดนางหงทะเลบ้าครับ

ครับท่านฟังที่จบลงไปคือเพลงชุดนางหงเพลงทะเลบ้านะครับโดยวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครครับเพลงสุดท้ายวันนี้ครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยเพลงลาพระอาทิตย์ชิงดวงครับจากวงปี่พาทย์ไม่แข็งเครื่องใหญ่คณะคเนศสรางกูลซึ่งบันทึกไว้นานแล้วเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนเพลงอื่นๆนะครับวันนี้ขับร้องโดยคุณชรรัตน์อ่วมรายครับหลังจากจบพระอาทิตย์ชิงดวงและผมรายการจุฬาภิทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ